0: เปิดเผยถึงการเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรซึ่งกำหนดจัดขึ้นวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนที่จังหวัดสงขลาว่าจังหวัดสงขลาร่วมกับภาคเอกชนภาคประชาสังคมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเวิร์กช็อปเพื่อคัดเลือกโครงการที่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงโดยเป็นโครงการเร่งด่วน5โครงการวงเงิน50ล้านบาทประกอบด้วยโครงการวัฒนธรรมสร้างสรรค์ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาสู่มรดกโลกเพื่อผลักดันสู่บัญชีมรดกโลกในปี2572โครงการการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนเชื่อมโยง2ทะเลอ่าวไทยทะเลสาบสงขลาโครงการการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทางเท้าบริเวณหลังวัดคลองแหอำเภอหาดใหญ่เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวโครงการระบบป้องกันน้ำท่วมและการกัดเซาะตลิ่งบริเวณหลังโรงเรียนบ้านบางดานอำเภอเมืองสงขลาและโครงการ Slow Food Economy พร้อมเตรียมเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายอีก26โครงการวงเงินกว่า 35,000 ล้านบาทครอบคลุมทางด้านคมนาคมการบริหารจัดการน้ำการท่องเที่ยวสาธารณสุขการกีฬาและเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาที่เกินขีดความสามารถของหน่วยงานในพื้นที่
1: อยากให้ปัญหาเร่งด่วนนะครับการแก้ไขโดยเร่งด่วนนะครับดังที่เราได้นำข้อเสนอไปทางจังหวัดเองก็จะต้องขับเคลื่อนต่อนะครับต้องติดตามผลอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้ประโยชน์กับพี่น้องชาวสงขลาโดยแท้นะครับ
0: ขณะที่นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากที่ประชุมครม.สัญจรรวม14โครงการแบ่งเป็นโครงการเร่งด่วนที่พร้อมดำเนินการและข้อเสนอเชิงนโยบายวงเงินรวมกว่า 15,400 ล้านบาทโครงการเร่งด่วนที่พร้อมดำเนินการจำนวน6โครงการกว่า400ล้านบาทและข้อเสนอเชิงนโยบายมี8โครงการวงเงินรวมกว่า 15,000 ล้านบาทเป็นโครงการเร่งรัดผลักดันตามมติคณะรัฐมนตรีเดิมและโครงการที่ต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล
2: ทั้งหมดเนี่ย6โครงการใช้เงินของงบประมาณไปประมาณ404ล้านบาทนะครับอันนี้เป็นการแก้ปัญหาเรื่องอุทกภัยและก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งเป็นโครงการที่สำคัญที่นราธิวาสขอในครม.สัญจรในครั้งนี้นะครับส่วนข้อเสนอเชิงนโยบายนะครับของพื้นที่ที่ต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนก็มีทั้งหมด8โครงการนะครับ
0: นายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะลงพื้นที่อำเภอยะหาและอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเปิดเผยว่าเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยตรงและนำข้อมูลไปผลักดันต่อในการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาซึ่งในปีงบประมาณ2570กระทรวงคมนาคมโดยกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทเตรียมงบประมาณไว้กว่า 1,053 ล้านบาทเพื่อดำเนินโครงการสำคัญในจังหวัดยะลาเพื่อยกระดับความมั่นคงด้านคมนาคมกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและเปิดการชายแดนสร้างรายได้ให้กับประชาชนใน5จังหวัดภาคใต้ส่วนการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9กล่าวว่าทุกฝ่ายมีความพร้อมเต็มที่ส่วนความกังวลหรือข่าวกรองเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้มีการประชุมร่วมกับทุกฝ่ายเพื่อติดตามสถานการณ์ในทุกมิติโดยมีการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคงและความไม่เรียบร้อยอย่างต่อเนื่องผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
3: ที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติมีมติเห็นชอบให้พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่พร้อมเชื่อว่าสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้จะดีขึ้นหลังปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.วานนี้มีมติเห็นชอบให้พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกเป็นเลขาธิการสมช.คนใหม่พร้อมยืนยันว่าการวางบุคลากรให้เหมาะสมกับงานถือเป็นหลักการสำคัญที่สุดส่วนสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามีการนำเสนอยุทธศาสตร์ในการบริหารสถานการณ์ในช่วงนี้หลังจากได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของการบริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่รวมถึงเรื่องความมั่นคงทุกอย่างน่าจะเป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้น
4: กระทรวงการคลังเตรียมขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดหลังที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569วงเงิน 400,000 ล้านบาทคาดว่าจะคิกออฟการใช้โซล่าภาคครัวเรือนในเดือนกันยายนนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าภายหลังที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569วงเงิน 400,000 ล้านบาทหลายหน่วยราชการได้ติดต่อกระทรวงการคลังเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการภายใต้กรอบวงเงินซึ่งมุ่งใช้เพื่อการเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศทั้งการเปลี่ยนผ่านด้านการใช้พลังงานเพื่อลดการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเช่นการใช้โซล่าเพื่อลดค่าใช้จ่ายและเปลี่ยนไฟจากหลังคาบ้านเป็นเงินและเตรียมแผนเรื่องสายส่งให้สามารถรับพลังงานสะอาดได้มากขึ้นนอกจากนี้จะยกระดับทักษะของคนไทยด้านการใช้พลังงานสะอาดในภาคธุรกิจผลิตสินค้าและบริการโดยขณะนี้การขับเคลื่อนเรื่องโซล่ามีความพร้อมมากที่สุดคาดว่าจะเริ่มคิกออฟได้ในเดือนกันยายนนี้พร้อมย้ำว่าจะใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
3: กรมการปกครองสั่งการเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทุกระดับทั่วประเทศลงพื้นที่ติดตามผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้กำชับศูนย์ประสานงานเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทั้ง878อำเภอเร่งประชาสัมพันธ์และลงพื้นที่ติดตามประชาชนกลุ่มเป้าหมายในช่วงโค้งสุดท้ายโดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติและประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ซึ่งจากข้อมูลณวันที่28สิงหาคมพบว่ามีประชาชนที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติกว่า9ล้าน3แสนคนซึ่งดำเนินการขอทบทวนสิทธิ์แล้ว4ล้าน8แสนคนแต่ยังคงมีผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์อีกกว่า4ล้าน4แสนคนจึงสั่งการให้ฝ่ายปกครองทุกระดับทั้งในอำเภอกำนันและผู้ใหญ่บ้านดำเนินการเชิงรุกเร่งเข้าถึงประชาชนเพื่อติดตามและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและผู้มีข้อจำกัดในการเข้าถึงเทคโนโลยีให้ดำเนินการทบทวนสิทธิ์ได้ทันตามกำหนดภายในวันที่31สิงหาคมนี้และหลังกดยืนยันในระบบแล้วให้นำเอกสารหลักฐานไปยื่นณศูนย์ประสานงาน OSS ระดับอำเภอหรือเขตภายในวันที่20กันยายนเพื่อส่งเรื่องตรวจสอบโดยจะประกาศผลตั้งแต่วันที่30กันยายนเป็นต้นไป
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุประชาชนสามารถลงทะเบียนโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้าของมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศหรือไทยช่วยไทยพลัสโดยยืนยันว่าประชาชนจะสามารถเริ่มลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงการใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปผ่านช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตังทั้งนี้จะเปิดให้ผู้ประกอบการโรงแรมที่พักและร้านค้าต่างๆเข้ามาลงทะเบียนในระบบหลังบ้านก่อนเพื่อเตรียมข้อมูลสถานที่ให้บริการให้พร้อมก่อนที่ประชาชนจะเข้าไปเลือกใช้สิทธิ์สำหรับประเด็นข้อกังวลเรื่องการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคานั้นได้มีการประสานงานกับผู้ประกอบการและสมาคมโรงแรมโดยกำหนดให้ทุกแห่งต้องใช้ราคามาตรฐานตามฤดูการท่องเที่ยวปกติห้ามมีการปรับเพิ่มราคาเพื่อฉวยโอกาสจากโครงการนี้อย่างเด็ดขาดหากตรวจสอบพบการกระทำผิดจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการทันทีนอกจากนี้ยังเตรียมรายชื่อบัญชีดำสำหรับโรงแรมหรือร้านค้าที่เคยมีประวัติกระทำผิดเงื่อนไขในอดีตซึ่งกลุ่มผู้กระทำผิดเดิมนี้จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้อย่างเด็ดขาดเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้งานทั้งนี้กระทรวงการคลังเตรียมพิจารณาหลักเกณฑ์ข้อกำหนดต่างๆเพื่อความชัดเจนภายในสัปดาห์นี้ซึ่งได้รับการเห็นชอบในการขยายจำนวนสิทธิ์เพิ่มขึ้นจากเดิม500,000สิทธิ์เป็น1ล้าน สิทธิ์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและกระจายรายได้ให้ครอบคลุมในทุกมิติ
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเชิญชวนผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนยื่นขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการโดยสามารถยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569ในวันและเวลาราชการหน้ากรมการขนส่งทางบกอาคาร2ชั้น5หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศหรือยื่นคำขอออนไลน์ผ่านเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบกทั้งนี้จะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐมาก่อนหากเคยได้รับการช่วยเหลือมาแล้วต้องมีระยะเวลาเกินกว่า3ปีหรือเป็นกรณีขาเทียมหรือแขนเทียมจะต้องเคยได้รับความช่วยเหลือมาแล้วเกินกว่า2ปีนับถึงวันที่ปิดรับคำขอสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการจีนและเนปาลกลับมาเริ่มปฏิบัติการกู้ภัยในพื้นที่ประสบภัยเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในแถบเทือกเขาหิมาลัยอีกครั้งเมื่อวานนี้หลังจากที่ก่อนหน้านี้ต้องระงับภารกิจค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนื่องจากสัญญาณความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำหลากระลอกใหม่หลังน้ำในทะเลสาบกั้นขวางที่เกิดจากเศษซากดินโคลนถล่มเริ่มเอ่อล้นแนวกั้นและไหลทะลักลงมาขณะที่ล่าสุดหน่วยงานจัดการภัยพิบัติของเนปาลรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ในเนปาลเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย579รายและสูญหายกว่า 1,900 รายจำนวนนี้517รายเป็นชาวต่างชาติส่วนใหญ่เป็นผู้แสวงบุญจากอินเดียส่วนทางการจีนเปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวในเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนอยู่ที่7รายและยังคงสูญหาย554ราย
4: อิหร่านเรียกร้องประเทศต่างๆไม่ให้เข้าร่วมมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจรอบใหม่ของสหรัฐกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าทุกประเทศที่มีพันธกรณีภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศจะต้องหลีกเลี่ยงการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจของสหรัฐต่ออิหร่านและการเข้าร่วมมาตรการดังกล่าวจะถือเป็นการสมรู้ร่วมคิดในการบังคับใช้เจตจำนงอันมิชอบด้วยกฎหมายของรัฐหนึ่งต่อรัฐเอกราชอื่นแถลงการดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เตือนประเทศต่างๆให้ลดความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับอิหร่านมิฉะนั้นจะเผชิญกับมาตรการคว่ำบาตรเช่นเดียวกันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจรอบใหม่ต่ออิหร่านหรือวันดีเดย์ทางเศรษฐกิจขณะที่ทางการอิหร่านประนามมาตรการดังกล่าวว่าเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติเนื่องจากจะทำให้สุขภาพและความเป็นอยู่ของพลเรือนหลายล้านคนตกอยู่ในความเสี่ยงร้ายแรง
3: นายทารัตวิซอสกี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของยูเครนเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวมวลสุขที่ผ่านมาที่ระบุว่าปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของรัสเซียในช่วงที่ผ่านมาทำลายระบบการจัดการและขนส่งอาหารของเครือข่ายค้าปลีกในยูเครนไปแล้วประมาณ90%ทั้งนี้รัสเซียและยูเครนต่างเพิ่มการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายทางเศรษฐกิจซึ่งรวมถึงผู้ค้าปลีกรายใหญ่ของอีกฝ่ายในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยรัสเซียมุ่งเป้าโจมตีคลังสินค้าของเครือข่ายซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำในยูเครนผู้ให้บริการไปรษณีย์รายใหญ่และร้านค้าจำหน่ายสินค้าของใช้ในบ้านส่วนยูเครนเปิดปฏิบัติการโจมตีระยะไกลโดยมุ่งเป้าไปยังคลังสินค้าของผู้ค้าปลีกรายใหญ่ของรัสเซียรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานเรือบรรทุกน้ำมันของรัสเซียในทะเลดำและทะเลอาซอฟ
4: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: การแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียครับ2026ที่สนามเวโรโดมหัวหมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยเก็บคะแนนสะสมโลกเพื่อคัดไปโอลิมปิกเกม2028มีนักกีฬาจาก38ทีม21ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมการแข่งขันดาโตะอามาจิตซิงกิลประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยพลเอกเดชาเหมกระศรีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยโดยดาโตะอามาจิตซิงกิลประธาน ACC ชื่นชมสมาคมกีฬาจักรยานจัดการแข่งขันได้อย่างยอดเยี่ยมโดยการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live และ YouTube มียอดผู้ชมรวมกว่า 20,000 วิวส่วนผลการแข่งขันในรายการเครนรุ่นประชาชนชายจายอังสุธาสาวิทย์นักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20แซงคู่แข่งในรอบสุดท้ายเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกคว้าเหรียญทองแรกให้กับทัพนักปั่นไทยโดยเฉลิมชนะซาเวียร์แบรนด์จากออสเตรเลียที่ได้เหรียญเงินไปอย่างวุ่นวิดส่วนเหรียญทองแดงเป็นของนรเศรษฐาดาบุญมาส่วนรุ่นประชาชนหญิงเหรียญทองเป็นของยีบินพาร์คนักปั่นจากเกาหลีใต้จากทีมซังจูไซคลิ่งส่วนผลการแข่งขันทั้งหมดติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยาน thaicycling.or.th งานแถลงข่าวมิเตอร์เพรสเอเชียนเกม2026ครั้งที่20รอบที่3ดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นประธานพร้อมด้วย6สมาคมกีฬาที่เข้าร่วมวางเป้าหมายโดยกรีธาลุ้นเหรียญทองจากบิลภูริพลบุญสอนลุ้นล่าเหรียญทองวิ่งระยะสั้น100เมตรและ200เมตรอย่างน้อย1เหรียญทองแบดมินตันมั่นใจมี 1-2 เหรียญแม้ว่าวิลกุลวุฒิวิชิตสารมีอาการบาดเจ็บหลังเล็กน้อยรวมถึงรัชนกอินทนนท์และเดชาพลพัวรานุเคราะห์จะเชื่อว่าจะสมบูรณ์ทันแข่งพร้อมได้กำลังใจจากหมิวพรปวีช่อชูวงที่เพิ่งคว้าเหรียญทองแดงชิงแชมป์โลก2026มั่นใจมีเหรียญติดมือ 1-2 เหรียญแน่นอนเทนนิสการันตีมีเหรียญแน่นำทัพโดยมือท็อปของโลกอย่างรัตนาธาราได้ดีมนัญชยาสว่างแก้วและปรัชญาอิสโรส่วนซอฟต์ชนิดหวังคว้าเหรียญแรกในเอเชียนเกมให้ได้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกฤดูกาล 2026-2027 ภายใต้แนวคิด Rising the Game ยกระดับฟุตบอลไทยเฉลิมฉลองที่การแข่งขันฟุตบอลไทยลีกจัดขึ้นเป็นปีที่30สำหรับฟุตบอลลีกอาชีพฤดูกาลนี้มีทีมสโมสรอาชีพเข้าร่วมถึง103ทีมประกอบไปด้วยไทยลีก1จำนวน16ทีมเริ่มแข่งขันวันที่4กันยายนส่วนไทยลีก2มีจำนวน18ทีมและไทยลีก3จำนวน69ทีมแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงและความแข็งแรงในลีกอาชีพทุกระดับของประเทศไทยสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันกีฬายิงปืนรณยุทธ์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระหว่างวันที่4ถึง6กันยายนณสนามกีฬายิงปืนรณยุทธ์ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกการกีฬาแห่งประเทศไทยอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีชิงชัยในประเภทปืนสั้น7ดิวิชั่นรวม14รางวัลพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
4: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่6ในช่วงวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายอุดรธานีสกลนครมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมาก ากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:58 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรและเวลา 21:04 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร17เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:39 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง15เซนติเมตรและเวลา 14:44 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง56เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 นาที
10: 1นาทีกับกปท.กรณีที่รถเสียบนทางด่วนผู้ขับรถต้องตั้งสติประคองรถเข้าชิดไหลทางซ้ายเพื่อจอดรถเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินเพื่อเตือนรถคันอื่นให้รู้ว่ารถของเรากำลังมีปัญหานั่งรอภายในรถคาดเข็มขัดนิรภัยไว้ตลอดเวลาและโทร1543ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางหรือ Asset Call Center คอยช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงแจ้งปัญหาที่เกิดกับรถแจ้งจุดที่อยู่หลักกิโลเมตรโดยสังเกตจากขอบทางหรือสถานที่ใกล้เคียงแจ้งจุดหมายที่กำลังมุ่งหน้าจากไหนไปไหนกรณีมือถือแบตหมดให้ใช้โทรศัพท์ฉุกเฉินที่ติดตั้งไว้บริเวณไหลทางด้านซ้ายทุกๆ 500-1,000 เมตรแล้วกลับไปรอที่รถรถเสียไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ไม่ควรออกมายืนนอกตัวรถอาจเกิดอันตรายและมีรถคันอื่นมาชนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงขึ้นได้ให้เปิดไฟฉุกเฉินและโทรขอความช่วยเหลือทันทีค่ะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
12: วันนี้เสนอคำว่าสุกรหมูสุกรเขียนสอเสือสระอุกอไก่รอเรือสุกรมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตว่าสูกระแปลว่าสัตว์ที่ชอบใช้จมูกทำเสียงดังสู้ๆหมายถึงหมูในภาษาไทยคำว่าสุกรใช้เป็นคำทางการเช่นประชาชนไม่ควรบริโภคเนื้อสุกรดิบๆคำว่าหมูนั้นนอกจากเป็นชื่อสัตว์แล้วยังใช้เป็นชื่อเรียกอาหารที่ทำด้วยเนื้อหมูหรือเนื้อสุกรเช่นหมูแผ่นหมูหยองเมื่อใช้ในความหมายเปรียบเทียบหมูใช้เป็นคำเรียกคนที่อ้วนแบบมีไขมันสะสมมากและแปลว่าผู้ที่สามารถเอาชนะได้โดยง่าย
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
13: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนเนบิวล่า เนบิวลาเป็นแก๊สและฝุ่นที่อยู่ระหว่างดาวฤกษ์เป็นต้นกำเนิดของดาวฤกษ์บางแห่งเป็นซากที่เหลือจากการจบชีวิตของดาวฤกษ์เนบิวลามี2ลักษณะคือเนบิวลาสว่างและเนบิวลามืดเช่นเนบิวลานายพรานเป็นเนบิวลาสว่างเพราะการเรืองแสงอยู่ในกลุ่มดาวนายพรานมีความกว้าง24ปีแสงอยู่ห่างจากโลก 1,344 ปีแสงเนบิวลาหัวม้าเป็นเนบิวลามืดเพราะเป็นฝุ่นที่บังแสงดาวฤกษ์อยู่ในกลุ่มดาวนายพรานมีรัศมี 3.5 ปีแสงและอยู่ห่างจากโลก 1,375 ปีแสงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
4: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอโครงการพัฒนาและข้อเสนอเชิงนโยบายต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาค่ะ
3: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤทธแก้วพิบูลอ่าน
15: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
16: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อ่ะ

0: ิ่งคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
1: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
2: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
3: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
4: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันที่1กันยายนนี้จังหวัดนราธิวาสเตรียมข้อเสนอขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลทั้งโครงการพัฒนาและข้อเสนอเชิงนโยบายโดยเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการค้าชายแดนและการสร้างงานสร้างรายได้ในพื้นที่เช้านี้ติดตามรายละเอียดจากนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสัมภาษณ์โดยวาสนาตาระเกตครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าบุญช่วยค่ะ
6: ครับสวัสดีครับ
5: ท่านผู้ว่าคะในการประชุมคณะรัฐมนตรีที่จังหวัดสงขลาครั้งนี้ค่ะโครงการสำคัญของจังหวัดนราธิวาสที่จะนำเสนอของงบประมาณต่อที่ประชุมคืออะไรแล้วก็มีเป้าหมายรวมถึงวิธีดำเนินการอย่างไรบ้างคะ
6: ครับโครงการที่เราจะเสนอประมาณสัญจรที่สงขลานะครับก็มีหลักๆคือ2ประการด้วยกันนะครับหนึ่งก็คือการแก้ปัญหาน้ำท่วมนะครับในจังหวัดนราธิวาสซึ่งทุกปีเนี่ยนราธิวาสก็จะเจอปัญหาน้ำท่วมประมาณเดือนธันวานี้จะโดนประมาณ2รอบ
5: ค่ะ
6: นะครับแล้วก็เดือนมกราหรือกุมภาต้นกุมภาเนี่ยจะโดนอีกรอบนึงนะครับซึ่งเราก็มีความจำเป็นที่จะต้องทำการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะครับ
5: ค่ะ
6: อาจจะทำเป็นการลอกคลองแล้วก็ที่สำคัญคือทำแก้มลิงครับซึ่งเราก็เสนอโครงการในครั้งนี้ไปด้วยครับและอีกโครงการนึงครับที่เราคือรายได้หลักของราธิวาสเนี่ยเรามี GPP อยู่ 49,000 ล้านบาทนะครับ
5: ค่ะ
6: เป็นภาคบริการนะครับหรือการท่องเที่ยวเนี่ย 60% ภาคเกษตร 30% และอุตสาหกรรม 10% ซึ่งเราก็จะมีโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวไปเสนอครม.สัญจรครั้งนี้ด้วยซึ่งโครงการที่เราเสนอในครั้งนี้จำนวนทั้งหมด6โครงการครับ
5: ค่ะ
6: ก็ประมาณก็ประมาณ404ล้านบาทเศษครับคือ6โครงการก็มีโครงการนะครับก่อสร้างแก้มลิงนะครับรองรับการระบายน้ำเมืองนราธิวาสนะครับอันนี้ก็ประมาณ30ล้านบาทนะครับโครงการที่2โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวหาดธนาทัศน์ซึ่งเป็นหาดที่สวยงามที่สุดนะครับที่ในนราธิวาสก็ของงบประมาณไป20ล้านบาทนะครับต่อไปเป็นโครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับเชื่อมโยงไปที่สนามบินนราธิวาสนี้ใช้งบประมาณ251ล้านบาทครับโครงการที่4ครับเป็นโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำนะครับถนนในเขตอำเภอเมืองนราธิวาสคือถนนสถิตยาลานะครับใช้งบประมาณ26ล้านบาทเศษครับต่อไปเป็นโครงการที่5ครับโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะแห่งใหม่นะครับที่เดิมมันเป็นเรือนจำเก่านะครับพอย้ายไปแห่งใหม่แล้วก็ที่ก็ว่างเปล่าอยู่นะครับแล้วก็จะเสนอทำเป็นสวนสาธารณะเพื่อเป็นสถานที่ออกกำลังกายแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวของนราธิวาสด้วยครับ
5: ค่ะ
6: ต่อไปโครงการที่6ครับโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสนะครับถนนพิชิตบำรุงถึงถนนพดุงอารามนะครับงบประมาณก็27ล้านบาทนะครับรวม6โครงการ404ล้านบาทเศษครับ
5: ค่ะประชาชนในพื้นที่อะค่ะจะได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการเหล่านี้อย่างไรบ้างคะ
6: ผมว่าประชาชนอยากได้มากครับประโยชน์สูงสุดนะครับโดยเฉพาะถนนที่จะเชื่อมไปสนามบินตอนนี้มันก็ได้ชำรุดนะครับสร้างมานานแล้วนะครับอันนี้ก็จำเป็นและโครงการที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวหาดธนาทัศน์อันนี้ก็จะเป็นที่สุดเลยครับพี่น้องต้องการอย่างมากและที่เฉพาะสำคัญคือการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการแก้มลิงรองรับการระบายน้ำนะครับในเขตเมืองเพราะว่าในเมืองนราธิวาสจะติดทะเลน้ำก็จะมาจากอำเภอสูงอำเภอที่มีภูเขาใช่ไหมครับอำเภอสุขีรินมาศรีสาครมาจันแนะมาแว้งนะครับแล้วก็มาละแงะก็เข้าสู่เขตเมืองนะครับเข้าสู่เมืองเข้าสู่อำเภอยี่งอบาเจาะนะครับอันนี้ก็ตะลงทะเลนะครับถ้าเราไม่ได้ขุดลอก รือเราไม่ทำแก้มลิงเนี่ยน้ำก็จะท่วมแล้วก็ท่วมนานถ้าน้ำทะเลหนุนอีกก็จะนานอีกนะครับพี่น้องได้รับความเดือดร้อนครับอันนี้เราก็ประชุมนะครับผ่านการประชุมหลายรอบแล้วก็ผ่านกรอของจังหวัดแล้วครับ
5: ค่ะท่านคะนอกจากโครงการต่างๆแล้วจังหวัดนราธิวาสยังมีข้อเสนอเชิงนโยบายเรื่องใดที่อยากให้รัฐบาลเร่งเดินหน้าเป็นพิเศษคะ
6: ครับเราก็มีข้อเสนอเชิงนโยบายนะครับให้รัฐบาลได้สนับสนุนนะครับทั้งหมดรวม8โครงการนะครับงบประมาณก็ประมาณ 15,000 ล้านบาทนะครับทั้ง8โครงการนี้ผมขออนุญาตนำเรียนนะครับโครงการแรกก็คือโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข4056นะครับตอนเขาคงสู่สุไหโกลกก็คือตอนนี้เรายังไม่สี่เลนเราไม่ยังไม่ถึงสุไหโกลกนะครับแค
5: ่
6: เราก็จะเชื่อมไปถึงสุไหโกลกเลยนะครับ2โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโกลกนะครับที่อำเภอตากใบคือข้ามแม่น้ำไปประเทศมาเลเซียที่ตากใบนะครับว่าจะประหยัดการขนส่งสินค้านะครับไปที่รัฐกาลันตันนะครับอันนี้เราก็เสนอให้รัฐบาลสนับสนุนนะครับโครงการที่3คือโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำบางนาราและถนนต่อเชื่อมนะครับเป็นการเชื่อมหาดนาทัศน์ซึ่งสวยงามกับอ่าวมะนาวอันนี้พี่น้องประชาชนอยากได้มากครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของนราธิวาสครับเชื่อม2หาดนะครับคือหาดนาทัศน์แล้วก็อ่าวมะนาวครับโครงการที่4ครับโครงการก่อสร้างถนนผังเมืองจ1นะครับผังเมืองรวมเมืองนราธิวาสนะครับเชื่อมส่วนต่อขยายทางหลวงแผ่นดินที่42นะครับอันนี้เป็นการเพิ่มการสัญจรไปมาผมถ่ายทางการเกษตรอันนี้ก็สำคัญครับต่อไปโครงการที่5ครับโครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มแม่น้ำยะกังนะครับโครงการที่6โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและเก็บน้ำนะครับโครงการปุ๊บาเจาะไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำรินราธิวาสเรามีป่าปุ๊2ป่าปุ๊ครับปุ๊บาเจาะกับปุ๊โตแดงอันนี้ก็เป็นการบริหารเป็นบริหารจัดการป่าพุอันเนื่องมาจากพระราชบิดด้วยครับ
5: ค่ะ
6: สำหรับโครงการที่7โครงการบรรเทาอุทกภัยแม่น้ำสายบุรีตอนล่างนะครับโครงการที่8โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำบางนารานะครับทางหลวงหมายเลขที่4084นะครับอันนี้เป็นโครงการสร้างสะพานซึ่งสะพานนี้สร้างมา50ปีแล้วก็ชำรุดแล้วต้องจำเป็นต้องก่อสร้างใหม่ครับก็นำเรียนครับ
5: ค่ะท่านคะเมื่อโครงการต่างๆเดินหน้าแล้วค่ะจะทำอย่างไรให้ประโยชน์ถึงประชาชนแล้วก็เกิดรายได้ในพื้นที่จริงๆค่ะ
6: ที่ผมนำเรียนนะครับเศรษฐกิจของเราก็3ขาด้วยกันก็คือภาคบริการภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมที่เราทำมาเนี่ยเราก็เสนอไปเนี่ยเพื่อการท่องเที่ยวเป็นสำคัญนะครับเพราะเรามีสนามบินนะครับมีรถไฟแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายนะครับทางทะเลนะครับมีหลากความหลากหลายทางวัฒนธรรมมีนะครับมีน้ำตกนะครับมีป่าฮาลาบาราที่สมบูรณ์นะครับมีนกเงือกนะครับแล้วก็มีเหมืองทองนะครับคือแหล่งท่องเที่ยวของเรานี่มีทั้งทางภูเขาทางทะเลและมีด่านนะครับชายแดน3ด่านคือด่านสุไหโกลกด่านตุเกตาและด่านตากใบนะครับเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวถ้าเราได้โครงการนี้ก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นที่สำคัญก็คือว่าเมื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเสร็จนะประชาชนก็จะมีรายได
5: ้
6: นะครับมีรายได้มาจับจ่ายใช้สอยเศรษฐกิจก็จะดีขึ้นนะครับความเป็นอยู่พี่น้องก็จะดีขึ้นครับก็อีกอันนึงก็คือแก้ปัญหาความเดือดร้อนคือแก้ปัญหาน้ำท่วมในนราธิวาสได้ถ้าเราได้โครงการทั้งหมดนี้เราก็จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนราธิวาสอย่างยิ่งครับ
5: ท่านคะถ้าเลือกได้หนึ่งเรื่องที่อยากให้ครม.ช่วยค่ะมากที่สุดอยากให้เป็นเรื่องอะไรคะ
6: ถ้าอยากจะให้ครม.ช่วยนะครับเราก็จะทำเวิร์กช็อปกันครับก่อนที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะมาฟังเรื่องเวิร์กช็อปเราทั้ง4ด้านนะครับก็มีด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านความมั่นคงแล้วก็ด้านภัยพิบัตินะครับแล้วก็มาทำเวิร์กช็อปกันในพื้นที่นะครับผมก็คิดว่าในปัญหาด้านความมั่นคงของนราธิวาสเราเนี่ยก็เป็นปัญหาสำคัญนะครับเรามีชายแดนติดกับประเทศมาเลเซียเนี่ย185กิโลเมตรนะครับสิ่งที่เราสำคัญเราต้องการอย่างแรกคือสร้างรั้วความมั่นคงชายแดนนะครับซึ่งเราตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้อนุมัติไปแล้วนะครับ 12.4 กิโลเมตรนะครับก็เหลืออีกประมาณสัก90กว่ากิโลเมตรนะครับก็อยากจะให้รัฐบาลถ้าเป็นไปได้ก็อนุมัติ การสร้างรั้วความมั่นคงครับ
5: ค่ะค่ะสุดท้ายนี้ท่านผู้ว่ามีคำแนะนำหรืออยากฝากอะไรไปยังประชาชนบ้างคะเชิญค่ะ
6: กราบเรียนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดราชบุรีครับคตม.สัญจรครั้งนี้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดราชบุรีนะครับผมก็จะเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนนะครับโครงการที่จำเป็นเร่งด่วนจำนวน6โครงการงบประมาณ404ล้านบาทเศษและโครงการสนับสนุนขอสนับสนุนเชิงนโยบายนะครับให้กับรัฐบาลสนับสนุนจำนวน8โครงการงบประมาณประมาณ 15,000 ล้านบาทเศษนะครับแล้วก็จะเสนอทำเวิร์กช็อปทั้งในด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านความมั่นคงและภัยพิบัติให้รัฐบาลได้รับทราบซึ่งจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนปัญหาต่างๆก็จะได้นำเรียนทางท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้รับทราบว่าราชบุรีประสบปัญหาอะไรเพื่อถ้าเราทำได้นะครับเราก็จะทำถ้าเราไม่ได้ก็เราขอให้รัฐบาลช่วยสนับสนุนแก้ปัญหาครับ
5: ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นอย่างสูงนะคะที่ท่านให้เกียรติร่วมพูดคุยในวันนี้ขอบคุณแล้วสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าคะ
6: ครับสวัสดีครับ
3: ยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบโหพี่กองอะไหนบอกว่าจะออกคน
1: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
7: ท่านผู้ฟังคะจังหวัดสตูลเตรียมเสนอ18โครงการเร่งด่วนวงเงินกว่า432ล้านบาทต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาเพื่อเร่งพัฒนาพื้นที่และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
8: การประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาในครั้งนี้นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลกล่าวว่าจังหวัดสตูลได้นำเสนอทิศทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์สตูลเมืองแห่งความผาสุกที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนควบคู่กับการยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวการคมนาคมและเศรษฐกิจของจังหวัด
9: เป้าหมายสำคัญเนื่องจากว่าเราได้นโยบายแนวทางมาแล้วว่าการประชุมครม.สัญจรครั้งนี้เป้าหมายคือต้องการที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวแก้ปัญหาเรื่องปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นเมื่อปลายปี2568ก็เลยมีการประชุมกันทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนโดยเฉพาะภาคของประชาสังคมที่เข้ามาร่วมโดยเฉพาะทางประธานสภาอุตสาหกรรมประธานหอการค้าและว่ากลุ่มภาคีเครือข่ายต่างๆก็ได้ประมวลโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน
8: โดยเตรียมเสนอ18โครงการเร่งด่วนงบประมาณ432ล้านบาทเศษที่สามารถดำเนินการได้ทันทีอาทิการปรับปรุงซ่อมแซมท่าเทียบเรือบ้านท่าทะเลงบประมาณ 25.4 ล้านบาทการขุดลอกร่องน้ำคลองบารวยและร่องน้ำเกาะลิดีงบประมาณรวมกว่า13ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาร่องน้ำตื้นเขินและเพิ่ม

0: ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจของจังหวัดสตูลในอนาคต
1: ถ้าเกิดเราดูยอดนักท่องเที่ยวปี2568เรามีนักท่องเที่ยวเข้ามาประมาณ2.3 ล้านนะครับเรามีรายได้จากการท่องเที่ยวอยู่ที่ 13,400 กว่าล้านเห็นได้ว่ารายได้ส่วนใหญ่ของเราก็มาจากการท่องเที่ยวเลยเสนอโครงการบิ๊กโปรเจกต์เรียกว่าโครงการขนาดใหญ่เราต้องการที่จะให้มีหอประชุมขนาด 3,000 ที่นั่งเกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดสตูลของเราให้ได้โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวหรือว่าผู้ประกอบการทางบริษัทต่างๆมาจัดประชุมสัมมนาก็สามารถใช้ห้องประชุมขนาดใหญ่ได้เพราะว่าขณะนี้พื้นที่ของเราไม่มีห้องประชุมขนาดใหญ่การส่งเสริมเหล่านี้จะทำให้จังหวัดสตูลของเรามีความคึกคักมากยิ่งขึ้น
0: นอกจากนี้ยังได้เสนอ11ข้อเชิงนโยบายเพื่อวางรากฐานการพัฒนาระยะยาวเช่นสะพานสตูลเปอร์ลิสการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมสงขลาสตูลการเดินเรือเฟอร์รี่สตูลกัวลาเปอร์ลิสและสตูลลังกาวีการขับเคลื่อนสตูลฮาลันทัวริซึมและการยกระดับสตูลสู่เวิลด์คลาสเซาเทิร์นบอร์เดอร์ริเวียร่าอีกด้วยอมรรัตน์จันทร์พริมสวทสตูลรายงาน
2: รัฐบาลเปิดตัว THAI Passport และแพลตฟอร์ม AI Pass ให้ประชาชนเข้าถึง AI ระดับโปรฟรีเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับทักษะคนไทยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
3: รัฐบาลเดินหน้าส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศล่าสุดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดตัวโครงการ THAI Passport และแพลตฟอร์ม AI Pass อย่างเป็นทางการมุ่งลดความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าเป้าหมายสำคัญของการทำให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงเทคโนโลยี AI ได้อย่างทั่วถึงโดยเฉพาะนักศึกษาผู้ประกอบการและประชาชนในต่างจังหวัดสามารถใช้งานโมเดล AI ระดับโปรได้ฟรีเพื่อยกระดับทักษะแรงงานไทยให้เท่าทันมาตรฐานโลก
4: ในเชิงของการประมวลผลนะครับตราบใดที่เรายังไม่มีซอฟต์แวร์โมเดลนะครับยังไงการประมวลก็ต้องเกิดขึ้นในคลาวด์ต่างประเทศฉะนั้นสิ่งที่ทุกท่านกำลังใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบฟรีหรือในรูปแบบโปรครับท่านไม่ได้ไปติ๊กออกของรูปแบบโปรนะครับทุกวันนี้ข้อมูลของท่านถูกเอาไปประมวลของต่างประเทศอยู่แล้วนั่นคือประเด็นที่1ส่วนที่2ครับหลังจากประมวลผลเสร็จเนี่ยจะถูกนำไปวิเคราะห์และใช้งานอย่างไรก็ได้ที่ต่างประเทศแต่ในโครงการนี้ครับมันเป็นคอนดิชันของการร่วมมือกันว่าหลังจากประมวลเสร็จแล้วต้องส่งข้อมูลกลับมาให้เราและข้อมูลต้องถูกลบฉะนั้นเนี่ยยืนยันครับว่ามีเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ในเรื่องของการเอาข้อมูลไปใช้ต่อเนี่ยที่ปลอดภัยกว่าการใช้ในรูปแบบปกติแน่นอน
3: นอกจากนี้โครงการยังได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรด้านเทคโนโลยีระดับโลกทั้ง Google, Microsoft และ OpenAI ร่วมจัดทำหลักสูตรพิเศษมากกว่า96หลักสูตรที่ได้รับการออกแบบตามมาตรฐานสากลเพื่อให้ประชาชนสามารถนำความรู้ด้าน AI ไปประยุกต์ใช้ทั้งด้านการศึกษาการทำงานและการประกอบธุรกิจทั้งนี้รัฐบาลตั้งเป้าให้มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน5ล้านคนและมุ่งหวังให้ AI กลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานหรือสิทธิพื้นฐานที่คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงได้ในอนาคตพร้อมสร้างกรณีศึกษาความสำเร็จจากการนำ AI ไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวจึงเป็นอีกก้าวสำคัญในการเตรียมความพร้อมคนไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัลเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยี AI ได้อย่างเท่าเทียมยกระดับทักษะกำลังคนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคตนันทิกากิตปาโลรายงาน
2: จังหวัดตราดเตรียมเปิดหอศิลป์เมืองตราดพื้นที่เรียนรู้ด้านศิลปะแห่งใหม่ในชุมชนคลองบางพระเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนและประชาชนเข้าถึงงานศิลปะพร้อมส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
5: หอศิลป์เมืองตราดพื้นที่แห่งศิลปะจังหวัดตราดกำลังจะมีพื้นที่เรียนรู้ด้านศิลปะแห่งใหม่หอศิลป์เมืองตราดในชุมชนคลองบางพระที่เกิดจากความตั้งใจของนายสุทธิพงศ์จุนเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยและครอบครัวเพื่อให้เป็นที่รวบรวมผลงานศิลปะและเปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนรวมถึงประชาชนได้เข้าถึงงานศิลปะอย่างใกล้ชิดโดยหอศิลป์แห่งนี้เกิดจากการปรับปรุงบ้านเก่า2หลังโดย1หลังจัดเป็นหอศิลป์สำหรับจัดแสดงผลงานศิลปะส่วนอีกหลังเตรียมไว้สำหรับจัดกิจกรรมด้านดนตรีไทยและ

0: ความสร้างสรรค์ต่าง
1: ๆงานศิลปะเป็นวัฒนธรรมลูกหลานเราเนี่ยไอ้ที่อยากมีโอกาสเรียนด้านศิลปะหรือชื่นชอบด้านศิลปะนี่ก็มีเยอะนะแล้วก็หาสถานที่เป็นเวทีให้คนที่เขาเก่งเรื่องศิลปะเนี่ยนะครับได้มาสร้างแรงบันดาลใจเด็กและเยาวชนหรือคนในจังหวัดตราดเนี่ยหรือบ้านเก่าชุมชนคลองบางพระเนี่ยเอาทำหอศิลป์อีกหลังหนึ่งก็ทำเป็นเอาไว้เรื่องของดนตรีไทย
0: หอศิลป์เมืองตราดจึงอาจไม่ใช่เพียงสถานที่จัดแสดงงานศิลป์แต่เป็นพื้นที่เล็กๆที่ตั้งใจสร้างโอกาสและจุดประกายความฝันให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดตราด
2: สุริยพรสิงห์พันธ์ทีมข่าวสทตราดรายงาน
3: ท่านผู้ฟังคะทีมเทควันโดไทยเตรียมรับความท้าทายครั้งใหม่หลังเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจยุติเส้นทางทีมชาติพร้อมเผชิญการปรับกติกาและรุ่นน้ำหนักขณะที่นักกีฬารุ่นใหม่พร้อมก้าวขึ้นมาสานต่อความสำเร็จติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
4: หากพูดถึงกีฬาความหวังในมหกรรมกีฬาต่างๆทั้งซีเกมเอเชียนเกมหรือแม้แต่โอลิมปิกเกมเทควันโดคงเป็นหนึ่งในนั้นจากผลงานของเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจอดีตนักเทควันโดทีมชาติไทยที่ทิ้งผลงานอันยอดเยี่ยมเอาไว้มากมายในรุ่น49กิโลกรัมหญิงทั้งเหรียญทอง4เกม4สมัยซ้อนในปี2017 2019 2021และ2023เหรียญทองเอเชียนเกม2สมัยในปี2018และ2022รวมไปถึงสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญโอลิมปิก3สมัยติดต่อกันได้แก่เหรียญทองแดงในปี2016เหรียญทองในปี2020และ2024แต่ในเอเชียนเกมครั้งนี้จะไม่มีเธอที่ถือเป็นความหวังในการลุ้นเหรียญทองของทีมชาติไทยอีกแล้วรวมไปถึงในปีนี้มีการปรับเปลี่ยนกติกาการแข่งขันอาทิผู้ฝึกสอนไม่มีสิทธิ์ขอดูภาพช้าหรือ IVR สำหรับการเตะศีรษะอีกต่อไปสิทธิ์การเรียกดู IVR เรื่องการเตะศีรษะจะเป็นของผู้ตัดสินเท่านั้นและการปรับเปลี่ยนรุ่นน้ำหนักให้สอดคล้องกับโอลิมปิกเกมในเรื่องนี้นายธนทิศรักตบุตรเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยกล่าวว่าปีนี้เป็นครั้งแรกที่ใช้น้ำหนักของโอลิมปิกซึ่งนักกีฬาไทยไม่ได้เก่งในรุ่นดังกล่าวบางรุ่นต้องทำน้ำหนักขึ้นไป
5: ปีนี้ครับเป็นปีแรกที่เอเชียนเกมเนี่ยได้นำรุ่นน้ำหนักหรือเวทแคตตาล็อกของโอลิมปิกมาใช้นักกีฬาไทยนะครับเราก็ไม่ได้มีนักกีฬาที่เก่งในรุ่นนั้นมีอุปสรรคอยู่เหมือนกันในที่นี้คือไม่ใช่ว่าเราไม่เก่งนะครับแต่ว่าคู่ต่อสู้ก็เก่งด้วยเพราะโค้ชเชเนี่ยก็ประเมินสถานการณ์อยู่ตลอด
4: ด้านนายชัดชัยเชหรือโค้ชเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยประเภทต่อสู้กล่าวว่ายอมรับว่าหนักใจที่เอเชียนเกม2026จะไม่มีนักกีฬาตัวเก่งอย่างเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจไปแข่งขันเนื่องจากเลิกเล่นไปแล้วจนมีผลต่อโอกาสคว้าเหรียญทองของทัพจอมเตะไทยแต่ก็พยายามพัฒนาศักยภาพนักกีฬาคนอื่นให้ดีที่สุดโดยตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย1เหรียญทอง
6: ก็หนักใจครับเพราะว่าตัวเทนนิสก็เงินการันตีได้แน่เราสปอร์ตเซนมีโอกาสไหมก็มีโอกาสครับแต่ว่าไม่รู้ครับครั้งนี้กับใครได้ผมเชื่อว่าผ่านมาเราก็ตั้งแต่มกราปีนี้ครับเราก็เก็บตัวซ้อมถึงเอเชียนเกม
4: ด้านพัชรกันต์ภูลเกิดนักเทควันโดทีมชาติไทยรุ่น49กิโลกรัมหญิงกล่าวว่าการขยับขึ้นมาจากรุ่น46กิโลกรัมต้องปรับตัวทั้งในเรื่องพละกำลังส่วนความพร้อมในเอเชียนเกมครั้งนี้สภาพร่างกายยังอยู่ที่ประมาณ170และสภาพจิตใจพร้อมมากที่จะลงทำการแข่งขันซึ่งต้องมาสานต่อตำแหน่งของรุ่นพี่อย่างเทนนิสรู้สึกกดดันนิดหน่อยแต่จะพยายามทำผลงานอย่างเต็มที
7: ่เรื่อง49หนูต้องพัฒนาแรงเพิ่มขึ้นอีกสภาพจิตใจหนูก็ปกติค่ะแต่ว่าเรื่องสภาพร่างกายก็จะพยายามพัฒนาให้ดีขึ้นตอนนี้ก็ประมาณ 70-80%
4: ทั้งหมดนี้ถือเป็นความท้าทายครั้งสำคัญของทีมเทควันโดไทยในเอเชียนเกม2026หลังขาดกำลังสำคัญอย่างเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจพร้อมการปรับเปลี่ยนกติกาและรุ่นน้ำหนักแต่ทัพจอมเตะไทยยังพร้อมเดินหน้าพัฒนานักกีฬารุ่นใหม่เพื่อสานต่อความสำเร็จและรักษาความหวังเหรียญทองของไทยต่อไปปุริพัฒน์สอนการรายงาน
8: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
9: ำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องวันและเวลาโดยพระราสิทธิมงคล
10: ถ้าจะกล่าววันและเวลาไม่มีเก่าไม่มีใหม่ความเก่าความใหม่เป็นเรื่องของมนุษย์ที่สมมติบัญญัติขึ้นมาวันเวลาไม่มีดีไม่มีชั่วในตัวเองความดีและความชั่วอยู่ที่มนุษย์เป็นผู้ประกอบและกำหนดขึ้นเช่นถ้าวันไหนทำดีวันนั้นก็เป็นวันดีท่านจึงกล่าวว่าวันไหนๆก็ไม่สำคัญเท่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญกว่าวันไหนถึงพรุ่งนี้และมะรืนนี้ดีอย่างไรก็ยังไม่สำคัญเท่าวันนี้ขอให้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นตามลำดับทำดีดีกว่าขอพรมัวแต่อ้อนวอนพรไม่มีทำแต่กรรมดีจะทวีพรโปรดจำเอาไว้ว่าธรรมะใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้าวันเสาร์ที่29สิงหาคม2569เช้าวันนี้ท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.รัชดาธนาดิเรกจะนำประเด็นสำคัญผลการดำเนินการของรัฐบาลแล้วก็ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังแล้วก็พี่น้องประชาชนเช่นเคยครับสวัสดีครับท่านโฆษกครับ
2: สวัสดีค่ะดร.สุรพงษ์และท่านผู้ฟังค่ะ
1: คุณผู้ฟังครับหน้าฝนปีนี้มีหลายพื้นที่เกิดอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มก็ทำให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบบ้านเรือนที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายสูญเสียทรัพย์สินไปกับน้ำกับโคลนแล้วก็ก่อให้เกิดปัญหาในการใช้ชีวิตการทำมาหากินอย่างล่าสุดก็เหตุการณ์ที่จังหวัดน่านโดยเฉพาะที่อำเภอปัวรัฐบาลมีแนวทางที่จะช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบยังไงครับท่านโฆษกครับ
2: คือในเรื่องของพื้นที่วันนี้เราก็เข้าสู่โหมดฟื้นฟูแล้วก็เยียวยาแล้วนะคะ
1: ครับ
2: เรื่องของการเข้าไปปรับพื้นที่เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้กลับมาสู่การดำเนินชีวิตตามปกติเป็นสิ่งที่เร่งดำเนินการอยู่
1: ครับ
2: อีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของการเยียวยาดร.สุรพงษ์ก็คงจะนึกออกนะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเวลาจะจ่ายเงินมันช่างเนิ่นนานเหลือเกิน
1: กฎระเบียบก็ยุบยับไปหมด
2: กฎระเบียบราชการก็ต้องอธิบายเข้าใจนิดนึงว่ามันก็ต้องมีเรื่องของการเอกสารสำรวจประชาคมนะคะจากที่มันเกิดอุทกภัยที่สงขลามาเนี่ยท่านนายกก็สั่งว่ามันต้องปรับให้รวดเร็วครั้งนั้นที่มีเรื่องของการต้องทำประชาคมมารวมตัวเนี่ยก็ได้ให้ยกเลิกไปแล้วเพราะว่ามันไปหมดทั้งพื้นที่เนี่ยมันไม่ต้องมาถามใครแล้วว่าจริงหรือไม่จริงนะคะ
1: ครับ
2: ในครั้งนี้ที่หน้าเนี่ยมันก็เป็นในลักษณะเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครม.ดำเนินการให้ทันทีก็คือเราได้อนุมัติงบกลางไปแล้ว558ล้านบาทที่จะเป็นในส่วนของการเยียวยาพี่น้องประชาชนในพื้นที
1: ่
2: ก็ถ้าเป็นบ้านอยู่อาศัยที่เจอดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งแบบนี้แม้ว่าจะท่วมไม่นานคือไม่เกิน7วันแต่ว่ามันมาโคร่มแล้วมันเสียหายเนี่ยก็อนุมัติให้ครัวเรือนละ 9,000 บาท
1: ครับ
2: หรือกรณีที่ท่วมขังอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในพื้นที่ภาคกลางแต่ณปัจจุบันนี้หน้าฝนมันไปที่เกิดที่น่านแล้วเนี่ยกรณีเคสอย่างนี้ที่ท่วมติดต่อกันเกินกว่า7วันก็จะช่วยเหลือในครัวเรือนละ 9,000 บาทเหมือนกันนะคะ
1: มีหลายครัวเรือนไหมครับในกลุ่มนี้
2: ภาพรวมคือ 60,000 กว่าครัวเรือนค่ะซึ่งพอเราอนุมัติงบกลางไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยทางกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเขาก็ไปเร่งดำเนินการรวบรวมข้อมูลที่แน่ๆก็คือไอ้เรื่องของประชาคมไม่ต้องถามเพราะมันกระทบหมดในทุกพื้นที่เป็นที่รับรู้กันได้เรื่องของการยื่นเอกสารในอดีตเนี่ย
1: เอกสารอาจจะสูญหายไปจากน้ำบ้าง
2: วันนี้เนี่ยระบบราชการมันพัฒนาขึ้นมันมีการเชื่อมโยงท่านนายกก็สั่งว่าไม่ต้องให้เป็นภาระของประชาชนคุณมีข้อมูลอยู่ในระบบแล้วเอาออกมา
1: อ
2: ำนวยความสะดวกให้ประชาชนให้ได้มากที่สุดและในกรณีที่มีผู้เสียชีวิตอย่างเคสที่น่านเนี่ยมีเสียชีวิต5รายครม.ก็เห็นชอบที่จะให้งบกลางช่วยเหลือในอัตรารายละ2ล้านบาทก็จะเป็นเกณฑ์เดียวกับที่ดูแลในพื้นที่หาดใหญ่
1: ครับก็เชื่อว่าการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนนะครับก็จะมีประสิทธิภาพทั่วถึงแล้วก็รวดเร็วทันกับความจำเป็นยิ่งขึ้นนะครับจากปีนี้ไปจนถึงปีหน้าครับท่านโฆษกมีนักวิชาการบอกว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ภาวะซูเปอร์เอลนิโญอากาศก็จะร้อนจัดนะแล้วก็บางพื้นที่อาจจะเกิดฝนถล่มก่อให้เกิดปัญหาอุทกภัยแต่ว่าบางพื้นที่ก็เหมือนกันครับอาจจะประสบภัยแล้งได้แล้วก็ปัญหามันก็คงไม่ได้เกิดเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ในจุดที่เกิดซ้ำๆนะครับแม้แต่ในเขตภาคกลางซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่เศรษฐกิจมีชุมชนหนาแน่นทั้งเป็นชุมชนเมืองมีเขตอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยเราก็ได้ยินได้ฟังมานานแล้วนะครับเรื่องผลกระทบของซูเปอร์เอลนิโญอยากจะทราบว่ารัฐบาลมีความพร้อมที่จะรองรับสถานการณ์ยังไงโดยเฉพาะภาคกลางที่คนก็วิตกกังวลกันเยอะเนี่ยครับ
2: ใช่ค่ะหลังจากที่น้ำเหนือมันมาเยอะ ก็หลายคนก็คงมีความกังวลอยู่ว่าเอ๊ะแล้วถ้ามันไหลมาสู่ภาคกลางมากขึ้นเข้าฤดูฝนแล้วกันยานี้เนี่ยมันเข้าสู่ช่วงพีคที่น้ำจะเยอะมากแล้วจะไปไหวไหมรัฐบาลตระหนักถึงความเสี่ยงตรงนี้อยู่เพราะฉะนั้นก็ได้มีการวางแผนกันล่วงหน้ามาณช่วงเวลาหนึ่งแล้วนะคะแต่ถ้าจะให้อธิบายง่ายๆก็คือสิ่งที่มันยกระดับมากกว่าครั้งก่อนๆก็คือเราได้มีการจัดทำพื้นที่ความเสี่ยงหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า risk map นะคะ risk ก็คือความเสี่ยงแผนที่ความเสี่ยงก็คือไปดูว่าจุดไหนที่มันเป็นจุดที่เสี่ยงต่อการน้ำท่วมรวมไปถึงน้ำแล้งด้วย
1: คือจะรู้ล่วงหน้าเลย
2: รู้ล่วงหน้าค่ะเพราะว่าเรามีการพยากรณ์อากาศแล้วก็ข้อมูลเรื่องระดับน้ำจากหลายหน่วยงานมากประเทศไทยเนี่ยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเรื่องน้ำอย่างน้อยเนี่ย11หน่วยงานนะคะแต่ที่ผ่านมาต่างคนต่างก็มีข้อมูลแต่ไม่ได้เอามาเชื่อมต่อกันไม่ได้เอามาวางแผนร่วมกันจึงเกิดปัญหาว่ารู้ว่าจะมีน้ำแต่ไม่ได้ทำอะไร
1: ครับผม
2: แต่ปีนี้เนี่ยเราต้องป้องกันไม่ให้ปัญหาเหล่านั้นเกิดก็คือมีการบูรณาการข้อมูลเรื่องน้ำแล้วก็มาจัดทำพื้นที่ความเสี่ยงนะคะว่าจุดไหนมันมีเขื่อนที่ยังเป็นปัญหาก็ต้องไปรีบซ่อมแซม
1: ครับ
2: พื้นที่ลุ่มต่ำตรงนี้อยู่ตรงไหนน้ำถ้ามันไหลมาจากอย่างภาคกลางเนี่ยมันก็จะมาจากแม่น้ำปิงวังยมนาถระดับน้ำตรงไหนที่จะเสี่ยงก็ต้องมาวางแผนเรื่องการระบายน้ำแล้วก็ดูแลให้ครบทุกมิตินะคะเมื่อเราบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างดีแล้วเนี่ยการแจ้งเตือนภัยการวางแผนอพยพการตั้งศูนย์พักพิงเรื่องของอาหารมันก็จะตามมาเป็นทอดๆและจะทำได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะอาจารย
1: ์ครับแล้วกลไกในการรับมือเดิมเนี่ยพอเกิดน้ำท่วมอุทกภัยทีนึงก็มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการมีอะไรต่างๆอันนี้มีอยู่ในแผน
2: วันนี้เนี่ยทางกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยเขาได้มีการซ้อมอพยพกันไปหลายครั้งแล้วนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นประเด็นว่าท่วมทุกปีโดนทุกปีแบบนี้ค่ะมีการซ้อมกันอยู่แล้วก็มีการเตรียมพร้อมในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่นเทศบาลในระดับจังหวัดกำหนดจุดว่าถ้าน้ำมาแล้วประชาชนอยู่บ้านไม่ได้จะย้ายเข้าไปพักพิงที่ไหนครัวจะจัดตรงไหนบ้างแบบนี้ค่ะเรามีแผนรองรับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าไม่อยากให้เกิดแต่ถ้ามันต้องเกิดการดูแลที่จะทำให้เกิดความลำบากหรือเกิดความสูญเสียเนี่ยจะต้องให้น้อยที่สุดนะคะ
1: คร
2: ับ ขอเพิ่มนิดนึงค่ะว่าอย่างข้อกังวลว่าเอ๊ะภาคกลางเรานั้นน้ำจะมาเยอะแค่ไหนจากที่ท่านรองนายกเอกนิติได้เป็นประธานคณะทำงานติดตามเรื่องการบริหารจัดการน้ำในภาคกลางเนี่ยนะคะก็มีข้อมูลมาว่ากันยานี้เฝ้าระวังแต่ว่าการระบายน้ำเนี่ยยังไม่ถึงจุดที่ต้องกังวลมากเพราะว่ามันจะมีการระบายน้ำอยู่ที่ประมาณไม่เกิน 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถ้าเทียบกับปีที่ผ่านมาที่มันสูงถึง 2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าอยู่ในจุดที่เราบริหารจัดการได้แต่ก็อาจจะมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ที่มันลุ่มต่ำบางแห่งอะค่ะก็ไม่หนักเท่าปีก่อนแล้วก็การบริหารจัดการดูแลประชาชนเรื่องอื่นก็จะตามมาทำให้ดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ
1: ครับโดยสรุปนะครับแผนที่เสี่ยงภัยทั้งอุทกภัยแล้วก็ภัยแล้งนะครับจะช่วยให้การบริหารจัดการเรื่องนี้ได้ตรงจุดนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นคุณผู้ฟังอยู่กับโฆษกรัฐบาลดร.รัชดาธนาดิเรกกับคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้านี้เราพูดถึงเรื่องน้ำท่วมน้ำแล้งมาตรการของรัฐบาลในการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนรวมไปถึงแผนการรองรับสถานการณ์ต่างๆนะครับนอกเหนือจากน้ำท่วมน้ำแล้งบางพื้นที่นะครับในปัจจุบันเนี้ยก็มีปัญหาวาตภัยลมพายุหอบบ้านเรือนที่พักอาศัยหรือแม้แต่เรื่องของแผ่นดินไหวเราก็ประมาทไม่ได้อย่างที่เกิดขึ้นเมื่อ2ปีก่อนโจทย์ใหญ่อยู่ตรงนี้ครับท่านโฆษกครับถ้าเกิดเหตุการณ์แล้วพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบทำยังไงรัฐบาลจะเข้าไปดูแลแก้ไขเยียวยาได้ทั่วถึงแล้วก็ทันการไม่ติดขัดในเรื่องของงบประมาณที่เคยมีกฎระเบียบอะไรต่างๆรัฐบาลมีแนวทางยังไงครับในเรื่อง
2: ก็เป็นนโยบายหลักที่ท่านนายกได้แถลงต่อสภานะคะว่าเราตั้งใจจะตั้งกองทุนภัยพิบัติขึ้นเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในเรื่องของการจ่ายเงินดูแลเยียวยาพี่น้องประชาชนเมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติขึ้นเพราะว่าด้วยระบบราชการนะคะมันมีเกณฑ์แล้วก็ดูแลได้ไม่ทั่วถึงไม่ได้ทุกกรณีตามสมควรที่ควรจะให้ประชาชนถ้าเรามีกองทุนมันน่าจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยดูแลได้อย่างครอบคลุมมากขึ้นนะคะ ก็เคยมีมติครม.ไปในเดือนเมษาว่าต้องไปตั้งกองทุนเพื่อการสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ประสบสาธารณภัยแต่ว่าเมื่อพอไปศึกษาแล้วเนี่ยมันช้า
1: ตอนนี้ก็ยังไม่เกิดนะคร
2: ับ มันก็ยังเกิดไม่ได้สักทีนึงเพราะฉะนั้นนายกก็บอกว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วปล่อยให้เป็นแบบนี้เพราะฝนกำลังมา
1: ครับ
2: น้ำมาเดี๋ยวแล้งบางพื้นที่ก็เกิดขึ้นอีกแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีภัยธรรมชาติอะไรเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการปรับค่ะวิธีการปรับก็คือสั่งให้กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็สำนักงานคปภ.ชื่อเต็มก็คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องประกันภัยเนี่ยไปยกร่างโมเดลขึ้นมาว่าถ้ารัฐบาลจะเป็นเจ้าภาพในการดูแลประชาชนกรณีมีภัยพิบัติธรรมชาติเกิดขึ้นเนี่ยจะทำยังไงในรูปแบบของการไปซื้อประกันให้ประชาชน
1: อ๋อจะมีประกันความเสี่ยง
2: ใช่เราไปซื้อประกันให้แต่ไปซื้อกับเอกชนแล้วถ้ามันมีความเสียหายเกิดขึ้นภัยพิบัติเกิดขึ้นบริษัทประกันก็เป็นผู้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
1: ประชาชนไม่ได้จ่ายเบี้ยประกันเองนะครับ
2: ไม่ต้องค่ะแต่เรื่องนี้มันต้องคิดให้ละเอียดคิดให้รอบคอบแล้วก็ได้มีการดำเนินการมาช่วงหนึ่งแล้วนะคะเพราะว่าเราปรับจากเรื่องของกองทุนซึ่งในรายละเอียดคาดว่าจะเข้าในสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีได้ในวันอังคารที่จะมีการประชุมที่สงขลาเป็นครม.สัญจรนัดแรกของรัฐบาลอนุทินเลยค่ะ
1: ครับถ้ามีระบบประกันเราก็ค่อนข้างจะมั่นใจนะครับว่าสามารถที่จะให้บริษัทรับประกันเนี่ยจ่ายเงินชดเชยเยียวยาแทนเราแล้วก็อาจจะรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับ
2: ค่ะ
1: ครับสัปดาห์ที่แล้วครับคุณผู้ฟังสำนักข่าวต่างประเทศก็รายงานว่าเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการสงครามอิสราเอลและก็อิหร่านนะครับอาจมีแผนมาจอดแวะพักที่เมืองไทยหลายคนก็กลัวว่าถ้าให้เขามาแวะเนี่ยทางอิหร่านจะมองว่าเราเป็นฝ่ายตรงข้ามหรือเปล่าหรือถ้าไม่ให้จอดเนี่ยความสัมพันธ์ของเรากับมหาอำนาจอย่างสหรัฐจะเป็นยังไงเป็นสถานการณ์ที่ยากนะครับท่านโฆษก
2: คือต้องเรียนให้พี่น้องประชาชนคนไทยเข้าใจในจุดยืนของรัฐบาลเลยนะคะว่าประเทศไทยเราไม่เลือกข้างแต่เราเลือกสร้างโอกาสจากความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้เป็นสิ่งดีๆกับประชาชนคนไทยของเราเพราะฉะนั้นการที่เรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐเขาจะมาจอดที่อุตภาวเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของการเลือกข้างนะคะเพียงแต่ว่ามันเป็นข้อตกลงทางการทหารที่มีมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรในกอไผ
1: ่
2: นะคะจุดยืนของรัฐบาลก็คือเราเป็นพันธมิตรเป็นมิตรที่ไว้ใจได้ของทุกฝ่ายเราคุยบนกฎกติกาสากลโฟกัสที่ผลประโยชน์ของประเทศเราจะไม่อยู่ภายใต้ความกดดันให้ใครมาชี้นิ้วว่าเราต้องคบกับคนนู้นคนนี้ต้องทำอย่างนู้นอย่างนี้ไม่ใช่นะเรามีจุดยืนที่ชัดเจนซึ่งจะเห็นได้ว่าการที่ท่านนายกไปเยือนต่างประเทศในช่วง5เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีทั้งไปเยือนเพื่อนในอาเซียนกลุ่มประเทศมหาอำนาจทั้งจีนทั้งรัสเซียและกลุ่มโลกตะวันตกฝรั่งเศสออสเตรเลียนิวซีแลนด์เป็นการผสมผสานผสมให้เห็นว่าเราเป็นเพื่อนกับทุกฝ่ายนะคะเพราะฉะนั้นขอให้สบายใจได้ว่าจุดยืนการต่างประเทศของเราเราไม่เลือกข้างและก็ไม่มีใครมาบังคับเราค่ะ
1: ก็ไม่ต้องกังวลนะครับอันนี้รวมไปถึงเรื่องที่ทางสหรัฐมีข่าวว่าจะกดดันให้เลือกข้างในการเลือกใช้เทคโนโลยีอย่าง AI ว่าไทยควรจะใช้ค่ายสหรัฐหรือว่าค่ายจีนอะไรต่างๆอย่างนี้ด้วยใช่ไหมครับ
2: ที่สำคัญไปกว่าเรื่องใครจะกดดันเรานะคะอยากเชิญชวนให้ท่านผู้ฟังไปลงทะเบียนในโครงการ AI Passport นะคะเดี๋ยวต้นเดือนหน้าก็จะเริ่มแล้วมันมี30โมเดลที่เป็นโมเดลที่ทันสมัยมากแล้วก็เป็นประโยชน์สนใจตรงนั้นไปหาความรู้ดีกว่าครับมันจะติดตัวเราแล้วก็จะสนุกแล้วที่สำคัญนะอาจารย์ประหยัดตังค์ด้วย
1: คร
2: ับ ดิฉันเนี่ยหมดเงินไปกับค่าซื้อแอปพลิเคชันโมเดลต่างๆเนี่ยเดือนหนึ่งหลายพันนะ
1: ครับ
2: แต่ว่าวันนี้เราจะมีโครงการที่ดีและเป็นประโยชน์จากภาครัฐมาให้ก็เชิญชวนทุกท่านไปลงทะเบียนใช้โครงการ AI Passport ค่ะ
1: เราไม่เลือกข้างนะครับอะไรที่เป็นประโยชน์เราเลือกเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนและประเทศชาติสูงสุดครับอีกสักเรื่องเป็นการปิดท้ายนะครับท่านโฆษกครับเมื่อวันพุธที่ผ่านมาสภาผู้แทนราษฎรก็มีมติพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจแล้วเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศนะครับก็มีกระแสเสียงหลายฝ่ายว่าแหมรู้สึกจำใจที่จะต้องยอมลงมติก็ผ่านไปแล้วนะครับเพียงแต่ว่าหลายคนก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าแล้วจะยังไงต่อ
2: ก็ต้องขอบคุณทุกเสียงนะคะในสภาที่ทั้งโหวตให้แล้วก็ที่คอมเมนต์เพราะว่าในกระบวนการประชาธิปไตยต้องรับฟังทุกฝ่ายแต่เดินหน้าต่อค่ะสำหรับพรก.กู้เงิน 400,000 ล้าน 200,000 ล้านแรกใช้ไปกับโครงการไทยช่วยไทย 60-40 นะคะซึ่งนอกจากจะประคับประคองค่าครองชีพพี่น้องประชาชนแล้วเนี่ยยังกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากสร้างเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเนี่ยมากถึงแสนกว่าล้านไปแล้วส่วน 200,000 ล้านที่2ก็จะใช้ไปสำหรับโครงการเพื่อการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศนะคะเราต้องการให้ประเทศไทยของเราไม่ต้องพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศเปลี่ยนให้ครัวเรือนของบ้านเรือนของเราเนี่ยเป็นโรงงานผลิตไฟฟ้าสิ่งที่จะทำกรอบการลงทุน3ด้านก็คือ 1. ลดการใช้พลังงานฟอสซิลและเพิ่มพลังงานทดแทนนะคะรวมถึงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีบริหารจัดการพลังงานอันที่2ค่ะอันนี้สำหรับประชาชนเลยส่งเสริมการใช้ยานพาหนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้
1: อม
2: เราก็จะเน้นเรื่องของส่งเสริมการใช้ EV นะคะมีใช้รถ EV แล้วก็ต้องมีสถานีชาร์จด้วยอันนี้ก็จะปูพรมให้เกิดความพร้อมทั้งประเทศค่ะและเรื่องที่3ก็คือสร้างคนสร้างงานรองรับเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานใหม่ๆเพราะฉะนั้น 200,000 ล้านตรงนี้เนี่ยขอให้สบายใจได้ว่ามีเป้าหมายชัดเจนและเราก็มีการกำหนด negative list ก็คือว่าไอ้โครงการที่ขอไม่ได้เนี่ยไม่ให้เนี่ยจะเป็นพวกขอไปดูงานขอไปทำการศึกษาไม่ต้องละค่ะเราเอาโครงการที่ทำได้จริงทำได้เลยนะคะแล้วก็โครงการที่ไปจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์แจกจ่ายให้กับประชาชนไม่ให้ค่ะ
1: ครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจนะครับว่าเงินกู้นี้ก็จะเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้อย่างแน่นอนฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วนะครับคุณผู้ฟังอยากให้ท่านโฆษกรัฐบาลนำเรื่องไหนมาพูดคุยให้เคลียร์อยากทราบหรือสนใจการดำเนินการของรัฐบาลเรื่องใดเป็นพิเศษนะครับก็ส่งคำถามมาบอกเราทางเพจไทยคู่ฟ้าก็จะหยิบยกมาพูดคุยไขข้อข้องใจให้นะครับเช้าวันนี้หมดเวลาแล้วครับท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.รัชดาธนาดิเรกและผมสุรพงษ์มาลีต้องลาไปก่อนพบกันใหม่วันเสาร์หน้าครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษกดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
0: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่ากดอย่าโอน
0: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
0: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
3: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค

ำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะครับมีการให้ความช่วยเหลือและให้บริการประชาชนในเรื่องใดบ้างนะครับซึ่งหลักๆเลยนะครับก็คือ1เรื่องการให้ความช่วยเหลือประชาชนในการยื่นคำร้องต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งแทนการให้ความยินยอมของบิดามารดาของผู้เยาว์ในการรับบุตรบุญธรรมนะครับหรือว่าการร้องขอให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับเป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถหรือร้องขอให้เป็นบุคคลสาบสูญต่างๆนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับก็จะมีการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายนะครับและนอกจากนั้นนะครับบางท่านนะครับนอกจากมาขอความช่วยเหลือในการขอคำปรึกษาแล้วนะครับก็อาจจะขอให้ทางสำนักงานอัยการครับช่วยเจรจาไก่เกี่ยประนอมข้อพิพาทให้ในส่วนตรงนี้สำนักงานอัยการก็ให้ความช่วยเหลือในด้านนี้ด้วยนะครับทนายอาสานะครับซึ่งบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะในเมื่อทางสำนักงานอัยการมีพนักงานอัยการที่คอยให้ความช่วยเหลืออยู่แล้วทำไมต้องมีทนายความเพื่อให้ความช่วยเหลือนำเหตุที่ต้องมีทนายความเพื่อให้ความช่วยเหลือนั้นก็เพราะบางครั้งนะครับบุคคลที่ไปขอความช่วยเหลือนะครับบางท่านก็ไปขอความช่วยเหลือในเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจนะครับหน้าที่ของพนักงานอัยการคือกฎหมายไม่ได้ให้อำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการในการที่จะยื่นคำร้องให้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับบางครั้งเช่นอาจจะเป็นเรื่องที่คู่กรณีนะครับมีข้อพิพาทกันนะครับอาจจะมีการฟ้องร้องกันในชั้นศาลว่าจะเป็นการฟ้องร้องในเรื่องข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินนะครับเรื่องการทำนิติกรรมสัญญาต่างๆหรือว่าเรื่องการผิดสัญญากู้ยืมต่างๆเหล่านี้นะครับหรือบางครั้งนะครับก็อาจจะเป็นกรณีที่มีการต้องการขอให้มีการยื่นคำร้องในบางเรื่องบางกรณีที่กฎหมายไม่ได้ให้อำนาจพนักงานอัยการในการยื่นคำร้องนะครับเช่นในกรณีที่ชายหญิงอยู่กันฉันสามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมายและต่อมามีบุตรด้วยกันแน่นอนครับการที่ชายหญิงอยู่กินกันฉันสามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแล้วมีบุตรด้วยกันบุตรนะครับจะไม่บุตรใช่บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายชายเพราะฉะนั้นนะครับการที่จะขอให้บุตรนั้นเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายชายบางครั้งนะครับถ้าหากว่าทุกฝ่ายนะครับคือบิดามารดาและบุตรอยู่ครบก็อาจจะไปดำเนินการทางฝ่ายทะเบียนได้เลยแล้วก็ขอทนายอาสานะครับก็ถ้าหากว่าจะขอนะครับต้องมีฐานะยากจนและไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับก็สามารถที่จะไปติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ได้นะครับในส่วนตรงนี้ครับ

0: สวัสดีครับผมบ๊อบนาทีโกศลพิเศษนะครับวันนี้จะพูดถึงปัญหาระดับชาติครับที่ทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าใครจะขึ้นมาเป็นรัฐบาลก็จะพูดถึงการแก้ปัญหานี้นั่นคือปัญหายาเสพติดนั่นเองนะครับวันนี้เราจะพาไปติดตามครับว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการแก้ปัญหาระดับประเทศได้ต้องทำอย่างไรไปพบกับประธานรัฐสภาท่านโสภณสารามันครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: โอ้โหเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท่านจริงจังมากเพราะเหตุใดท่านสมพลถึงสนใจกับปัญหายาเสพติดมากเป็นพิเศษครับ
1: อันแรกเป็นครูอันที่สองก็คืออยู่ในชนบทผมได้เห็นความลำบากของผู้ปกครองผมได้เห็นเด็กที่ไม่เรียนหนังสือ
0: ครับ
1: ที่สำคัญที่สุดก็คือคุณภาพชีวิตของเยาวชนเราเนี่ยเราจะฝากอนาคตประเทศนี้นี่ไว้กับเด็กที่ไม่มีคุณภาพเนี่ยไม่ได
0: ้
1: ผมบูรณาการนะไม
0: ่
1: ใช่ผมทำคนเดียวผมร่วมกับชาวบ้านใน6อำเภอร่วมกับส่วนราชการต่างๆมาคุยกันว่าจะสู้ไห
0: ม
1: สู้ก็มาร่วมมือกันเพราะช่วงนั้นโชคดีได้มาเป็นรองนายกรัฐมนตรีผมรับผิดชอบงานยาเสพติดผมก็เอาโครงการที่ผมทำอยู่ที่พื้นที
0: ่
1: วันนี้เรื่องโครงการรวมพลังรักษาแก้ปัญหายาเสพติดที่เน้นเรื่องการบำบัดก็คือ1อำเภอ1ศูนย์บำบัดก็ถูกบรรจุในนโยบายรัฐบาล
0: คร
1: ับ ผมก็ได้มาเป็นประธานสภาเราก็มาดูในแง่ของนิติบัญญัติเนี่ยเราจะช่วยประเทศนี้แก้ปัญหายาเสพติดยังไงผมก็มองมิติที่เราทำอยู่คือ1ป้องกัน
0: คร
1: ับ ป้องกันไม่เสพป้องกันไม่กลับไปเสพซ้ําบำบัดรักษาแล้วก็ขบวนการปราบปราม
0: ครับ
1: สุดท้ายมิติที่4ก็คือขบวนการแก้กฎหมายวันนี้เดินมาจนถึงขบวนการแก้กฎหมายในฐานะนิติบัญญัติเนี่ยผมได้เชิญกระทรวงที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันทำเวิร์กช็อปใหญ่ได้ข้อสรุปนั้นมาจัดทำร่างกฎหมายคือผมถือว่าผมเดินมาถูกทางทีนี้ผมอยากให้สังคมได้เห็นว่าทำอย่างไรที่บอกว่ายาเสพติดบำบัดแล้วเลิกไม่มีอยู่จริงมีจริงครับต
0: ้
1: องเลิกทุกกระบวนการ
0: งั้นผมขออนุญาตพาคุณผู้ชมลงไปในแต่ละมิติได้เลยไหมครับ
1: ได้ครับได้พิสูจน์ได้พิสูจน์จากความจริงครับในโครงการบ้านเมืองน่าอยู่ของเรานี่มี5วัตถุประสงค์ที่ทำให้บ้านเมืองน่าอยู่หนึ่งก็คือประเพณีดีพิพิธภัณฑ์ดีการศึกษาดีสุขภาพดีปลอดยาเสพติด
2: เราได้มีการทำรายชื่อจากผ้าป่ายาเสพติดนะคะเสร็จแล้วเมื่อได้รายชื่อมานะคะในกรณีของน้องเนี่ยนะคะก็ได้ชุมชนแจ้งรายชื่อว่าน้องมีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงเสร็จแล้วก็นำมาคัดกรองเพื่อจะแยกสีความหนักเบาของการติดสารเสพติดถ้าเป็นสีส้มกับสีแดงก็ส่งไปที่มินิธัญรักษ์ของโรงพยาบาลเสร็จแล้วถ้ากลุ่มสีเขียวเราได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากอปต.ของท้องถิ่นนะคะเสร็จแล้วก็เป็นท่านทางปกครองซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่นำพาคนมาบำบัดสู่กระบวนการการบำบัดนะคะในการบำบัดยาเสพติดซึ่งด้วยชุมชนเนี้ยนะคะได้รับความร่วมมือจากท่านผู้นำนะคะดูพฤติกรรมแล้วก็นำผู้ที่ติดสารเสพติดมาตรวจปัสสาวะหรือติดตามการบำบัด16สัปดาห์
3: เรามุ่งเน้นไปที่เด็กและเยาวชนเป็นสำคัญนะคะโดยเฉพาะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีที่ได้รับผลกระทบจากการที่สมาชิกในครอบครัวใช้ยาเสพติดนะคะคือดูตั้งแต่เด็กอยู่ในตั้งครรภ์เลยค่ะในกรณีที่แม่ใช้ยาแล้วก็อาจจะมีความจำเป็นจะต้องไปคลอดหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็มีบ้านพักเด็กและครอบครัวซึ่งเป็นเหมือนเชลเตอร์นะคะในการที่จะดูแลประคับประคองให้แม่ได้รับการคลอดที่ปลอดภัยนะคะ
4: การสกัดกั้นสารตั้งต้นก็ดีการประชาสัมพันธ์ก็ดีการร่วมงานกับภาคประชาชนก็ดีทุกคนต้องผมว่าต้องช่วยกันในชุมชนต่างๆเนี่ยถ้าผู้ใหญ่บ้านกำนันเด็กๆนักเรียนนักศึกษาช่วยกันสอดส่องลดดีมานด์เมื่อไม่มีดีมานด์ความต้องการไม่มีเนี่ยผมเชื่อว่ายาเสพติดหมด

งคลชีวิต38ประการตอนที่1การไม่คบคนพาลหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

งคลชีวิต38ประการตอนที่2การคบบัณฑิตหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ประเด็นที่นำเสนอในวันนี้นะครับก็เป็นคำถามที่พบบ่อยนะครับเวลามีประชาชนมาปรึกษาที่สำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์นะครับเป็นเรื่องของการรับผิดในค่าส่วนต่างตามสัญญาเช่าซื้อนะครับเรื่องมีอยู่ว่าประชาชนเนี่ยนะครับซึ่งเป็นผู้เช่าซื้อรถนะครับได้มีการผ่อนชำระค่าเช่าซื้อมาโดยตลอดและพออยู่มาวันหนึ่งเนี่ยนะครับตัวผู้เช่าซื้อเนี่ยไม่สามารถที่จะผ่อนงวดค่างวดได้ไหวนะครับก็เลยมีการขอเลิกสัญญาเช่าซื้อโดยนำรถคันดังกล่าวนะครับไปคืนให้กับผู้ให้เช่าซื้อนะครับทีนี้ต่อมาปรากฏว่าผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยได้มีการฟ้องคดีผู้เช่าซื้อให้รับผิดในค่าส่วนต่างของรถเนื่องจากว่าผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยนะครับหลังจากที่ได้รับรถจากผู้เช่าซื้อแล้วเนี่ยก็มีการนำรถคันดังกล่าวไปขายท่อตลาดนะครับพอขายท่อตลาดแล้วเนี่ยได้เงินน้อยกว่าตามที่ตกลงไว้ในสัญญาเช่าซื้อเนี่ยนะครับผู้ให้เช่าซื้อก็เลยนำเงินค่าส่วนต่างที่ได้ที่ยังคงค้างอยู่เนี่ยมาฟ้องผู้เช่าซื้อให้รับผิดตามสัญญานะครับปัญหามันก็ยังมีอยู่ว่าผู้เช่าซื้อจะต้องรับผิดในค่าส่วนต่างนี้หรือไม่อย่างไรนะครับคือตรงนี้เนี่ยมีคำพิพากษาศาลฎีกากำหนดไว้นะครับว่ากรณีผู้เช่าซื้อเนี่ยนำรถมาคืนให้กับผู้ให้เช่าซื้อแล้วเนี่ยนะครับก็เป็นการเลิกสัญญาตามกฎหมายนะครับแต่กรณีที่จะต้องรับผิดค่าส่วนต่างหรือไม่เนี่ยนะครับมีเงื่อนไขอยู่ว่าหากมีการคืนรถแล้วเนี่ยนะครับผู้เช่าซื้อไม่ได้มีค่างวดรถที่ค้างชำระก็คือไม่มีหนี้ค้างชำระกับผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยนะครับจะมีผลทำให้ผู้เช่าซื้อเนี่ยไม่ต้องรับผิดในค่าส่วนต่างของรถคันดังกล่าวนะครับและถ้าเกิดว่าผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยนะครับมีการให้ผู้เช่าซื้อเซ็นสัญญานะครับเซ็นสัญญาว่าให้รับผิดในค่าส่วนต่างดังกล่าวเนี่ยครับข้อสัญญาดังกล่าวก็ไม่มีผลบังคับให้ผู้เช่าซื้อเนี่ยต้องรับผิดในค่าส่วนต่างตามสัญญาแต่อย่างใดนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเงื่อนไขสำคัญก็คือว่าหากต้องการจะเลิกสัญญาเช่าซื้อโดยที่ไม่ต้องรับผิดในค่าส่วนต่างของรถเนี่ยนะครับตัวผู้เช่าซื้อจะต้องไม่มีหนี้ค้างชำระให้กับผู้ให้เช่าซื้อในขณะคืนรถนะครับก็จะมีผลทำให้ผู้เช่าซื้อไม่ต้องรับผิดในค่าส่วนต่างที่ยังคงค้างตามสัญญาอีกต่อไปนะครับขอบคุณครับ

0: เรื่องนี้ประธานรัฐสภาเข้าใจดีครับแล้วก็นำไปสู่การจัดกิจกรรมระดมความคิดความเห็นเพื่อนำไปสู่การจัดการกับปัญหายาเสพติดด้วยกฎหมายภายใต้รัฐธรรมนูญครับ
1: เราจะแก้กฎหมายเอากฎหมายทั้งหมดที่ผมให้คณะทำงานได้ยกประเด็นกฎหมายขึ้นมาแล้วก็จะนำมาให้ฝ่ายบริหารก็คือท่านรัฐมนตรีแล้วก็ท่านปลัดกระทรวงหรือหน่วยงานได้ดูว่าครบถ้วนยังจะแก้ไขประเด็นไหนแล้วก็นำไปสู่การยกร่างกฎหมายเราเร่งว่ากฎหมายฉบับนี้จะเสร็จจะได้นำเข้าสภาฉะนั้นผมจึงเรียนว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
2: อย่างกรณียกตัวอย่างกฎหมาย PDPA อย่างที่ว่าหากว่านะครับข้อมูลข่าวสารที่มันจะต้องแพร่กระจายในกลุ่มผู้รับผิดชอบกลุ่มราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยแท้จริงเนี่ยมันอาจจะต้องมีการเขียนให้มันเกิดแง่มุมที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานไอ้ลักษณะแบบนี้นอกจากเกิดประสิทธิภาพแล้วยังประหยัดงบประมาณด้วย
3: ควรจะกำหนดเหมือนกฎหมายของต่างประเทศค่ะแบ่งเป็น3ระดับน้อยกลางมากเพื่อให้ศาลได้ใช้ดุลพินิจในส่วนตรงกลางถ้ามันค่อนไปทางน้อยศาลสามารถส่งไปบำบัดฟื้นฟูได้แต่ถ้ามันค่อนไปทางมากศาลก็จะใช้บทลงโทษเพื่อให้มันเหมาะสมกับการกระทำความผิดค่ะ
4: ในกรณีของความผิดฐานเสพกับครอบครองเพื่อเสพการครอบครองเพื่อเสพเช่นมียาเสพติดให้โทษแค่1หน่วยการใช้อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นกรณีของการที่เราอ้างว่าเราเป็นกรณีของการครอบครองเพื่อเสพแต่ถ้าสมมติเราตรวจปัสสาวะแล้วเขาปัสสาวะไม่ม่วงหรือไม่พบสารเสพติดในร่างกายแต่เราดันส่งเขาไปเข้าการบำบัดรักษามันก็จะเกิดปัญหาว่าเราเอาคนไม่เสพเข้าไปเข้าการบำบัดรักษาอาจจะต้องขออนุญาตเพิ่มคำนิยามว่าจะต้องมีผลตรวจปัสสาวะที่มันเป็นผลที่มีพบยาเสพติดในร่างกายถึงจะเข้าข้อสันนิษฐานในการเข้าบำบัดรักษาค่ะ
5: กฎหมายยาเสพติดในประเทศไทยมีหลายส่วนหลายภาคมากการที่ท่านประธานจะบูรณาการเป็นสิ่งที่ดีเพราะผู้รับผิดชอบก็จะได้ดูกฎหมายนะครับแล้วจะมีอะไรที่เป็นปัญหาอุปสรรคเลยก็สามารถดำเนินการได้ง่ายทุกอย่างมันจะราบรื่นและสามารถดำเนินการได้ทันท่วงทีและเป็นไปตามกฎหมายนะครับ
0: การจะทำให้ทั้งประเทศแก้ไขปัญหาได้จริงจังท่านคิดว่ามันต้องทำอย่างไรกันต่อฮะ
1: ทำอย่างไรจะได้เอาภารกิจเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นเรื่องระดับชาติคือใช้งบประมาณใช้ส่วนราชการแล้วก็เชิญชวนให้ประชาชน
6: มาม
1: ีส่วนร่วมหรือแม้แต่เอกชนฉะนั้นกฎหมายเรื่องยาเสพติดนี่ไม่ได้รวมเฉพาะแอมเฟตามีนยาบ้าอย่างเดียวนะมันจะรวมทั้งทุกเรื่องเลยทุกเรื่องนะครับจะได้สังคายนาใหม่หมด
0: เพราะว่าในแต่ละเรื่องเองก็มีข้อติดขัดนู่นนี่นั่น
1: ใช่ใช่ใช
6: ่
1: ทั้งเรื่องการรักษาทั้งเรื่องการบำบัดงบประมาณจะใช้ส่วนไหนส่วนไหนเป็นเจ้าภาพหลักส่วนไหนเป็นเจ้าภาพรองต้องจริงจังต้องจริงจังแล้วก็ที่สำคัญก็คือหน่วยงานฉะนั้นที่เราผมเรียนว่าที่ประสบความสำเร็จคือเราทำด้วยจิตวิญญาณเราทำด้วยความสำนึกอยากแก้ปัญหาจริงๆนะครับเราได้เห็นความภาคภูมิใจของครอบครัวที่เหมือนไม่ใช่ผมยกย่อตัวเองนะชาวบ้านบอกท่านเหมือนเทวดาท่านเหมือนเทวดาที่มาช่วยหลานผม
6: มา
1: ช
6: ่
1: วยเอาคืนมาได้ฉะนั้นถ้ารัฐบาลชุดนี้นะครับหรือส่วนราชการเราทำเรื่องนี้สำเร็จมันก็จะเป็นอานิสงส์ยิ่งใหญ่ให้กับประเทศนี้ก็จะเป็นเทวดามาโปรดประเทศนี้
0: ปิดท้ายท่านโสพลมีอะไรอยากจะกล่าวกับพี่น้องประชาชนเพิ่มเติมครับ
1: ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและภาคเอกชนทุกภาคส่วนและรวมทั้งส่วนราชการให้เอาจริงเอาจังร่วมกันแก้ปัญหายาเสพติดให้หมดจากประเทศนี้ให้ได้ครับ
0: เราทำได้แน่นอนครับ
1: ทำได้ครับ
6: โอเคครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
7: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดี ล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
7: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
8: มงคลชีวิต38ประการตอนที่3การบูชาบุคคลที่ควรบูชาหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

น้อมถวายบังคมยุคคนละบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิ

มงคลชีวิต38ประการตอนที่4การอยู่ในถิ่นอันสมควรหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

สำหรับปัญหาในครอบครัวนะครับโดยปกติแล้วก็ถือว่าเป็นปัญหาที่ละเอียดอ่อนที่เกิดขึ้นในสังคมของพวกเรานะครับและปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวที่เข้ามาสู่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่อยู่ในลำดับต้นๆนั่นก็คือสิทธิของบุตรนอกสมรสก็คือมีคนมาถามว่าบุตรนอกสมรสนั้นจะมีสิทธิตามกฎหมายยังไงบ้างเพราะว่าเวลาพ่อตายแม่ตายก็จะมานั่งเถียงกันว่าใครมีสิทธิ์จะได้รับมรดกบ้างมาทำความเข้าใจกันนะครับบุตรนอกสมรสก็คือบุตรที่เกิดขึ้นจากพ่อแม่ที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันถูกต้องตามกฎหมายแม้จะอยู่กินแบบผัวเดียวเมียเดียวนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าลูกที่เกิดขึ้นนั้นจะกลายเป็นลูกชอบด้วยกฎหมายของทั้งพ่อและแม่เพราะตามกฎหมายแล้วลูกที่เกิดขึ้นจากผู้หญิงนะครับก็จะถือเป็นลูกโดยชอบด้วยกฎหมายของแม่เพียงฝั่งเดียวเท่านั้นนะครับแต่ในส่วนของพ่อนั้นโดยปกติเราก็ยังเรียกว่าลูกนอกสมรสอยู่สิทธิที่จะเกิดขึ้นที่จะเกี่ยวพันกับพ่อนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อพ่อมีการรับรอง

รับสิทธิ์ในการสืบทอดมรดกของผู้เป็นพ่อนะครับส่วนการจะทำให้ลูกนอกสมรสกลายเป็นลูกในสมรสหรือจะทำให้ลูกกลายเป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้เป็นพ่อนั้นนะครับจะมีวิธีการยังไงเราก็จะหาเวลามาพูดคุยและทำความเข้าใจกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่ท่านจะควรจำไว้นะครับในเรื่องของลูกนอกสมรสคือลูกมีสิทธิ์ในทรัพย์มรดกหรือสิทธิต่างๆเกี่ยวกับผู้เป็นแม่แบบ 100% แต่การที่จะมีสิทธิ์ในส่วนของพ่อนั้นจะต้องได้ความว่ามีการรับรองบุตรและมีการรับต่อบุคคลทั่วไปว่าลูกคนนี้เป็นลูกของผู้ชายนั่นเองนะครับแต่ทางที่ดีที่สุดก็ขออนุญาตแนะนำผู้ชายนะครับหรือว่าผู้ที่เป็นพ่อนั้นนะครับการจดทะเบียนโดยชอบด้วยกฎหมายคือทางออกที่ดีที่สุดของการแก้ปัญหาลูกนอกสมรสหรือปัญหาในครอบครัวอีกหลายๆประการที่ว่าจะเกิดขึ้นนอกจากนั้นก็ยังทำให้สถาบันครอบครัวเราเข้มแข็งด้วยครับ

0: ื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนคิดก่อนคลิกเช็คก่อนแชร์ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารแพร่กระจายอย่างรวดเร็วข่าวปลอมไม่ได้เป็นเพียงเรื่องแต่งที่ไร้ความจริงอีกต่อไปแต่มิจฉาชีพมักนำข่าวจริงมาบิดเบือนตัดต่อหรือแต่งเติมข้อมูลบางส่วนเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือหลอกให้ผู้คนคล้อยตามและตกเป็นเหยื่อในที่สุดสิ่งที่น่ากังวลคือแม้ผู้คนจะเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นแต่เหตุใดข่าวปลอมยังคงหลอกลวงคนจำนวนมากได้อย่างต่อเนื่องว่าที่พันตำรวจโทภากฤตกฤตยพงศ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจะมาเปิดเผยเทคนิคที่มิจฉาชีพใช้ในการบิดเบือนข้อมูลและสร้างข่าวปลอมจนนำไปสู่ความเสียหายในวงกว้างกันค่ะ
2: ตัวคนร้ายเนี่ยจะสร้างข่าวปลอมต่างๆคนที่มีชื่อเสียงนะครับเอามาทำ AI อย่างที่เราจะเคยเห็นข่าวกันดีที่เอาหน้าผู้บริหารมาทำเป็น AI แล้วก็ชวนให้ลงทุนแล้วอีกอันนึงที่เป็นความเสี่ยงครับก็คือในเมื่อสมัยนี้ใครๆเนี่ยเขาบอกว่าแทบจะชอบไปอ้างตัวนะครับว่าตัวเองเนี่ยเขียนโปรแกรมได้หรือเขียนแอปพลิเคชันได้ซึ่งบางทีอ่ะตัวเองไม่ได้เขียนโค้ดเองแต่ให้ AI เขียนอาชีพเนี่ยก็ทำเว็บปลอมเนี่ยโดยการให้ AI เนี่ยทำให้ข่าวปลอมมันนำมาเป็นสิ่งที่โลกการเข้าใจผิดแหละคนร้ายครับมันจะสร้างความเชื่อผิดๆอย่างเช่นประกาศมาครับว่าบริษัทใหญ่ที่เรารู้จักกันดีมีการขายหุ้นอะไรเงี้ยครับรีบกวาดอะไรเงี้ย

0: ียลทูลคือการให้ตัวละครที่เป็นหน้าม้าเนี่ยออกมาสร้างสถานการณ์ว่าโอ้ทำตามที่บอกเชื่อข่าวนี้แล้วมันจริงมันอะไรแบบนี้นะครับมันก็ทำให้เราคอยตามเป็นสิ่งที่ได
1: ้เราอาจไม่สามารถหยุดยั้งการพัฒนาของเทคโนโลยีได้แต่สิ่งที่ทำได้คือพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันของตัวเองอยู่เสมอหมั่นเรียนรู้วิธีตรวจสอบข้อมูลและสังเกตสัญญาณของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถป้องกันและรับมือได้อย่างถูกต้องเพราะในโลกดิจิทัลทุกคนมีโอกาสตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพได้การมีสติตรวจสอบก่อนเชื่อและไม่รีบตัดสินใจจึงเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดในวันที่ภัยออนไลน์เข้ามาใกล้ตัวกว่าที่คิด

ว่ามิจฉาชีพหรือเปล่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราแบบเอามาตั้งการ์ดกันอย่างเงี้ยนะครับมิจฉาชีพมันพยายามที่จะหาจุดโหว่เนี่ยเข้ามาถึงตัวเราดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะบอกว่าเฮ้ยเช็คก่อนบางทีมิจฉาชีพมันอาจจะเปลี่ยนก็ได้ให้มีสติก่อน

คอวอยอครับคิดวิเคราะห์แยกแยะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะทำให้ตัวเราอ่ะไม่ตกเป็นเหยื่อแล้วโอกาสการตกเป็นเหยื่อเนี่ยมันน้อยกว่านะครับอย่างแรกเลยถ้าเกิดว่าเราโดนให้รีบโทรไปที่เบอร์สายด่วน1441นะครับรีบทำการอายัดเงินธนาคารนะครับที่เราโอนเงินไป

0: ในเมื่อโลกพัฒนาตัวเราต้องพัฒนาให้คิดไปเลยว่าโลกออนไลน์เรานะครับมันแวดล้อมไปด้วยมิจฉาชีพเพราะมันรู้หน้าไม่รู้ใจนะครับอันนี้ฝากเอาไว้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับ
1: ก่อนเชื่อข่าวหรือข้อมูลใดๆโดยเฉพาะเรื่องการเงินการลงทุนหรือผลตอบแทนที่ดูน่าเชื่อถือควรตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือทุกครั้งเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมที่แฝงมาในคราบข่าวจริงและอย่าตัดสินความน่าเชื่อถือจากจำนวนยอดไลค์ยอดแชร์หรือความคิดเห็นเพียงอย่างเดียวเพราะความจริงไม่ได้วัดกันที่ความนิยมแต่ต้องวัดกันที่ข้อเท็จจริงและแหล่งที่มาของข้อมูลนะคะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่5เคยทำบุญมาก่อนหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
3: หน้าฝนนี้ใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยด้วยเคล็ดลับ4ไม่1ไม่วางปลั๊กไฟสายไฟไว้บนพื้นเปียกชื้นแฉะ2ไม่สัมผัสสวิตช์ไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะตัวเปียก3ไม่ซ่อมไฟถ้าไม่ชำนาญควรเรียกช่างไฟฟ้ามืออาชีพและ4ไม่ละเลยการติดตั้งและทดสอบเครื่องตัดไฟรั่วเป็นประจำจำขึ้นใจ4ไม่ใช้ไฟฟ้าปลอดภัยช่วงหน้าฝนด้วยความห่วงใยจากกระทรวงพลังงาน
4: ตาจ๋าไปตรวจสุขภาพประจำปีกันเถอะ
5: ตรวจทำไมตายังแข็งแรงดีอยู
4: ่แข็งแรงดีใช่ว่าจะไม่มีโรคเพราะปัจจัยเสี่ยงเยอะทั้งความเครียดอาหารการพักผ่อนไม่เพียงพอขาดการออกกำลังกายและมลภาวะรอบตัวการตรวจสุขภาพประจำปีช่วยให้รู้สัญญาณโรคที่สำคัญเจอโรคตั้งแต่แรกก็มีโอกาสรักษาหายไม่ลุกลาม
5: ไม่ตรวจไม่เจอตรวจก่อนรู้เร็วรักษาได้สูงวัยใส่ใจสุขภาพจะได้อยู่กับคนที่เรารักไปนาน
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่6การตั้งตนชอบหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: นเร่งขู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
1: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจขู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน

0: ทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงทันการ
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐบาลเตรียมพิจารณาโมเดลการทำประกันภัยพิบัติธรรมชาติเสนอที่รัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่พิจารณาอีกสักครู่กลับมาติดตาม
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมาถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
1: รัฐบาลเตรียมพิจารณาโมเดลการทำประกันภัยพิบัติธรรมชาติเพื่อแก้ปัญหาระบบการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ล่าช้าโดยจะเป็นผู้จ่ายเบี้ยประกันภัยแทนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงทั้งหมดพร้อมจัดเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาพิจารณาน
7: างสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงปัญหาของระบบการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือภัยพิบัติในอดีตที่มีความล่าช้าและไม่ครอบคลุมว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกร่างโมเดลการทำประกันภัยพิบัติธรรมชาติซึ่งโมเดลนี้รัฐบาลจะเป็นเจ้าภาพในการซื้อประกันภัยพิบัติจากบริษัทเอกชนให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยตรงโดยที่ประชาชนไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันเองแต่บริษัทประกันภัยจะเป็นผู้จ่ายเงินชดเชยเยียวยาให้ประชาชนได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นสำหรับรายละเอียดของโมเดลนี้คาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาชวนันท์มาลีรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอ14โครงการและแผนสร้างรั้วชายแดนไทยมาเลเซียในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาตั้งเป้าฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากอย่างยั่งยืน
8: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยถึงการเตรียมนำเสนอโครงการและข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรณจังหวัดสงขลาโดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับโครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดนราธิวาสควบคู่ไปกับการแก้ไขอุทกภัยแบ่งเป็นโครงการเร่งด่วนตามความต้องการของพื้นที่6โครงการงบประมาณกว่า404ล้านบาทซึ่งผ่านการประชุมกลั่นกรองและเห็นชอบจากคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอาทิโครงการก่อสร้างแก้มลิงรองรับการระบายน้ำเมืองนราธิวาสโค ครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวหาดธนาทัศน์โครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินเชื่อมโยงสนามบินนราธิวาสส่วนโครงการด้านความมั่นคงได้นำเสนอให้มีการเร่งรัดอนุมัติงบประมาณสำหรับก่อสร้างรั้วชายแดนไทยมาเลเซียระยะทาง185กิโลเมตรซึ่งก่อนหน้านี้รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณให้สร้างไปแล้ว 12.4 กิโลเมตรโดยจะเสนอให้ก่อสร้างส่วนที่เหลือกว่า90กิโลเมตรเพื่อเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักควบคู่การสำรวจจุดเสี่ยงอำเภอชานุมานและทดสอบระบบหอเตือนภัย
9: ว่าที่ร้อยตีมนสง่าลีลาศสง่างามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจังหวัดอำนาจเจริญเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่โดยลงพื้นที่อำเภอชานุมานเพื่อสำรวจพื้นที่ลุ่มต่ำเสี่ยงภัยน้ำหลากบริเวณบ้านบุงเขียวและบ้านหินขันตำบลโคกงอำเภอชานุมานจากการสำรวจพบว่าระดับน้ำปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์น้ำมากห่างตลิ่งประมาณ85เซนติเมตรมีแนวโน้มลดลงอย่างไรก็ตามได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าระหว่างวันที่29สิงหาคมถึงวันที่2กันยายนนี้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลุ่มต่ำได้ขณะเดียวกันได้ทดสอบระบบหอเตือนภัยณบริเวณโรงเรียนบ้านนาสีดาตำบลชานุมานผลปรากฏว่าระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติครอบคลุมพื้นที่แจ้งเตือนภัย4หมู่บ้านทั้งนี้จังหวัดอำนาจเจริญได้เตรียมพร้อมทั้งกำลังพลเครื่องมือและระบบสื่อสารเพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วตลอด24ชั่วโมงเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เฮียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตเด้อทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th LINE official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
2: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
3: หึไหนลูกนั่นแม่ไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายตั้งหาก
2: หึอันตรายยังไงล่ะครับแม
3: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
4: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
5: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 MHzAM 1368 kHz
6: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

ายแทนหลวงแทนเฒ่าข้าเวียงจันสร้างก่อมันสิจริงหรือบ่ฟังผู้ตาทวดเบาบัดฝนเอาได้คิดถึงใจหนึ่งคิดฮอดสู้บัดเมฆแล่นมาเป็นคลอง

0: ข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: เจ็ดวิธีป้องกันการถือโกงเมื่อซื้อของออนไลน์หูบ่ว่าอยู่ในโลกออนไลน์อย่าไว้ใจไผง่ายๆแฮงซื้อของออนไลน์ยิ่งต้องเพิ่มความรอบคอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพิ่นแนะ7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ดังต่อไปนี้1อย่ารีบเสื้อโปรโมชั่น2นำเอาข้อมูลของผู้ขายไปตรวจสอบจาก Google ว่ามีประวัติการโกงบ่3. ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว 4. อาจลองสั่งซื้อของจำนวนหน่อยก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี 5. เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่ให้ใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่ 6. จำไว้ว่าหากเว็บไซต์มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะสร้างความน่าเชื่อถือหลายขึ้น 7. ตรวจสอบช่องทางการติดต่อร้านค้าควรโทรคุยหรือการวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นว่าผู้ขายมีตัวตนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขให้เข้าใจสอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสคบ1166ในวันและเวลาราชการเด้อผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ์

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการพอเพียงเพื่อเพียงพอค่ะ

0: วต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยยังไม่ทราบสาเหตุเพลิงไหม้พื้นที่คลองถมเซ็นเตอร์และยังไม่สามารถดับไฟด้านในได้เนื่องจากโครงสร้างเหล็กอาจเสี่ยงถล่มอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมาถือแป๊บเดียว
5: คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยยังไม่ทราบสาเหตุเพลิงไหม้พื้นที่คลองถมเซ็นเตอร์และยังไม่สามารถดับไฟด้านในได้เนื่องจากโครงสร้างเหล็กอาจเสี่ยงถล่มเบื้องต้นมีรายงานผู้บาดเจ็บ10รายและร้านค้าได้รับผลกระทบกว่า300แผง
7: นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณคลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรโดยระบุว่าขณะนี้ยังไม่ทราบถึงสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้และเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเข้าไปดับไฟด้านในได้เนื่องจากกังวลเรื่องความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานจากความเสี่ยงที่โครงสร้างอาคารเหล็กที่โดนความร้อนสูงอาจเสียกำลังและยุบตัวลงมาได้ง่ายจึงต้องรอประเมินความมั่นคงก่อนนำรถแบ็คโฮเข้าเปิดทางเพื่อฉีดน้ำดับเชื้อเพลิงที่ยังคุกรุ่นอยู่ด้านล่างขณะนี้ทำได้เพียงฉีดน้ำหล่อเลี้ยงไว้สำหรับความเสียหายเบื้องต้นทราบว่ามีร้านค้าได้รับผลกระทบ300แผงจากผู้ประกอบการราว100รายขณะที่ตัวเลขผู้บาดเจ็บมี10รายส่วนใหญ่เป็นอาสาสมัครมีอาการสำลักควันและบาดเจ็บเล็กน้อยโดยมีผู้บาดเจ็บอาการวิกฤต1รายเป็นอาสาสมัครที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจทั้งนี้กรุงเทพมหานครเตรียมพิจารณามาตรการเยียวยาโดยเฉพาะผู้พักอาศัยในหอพักที่อาจจำเป็นต้องหาที่อยู่ใหม่นอกจากนี้ยังมีรายงานเรื่องมีผู้เข้าไปในตัวอาคารเพื่อขโมยสิ่งของจึงได้ประสานผู้บัญชาการตำรวจนครบาลตรึงกำลังรอบพื้นที่เกิดเหตุป้องกันกลุ่มมิจฉาชีพฉวยโอกาสลักทรัพย์สินของผู้ค้าในเขตอัคคีภัยโดยย้ำเตือนว่าผู้ที่เข้ามาก่อเหตุซ้ำเติมผู้ประสบภัยจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและได้รับโทษหนักอย่างแน่นอนปฏิพลสารพมารายงาน
1: สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเปิดลงทะเบียนรับความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่คลองถมเซ็นเตอร
8: ์สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครเปิดลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้บริเวณคลองถมเซ็นเตอร์โดยสามารถยื่นคำร้องพร้อมเอกสารประกอบได้แก่สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาสัญญาเช่าและสำเนาบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจที่ระบุรายการความเสียหายพร้อมภาพถ่ายประกอบโดยมีกำหนดการเปิดรับยื่นคำร้องตั้งแต่วันนี้เวลา 8:00 นถึง 16:00 นณบริเวณศาลาวัดพระพิเรนและตั้งแต่วันพรุ่งนี้ หรือวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมเป็นต้นไปเวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.สามารถยื่นคำร้องได้ที่ฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายครั้งนี้หลังจากยื่นเอกสารและผ่านการตรวจสอบความถูกต้องแล้วสำนักงานเขตจะดำเนินการออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยและนัดหมายวันรับเงินช่วยเหลือเยียวยาณสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายอีกครั้งชนัญชิดาสันทองรายงาน
1: รัฐบาลพร้อมจัดสรรงบประมาณอย่างโปร่งใสหลังพรก.กู้เงิน4แสนล้านบาทได้รับความเห็นชอบพร้อมกำหนดแนวทางห้ามนำเงินไปใช้ศึกษาดูงานหรือแจกจ่ายครุภัณฑ์เพื่อความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบพระราชกำหนดกู้เงิน4แสนล้านบาทนั้นรัฐบาลพร้อมเดินหน้าจัดสรรงบประมาณอย่างโปร่งใสใน2ส่วนสำคัญคือในส่วน2แสนล้านบาทแรกจะจัดสรรให้กับโครงการไทยช่วยไทย60/40เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจส่วน2แสนบาทหลังจะมุ่งเน้นในการลงทุนเพื่อเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศโดยเน้นกรอบการลงทุน3ด้านคือลดการใช้พลังงานฟอสซิลเพิ่มพลังงานทดแทนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีจัดการพลังงานส่งเสริมการใช้ศักยภาพยานพาหนะไฟฟ้าหรือ EV ควบคู่กับการสร้างสถานีชาร์จทั่วประเทศและสร้างคนสร้างงานเพื่อรองรับเศรษฐกิจพลังงานยุคใหม่พร้อมกันนี้รัฐบาลได้กำหนดโครงการที่ไม่เข้าเกณฑ์อนุมัติหรือเนกาทีฟลิสต์ไว้อย่างชัดเจนได้แก่โครงการประเภทการศึกษาดูงานหรือการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนเพื่อรับประกันว่าเงินกู้ทุกบาทจะถูกนำไปใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงอีกด้วยคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ

0: บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
2: ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
3: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
4: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเลยบางนี
3: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
4: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
3: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
4: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
3: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
4: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
3: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
4: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปไม่แก่ว่าน
5: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.5 MHz ระบบ AM ความถี่ 1,368 กิโลเฮิรตซ์จากที่ไปก็จะได้ฟังรายการร่วมสร้างประเทศไทยค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการร่วมสร้างประเทศไทยค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะคะ FM 101.5 MHz แล้วก็ติดตามทาง Facebook สทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำมาเผยมาเล่าฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ฟังกันนะคะช่วงเวลานี้อยู่กับดิฉันค่ะเรวดีหงสากุลรับหน้าที่ดำเนินการมาติดตามข่าวสารนะคะในช่วงนี้กับครม.ค่ะก็ได้มีการอนุมัติงบกลางค่ะ558ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมปี2569กว่า 6,971 ครัวเรือนใน41จังหวัดนะคะเสียชีวิตได้รับรายละ2ล้านบาทซึ่งเรื่องนี้นางสาวรัชดาธนาเดชโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการเปิดเผยนะคะว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์ค่ะอุทกภัยที่เกิดขึ้นนะคะตั้งแต่ช่วงต้นฤดูฝนก็มีพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะคะน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็ดินโคลนถล่มดินโคลนเสียหายนะคะต่อชีวิตและทรัพย์สินที่อยู่อาศัยนะคะก็รวมถึงในเรื่องของพื้นที่เกษตรแล้วก็สิ่งสาธารณประโยชน์จำนวนมากนะคะก็ได้มีการสั่งการในที่ประชุมครม.ค่ะกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งเบิกจ่ายเยียวยาช่วยเหลือให้ถึงมือพี่น้องประชาชนโดยเร็วค่ะไม่ให้การยื่นเอกสารหรือว่าหลักฐานสร้างภาระเกินความจำเป็นนะคะซึ่งข้อมูลที่ภาครัฐนั้นมีอยู่แล้วค่ะให้หน่วยงานนะคะประสานและตรวจสอบกันเองไม่ควรที่จะให้พี่น้องประชาชนที่กำลังเดือดร้อนเขาต้องเดินทางไปขอเอกสารจากหลายหน่วยงานเพื่อที่จะยืนยันความเสียหายซ้ำอีกนะคะซึ่งท่านคณะรัฐมนตรีก็เลยมีมตินะคะอนุมัติงบกลางค่ะกรอบวงเงินงบประมาณในการดำเนินการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะจากวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. 2569งบกลางนะคะรายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือว่าจำเป็นวงเงินค่ะ558,739,000 ล้านบาทเพื่อเป็นการจ่ายนะคะเงินให้กับผู้เป็นการช่วยเหลือค่ะผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขแล้วก็วิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพเบื้องต้นและค่าโปร่งศพนะครับเป็นกรณีพิเศษค่ะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปปเสนอแล้วก็ที่และครม.ก็มีมตินะคะพิเติมดังนี้ค่ะข้อแรกเลยเนาะก็กรณีที่อยู่อาศัยประจำนะคะอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งรวมถึงการระบายน้ำไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายช่วยเหลือในอัตราควรเหลือละ 9,000 บาทนะ2กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันช่วยเหลือในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทนะคะรวมจำนวนก็ 6,971 ครัวเรือนค่ะ3กรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มค่ะแล้วทุกข์ภัยโดยตรงอย่างเช่นการจมน้ำถูกกระแสน้ำทำให้เสียชีวิตช่วยเหลือในอัตรารายละ2ล้านบาทนะคะบอกว่ามีจำนวน5รายที่จังหวัดน่านนะคะซึ่งนางสาวรัชดาท่านก็เลยบอกว่าคณะรัฐมนตรีก็เคยมีมตินะเมื่อวันที่21สิงหาคม2569นะคะก็เห็นชอบหลักการอาจจะตั้งกองทุนเพื่อการสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ประสบสาธารณภัยนะคะเนื่องจากการจะตั้งกองทุนต้องใช้เวลาแล้วก็อาจจะไม่ทันต่อสถานการณ์ค่ะก็จึงมีข้อสั่งการให้ทางปภ.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าสำนักงานคปภ.แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนำระบบประกันภัยนะคะมาใช้นะในการช่วยเหลือพี่น้องประสบภัยนะคะแล้วก็เร่งสรุปหลักการรูปแบบแล้วก็แนวทางการดำเนินการเสนอครม.ค่ะพิจารณาในสัปดาห์หน้าในการที่จะประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาค่ะมาติดตามอีกหนึ่งข่าวก็แล้วกันในช่วงนี้กับครม.ไฟเขียวนะคะร่างกฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงหนึ่งครอบครัวตีคนในบ้านยอมความไม่ได้นะคะอันนี้ร้อนนะเพิ่มโทษหนักขึ้นค่ะซึ่งเรื่องนี้ท่านนิกรท่านก็เลยไปลุยอุดช่องโหว่กฎหมายเก่าค่ะเซฟความปลอดภัยผู้ที่เข้าข่ายจะถูกกระทำซึ่งเรื่องนี้ค่ะนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยท่านก็เลยมีการเปิดเผยเนาะว่าที่ประชุมครม.ก็ได้มีการเห็นชอบนะคะร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ.ที่ทางกระทรวงพม.นั้นเป็นผู้เสนอค่ะเพื่อให้เป็นการที่จะรื้อปรับปรุงกฎหมายฉบับเดิมนะที่เขาบอกว่าใช้บังคับมานะตั้งแต่ปี2550นี่ก็เกือบ20ปีนะคะก็ซึ่งพบว่ามีช่องโหว่ไม่ทันต่อสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปค่ะแล้วก็มีความครอบคลุมนะจนทำให้เจ้าหน้าที่ทำงานลำบากนะคะท่านนิกรก็เลยบอกว่าการแก้กฎหมายเนี่ยครั้งนี้นะก็ถือว่าเป็นการยกเครื่องใหม่เลยค่ะเพื่ออุดรอยรั่วโดยมีสาระสำคัญที่น่าจับตาหลายประเด็นเลยค่ะเริ่มจากการยกระดับความผิดนะคะโดยกำหนดชัดเจนเลยค่ะให้การกระทำความรุนแรงในครอบครัวเป็นความผิดที่ไม่สามารถยอมความได้นะคะเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลนะคะพร้อมทั้งขยายความชัดเจนด้วยนะว่า
การตีนิยามคำว่าความรุนแรงในการในครอบครัวและบุคคลในครอบครัวให้มันครอบคลุมยิ่งขึ้นเลยค่ะนอกจากนี้นะคะทางกระทรวงพม.ยังได้พุทธมาตรการคุ้มครองก่อนเกิดเหตุด้วยนะคะเพื่อเป็นการเซฟความปลอดภัยค่ะให้กับผู้ที่เข้าข่ายจะถูกกระทำผิดจะถูกกระทำหรือว่าระงับเหตุก่อนบานปลายนะคะรวมถึงไปงัดในเรื่องของบทลงโทษที่มันรุนแรงขึ้นเพื่อที่จะจัดหนักเลยค่ะผู้กระทำผิดนะแล้วก็สร้างความหลาบจำในการขนาดกันเนี่ยก็ยังเปิดนะคะให้เพื่อทางให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาสามารถที่จะตั้งงบประมาณสนับสนุนการทำงานตามพรบนี้ได้อย่างเต็มที่เลยนะที่สำคัญเลยก็ยังได้มีการกำหนดเหตุความร้ายนี้หรือว่าบรรเทาโทษในกรณีที่ผู้กระทำผิดคืออดีตเหยื่อนะคะที่ถูกทำร้ายมาอย่างต่อเนื่องยาวนานจนเกิดภาวะผิดปกติทางใจนะคะเป้าหมายสูงสุดของกฎหมายฉบับนี้ก็คือต้องคุ้มครองผู้ถูกกระทำนะคะป้องกันความรุนแรงลดการเกิดเหตุซ้ำนะคะแล้วก็สร้างระบบช่วยเหลือที่มันรวดเร็วและเป็นธรรมค่ะเพื่อให้ครอบครัวและสังคมไทยนั้นปลอดภัยเข้มแข็งยิ่งขึ้นนะคะซึ่งท่านนี้ก่อนก็เลยบอกว่าทางครบก็ฝากความหวังอย่างเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะว่าร่างพรบฉบับเนี้ยจะผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรโดยเร็วค่ะเพื่อที่จะคลอดกลไกและกระบวนการทำงานที่มันเข้ากับยุคสมัยนะคะซึ่งนอกจากจะช่วยแก้ไขในเรื่องของปัญหาความรุนแรงในบ้านได้อย่างชะงักแล้วเนี่ยก็ยังจะช่วยสกัดกั้นปัญหาในเรื่องอาชญากรรมในการทอดทิ้งเด็กคนพิการผู้สูงอายุนะคะซึ่งถือว่าเป็นบ่อเกิดนะของปัญหาสังคมอื่นๆตามมาด้วยนะคะขณะที่ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองไสรกรค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกเพิ่มเติมนะว่าร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้กระทำผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ.เนี่ยเป็นการยกเครื่องกฎหมายเดิมพ.ศ. 2550ค่ะให้เรียกว่าเท่าทันรูปแบบความรุนแรงในครอบครัวที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ที่จะมุ่งปิดช่องว่างของกฎหมายค่ะเพื่อกลไกนะคุ้มครองผู้ถูกกระทำให้รวดเร็วขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้การทำงานของเจ้าหน้าที่มีความชัดเจนและบูรณาการระหว่างหน่วยงานมากขึ้นค่ะซึ่งเอามาจัดคล้องนะกับเหตุผลความจำเป็นในการที่จะปรับปรุงกฎหมายที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบการเสนอครม.นะคะซึ่งจุดเปลี่ยนสำคัญเลยก็คือขยายความหมายของคำว่ารุนแรงให้มันมากกว่าการทำร้ายร่างกายค่ะคุณผู้ฟังครอบคลุมการกระทำที่มันทำให้เกิดความกลัวการขู่เข็นการบั่นทอนทางเศรษฐกิจพร้อมขยายความหมายของบุคคลในครอบครัวนะคะมันครอบคลุมถึงอดีตคู่สมรสและผู้ที่อาศัยในอยู่ในครัวเรือนเดียวกันนะเพื่อให้การคุ้มครองสอดคล้องกับรูปแบบความสัมพันธ์ในสังคมปัจจุบันนะคะขณะเดียวกันเนี่ยร่างกฎหมายยังเปลี่ยนความผิดฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัวเป็นความผิดที่ยอมความไม่ได้นะพร้อมกำหนดโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะแล้วก็หากกระทำต่อเด็กอายุต่ำกว่า18ปีนะคะหรือว่ากระทำผิดซ้ำภายใน3ปีเนี่ยจะต้องรับโทษหนักขึ้นค่ะอีกมาตรการสำคัญก็คือการหยุดความรุนแรงให้เร็วก่อนเหตุจะบานปลายโดยให้อำนาจเจ้าหน้าที่ออกคำสั่งบรรเทาทุกข์ชั่วคราวเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้ถูกกระทำได้ทันทีอย่างเช่นห้ามผู้กระทำเข้าใกล้ผู้ถูกกระทำนะคะหรือว่าห้ามเสพสิ่งมึนเมาก่อนยื่นต่อศาลเยาวชนและครอบครัวพิจารณาภายใน48ชั่วโมงค่ะพร้อมคุ้มครองผู้แจ้งเหตุโดยสุจริตไม่ให้ต้องรับผิดทางกฎหมายนะคะส่วนการจัดการหลังเกิดเหตุนะคะยังปรับจากการไกล่เกลี่ยยอมความมาเป็นการจัดทำแผนแก้ไขและป้องกันนะคะการใช้ความรุนแรงในครอบครัวนะคะร่วมกันนะคะระยะเวลาไม่เกิน6เดือนค่ะหากปฏิบัติตามแผนสำเร็จนะศาลอาจสั่งยุติคดีได้นะคะแต่ว่าหากฝ่าฝืนค่ะศาลจะยกคดีขึ้นพิจารณาพิพากษาทันทีนะคะการปรับกฎหมายครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่เรียกว่าความรุนแรงในครอบครัวยังเป็นปัญหาที่ต้องเร่งจัดการค่ะโดยข้อมูลปี2508ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันค่ะเขาบอกนะว่าพบเลยเหตุที่ได้รับรายงานแล้วนะมากกว่า 2,000 เคสนะคะในจำนวนนี้ประมาณ 20% เกิดจากการใช้อารมณ์และความโกรธจนทำให้ร้ายทำร้ายกันนะคะขณะที่เขาเรียกว่ามากกว่า 20% นะมันมีความเกี่ยวข้องเลยกับการใช้ยาเสพติดมันก็สะท้อนว่าความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เพียงปัญหาภายในบ้านนะแต่ว่ามันเชื่อมโยงกับปัจจัยสังคมหลายด้านนะคะซึ่งรองโฆษกประจำสำนักนายกนี่ก็บอกเลยว่าความรุนแรงไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการทำร้ายร่างกายค่ะแต่ว่ามารวมถึงคำพูดหรือว่าพฤติกรรมที่มันกระทบกระเทือนจิตใจนะคะทำให้รู้สึกหวาดกลัวถูกคุกคามหรือว่าไม่ปลอดภัยโดยเฉพาะเด็กเยาวชนและผู้หญิงนะจึงจำเป็นที่สมาชิกในครอบครัวทุกช่วงวัยเนี่ย
ต้องมีเขาเรียกว่าอะไรวุฒิภาวะเข้าใจนะคะเคารพกันมากขึ้นนะคะทั้งนี้ค่ะพม.มีภารกิจดูแลเด็กเยาวชนสตรีครอบครัวและผู้สูงอายุครอบคลุมทุกช่วงวัยนะโดยเป้าหมายสำคัญก็คือการสร้างครอบครัวที่เข้มแข็งเพราะครอบครัวที่เข้มแข็งต้องเกิดจากความร่วมมือของสมาชิกทุกช่วงวัยนะคะทั้งเด็กและเยาวชนพ่อแม่ผู้สูงอายุที่อยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจและเคารพซึ่งกันและกันค่ะซึ่งเมื่อครอบครัวมีความสุขนะสมาชิกก็มีโอกาสเติบโตอย่างมีศักยภาพแล้วก็เป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตนะคะซึ่งร่างกฎหมายยังได้วางระบบป้องกันปัญหาในระยะยาวด้วยนะคะโดยกำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งระบบฐานข้อมูลกลางแล้วก็เชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้องกันและติดตามความรุนแรงในครอบครัวพร้อมกำหนดให้มีการประเมินผลสำเร็จของกฎหมายทุก5ปีนะคะเพื่อให้กฎหมายปรับตัวได้ทันต่อสถานการณ์แล้วก็ทำให้บ้านนั้นเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนในครอบครัวค่ะที่เป็นเรื่องราวข่าวสารในช่วงนี้ที่จะฝากกันอย่าจะไปพักฟังเพลงค่ะกลับมาพบกันช่วงหน้าค่ะ

ลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งนะคะกับรายการร่วมสร้างประเทศไทยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ติดตามทางเฟซบุ๊กสตอบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำมาคุยมาเล่าฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ได้ฟังกันนะคะช่วงเวลานี้ยังอยู่กับดิฉันค่ะรีวดีหงสากุลรับหน้าที่ในการมาติดตามข่าวสารจากท่านนายกรัฐมนตรีก็เตรียมพบผู้บริหารธุรกิจยานยนต์ญี่ปุ่นนะคะหารือสร้างความเชื่อมั่นการลงทุนในไทยระหว่างเดินทางไปร่วมประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงของเดือนกันยายนนี้นะคะโดยท่านรัฐมนตรีค่ะนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็บอกถึงความชัดเจนถึงแผนรถโชว์เดินสายพูดคุยกับนักลงทุนอุตสาหกรรมยานยนต์ญี่ปุ่นค่ะเพื่อสร้างความมั่นใจการลงทุนในไทยไม่ให้ย้ายฐานการผลิตว่านายเอกนิตินิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องดังกล่าวแล้วค่ะจึงขอให้ไปสอบถามรายละเอียดจากท่านเอกนิติในการเบื้องต้นก็จะใช้ช่วงการเดินทางเนี่ยนะคะไปร่วมประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาในเรื่องการพบปะหารือนะคะขณะนี้ท่านเอกนิติก็กำลังประสานแล้วก็นัดหมายภาคชนเพื่อที่จะหารือระหว่างการเดินทางไปนครนิวยอร์กค่ะแต่ก็ยังไม่ทราบว่าจะสามารถนัดหมายได้หรือไม่นะคะโดยในช่วงเที่ยงของวันนี้จะไปรับประทานอาหารกลางวันกันนะร่วมกับนายโอซากะมาสโตะค่ะเอกอัครทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยโดยจะมีการหารือกันหลายประเด็นเลยค่ะรวมถึงในเรื่องการเตรียมการสำหรับการเดินทางไปเยือนประเทศญี่ปุ่นด้วยนะคะซึ่งข่าวนึงค่ะเป็นข่าวเตือนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเพราะว่าข้อมูลรถนะคะรีบยื่นทบทวนสิทธิ์นะคะภายในวันที่31สิงหาคมนี้ค่ะโดยเรื่องนี้นางสาวรัชดาธนันติเรศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ย้ำเตือนนะประชาชนที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2559เนื่องจากข้อมูลกรรมสิทธิ์รถนะคะหากเห็นว่าข้อมูลมันคลาดหรือว่ามีข้อเท็จจริงที่ควรตรวจสอบเพิ่มเติมขอให้รีบเลยค่ะยื่นคำร้องขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคม2569เพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองค่ะล่าสุดนะคะบอกว่าวันที่24สิงหาคม2569กรมการขนส่งทางบกมีการรายงานแล้วว่ามีผู้ยื่นคำร้องแล้วค่ะ 37,207 คนครอบคลุมยานพาหนะ600,000 นะคะ 663,040 คันนะคะโดยส่วนหนึ่งไม่ผ่านเกณฑ์จากข้อมูลอายุรถที่กำหนดค่ะสำหรับผู้ที่ต้องการนะคะที่จะแก้ไขข้อมูลสามารถติดต่อศูนย์ One Stop Service หรือว่า OSS ระดับอำเภอหรือว่าจังหวัดทั่วประเทศได้ถึงวันที่31สิงหาคม2569นะคะแล้วก็ยื่นเอกสารเพิ่มเติมได้นะคะถึงวันที่20กันยายน2569ค่ะก็จะค้างจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายน2569แล้วก็ผู้ผ่านเกณฑ์ก็จะเริ่มใช้สิทธิ์กันได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ค่ะเรื่องราวข่าวสารในช่วงนี้ที่เราฝากกันเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงค่ะกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

0: ับมาพบกันอีกทุกหนึ่งค่ะกับรายการร่วมสร้างประเทศไทยในทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ FM 101.5 MHz แล้วก็ติดตามทางเฟซบุ๊กสทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำมาคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ฟังกันนะคะช่วงเวลานี้อยู่กับดิฉันค่ะระวีวงศ์สากุลรับหน้าที่ดำเนินการมาติดตามข่าวสารในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์กันบ้างนะคะกับจังหวัดบุรีรัมย์เดินหน้าเที่ยวบุรีรัมย์365วันนะคะชูนางรองนำร่องนะคะยกระดับสู่จุดหมายท่องเที่ยวคุณภาพสูงอย่างยั่งยืนค่ะโดยเมื่อวันที่25สิงหาคม2569ฉันก็ได้ไปลงพื้นที่นะที่อำเภอนางรองก็ไปหลายจุดเหมือนกันนะจุดหนึ่งก็คือที่บ้านโคกว่านตำบลหนองสนออำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งจุดนั้นก็จะมีท่านนายอำเภอนางรองค่ะนายปัชญาสุวรรณธาท่านก็มาเป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าวให้นะคะโดยมีสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนก็ร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาพื้นที่ให้มีศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในอำเภอนางรองก็จะมีทั้งพื้นที่ที่มีศักยภาพในเรื่องการท่องเที่ยวมากมายนะคะโดยเฉพาะในเรื่องการท่องเที่ยวเชิงศรัทธาและวัฒนธรรมนะคะซึ่งนำอัตลักษณ์นะคะวิถีชีวิตภูมิปัญญาและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เนี่ยมาพัฒนาเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกันนะคะเพื่อสร้างประสบการณ์ที่หลากหลายให้กับนักท่องเที่ยวค่ะซึ่งเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามเสียงของท่านในอำเภอนางรองค่ะท่านปัชญาสุวรรณธาค่ะ
1: ด้วยข้อมูลอย่างนี้นะครับว่าอำเภอนางรองเราเนี่ยนะครับมีทั้งหมด15ตำบล188หมู่บ้านเอาจริงเนี่ยนางรองมีประวัติศาสตร์ที่ร่วมสมัยมาตั้งแต่ยุคของนะครับมีหลักฐานนะครับทางโบราณวัตถุนะครับเยอะมากในพื้นที่แล้วก็ที่สำคัญในตัวเมืองนางรองครับปีนี้เนี่ยกรุงแม่ฟ้ากรุงแม่ฟ้านครศรีครบรอบ244ปีจะมีวัดที่นางรองนะครับทั้งหมด152วัดมีวัดที่มีอายุ150ปีเนี่ย22วัดมีอายุมากกว่า200ปี11วัดแล้วก็มี2วัดที่มีอายุเกิน400ปีซึ่งภาคใต้ท่านจะได้ไปมีพระพุทธรูปเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่นั่นหลายองค์นะครับหลวงพ่ออำแพงฤทธิ์หลวงพ่ออำมฤทธิ์หลวงพ่อดำหลวงพ่อขาววัดหลวงถักที่ท่านจะได้ไปหลวงพ่อปุ๊กวัดป่าเลไลที่ตั้งอยู่หลังอำเภออย่างวัดคุณพ่อเนี่ยเป็นวัดที่อายุเก่าแก่ที่สุดท่านจะได้เจอกับโบสถ์400ปีนะครับโบสถ์ที่มีอายุ400ปีตอนแรกเนี่ยอายุนะครับปีนี้คุณน่าจะถึง244ปีแต่โบสถ์เรามี400ปีก็ตั้งแต่สมัยกลางอายุทยานะครับวัดหัวสะพานพระพุทธรูปเก่าแก่400กว่าปีนะครับวัดหัวสะพานเนี่ยสร้างไม่เรียงพร้อมกันกับวัดขุนป้อมแล้วก็จะมีวัดหนึ่งที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะครับของนางรองท่านรู้จักพระราชมโนมั้ยครับรู้จักไหมครับในยุคที่ในสมเด็จท่านเทเสียทหารผู้ใจที่นี่มีวัดป่าเลไลถามว่าที่ไหนมีถามว่าวัดป่าเลไลจะต้องมีความเกี่ยวพันกับพระราชมโนนะครับตอนนี้วัดป่าเลไลที่ตั้งอยู่บริเวณหลังที่ว่าการอำเภอเป็นช่วงที่สมเด็จพระนเรศวรยกทัพมาปราบพญาแวร์ไปจับในถ้ำพญาแวร์แล้วก็พระราชมโนก็ได้มีโอกาสติดตามมายกทัพครับแต่หลังจากเสร็จศึกนะครับตาแก้วลุงแก้วซึ่งเป็นลุงของพระราชดำเนินได้ขอกลับแล้วก็สร้างวัดแล้วก็ตั้งวัดอยู่ที่วัดป่าเลไล เจ้าวาดเป็นแม่นะครับแล้วก็มีหลวงพ่อปุ๊กนะครับอยู่ที่นั่นก็ศักดิ์สิทธิ์มากเหมือนกันถ้าเกิดวันนี้ไทยก็ขออนุญาตท่านมหาสมปองพระผาเลยให้ขาดสักการะสักท่านหนึ่งนะครับศักดิ์สิทธิ์มากนะครับแล้วก็เรามีวัดการวัดการนางรองข้างโบสถ์ณปัจจุบันนะครับจะมีต้นโพอยู่สองต้นมีแต่เรื่องเล่าตำนานบอกว่าเป็นต้นโพที่สมเด็จพระนเรศวรกับพระเอกาพุทธรสเป็นคนปลูกไว้นะครับแต่ยังหาหลักฐานที่เป็นทิ้งเป็นอันยังไม่เจอนะครับถ้าเกิดไปวัดนอกประเทศผมก็ดูโปรแกรมแล้วท่านได้ไปมีหลวงพ่อใหญ่นะครับสร้างมาตั้งแต่อันนี้ตำนานนะครับตั้งแต่พระม่วงพระม่วงคือพระรามาธิบดีที่หนึ่งก็คือต้นตระกูลของราชวงศ์หลวงทองสมัยเทียนนะครับท่านก็จะได้เจอที่ผมเล่ามาให้ฟังทั้งหมดนะครับเป็นจุดมีจุดขายในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะครับณปัจจุบันเนี่ยนะครับการท่องเที่ยวมันเปลี่ยนแนวใหม่นะครับมันเปลี่ยนแนวใหม่มันเปลี่ยนการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราตอนนี้มีภูเขาที่คนจะต้องไปทุกปีเหรียญบางน้ำเขียวเหรียญเขาค้อนะครับเราพอเข้าสู่เมษาหน้าร้อนเราไม่มีทะเลให้ต้องไปทุกปีนะครับแต่ของเราเนี่ยนะครับมีในเรื่องของวัฒนธรรมก็เป็นจุดที่ดีมากเลยนะครับที่ทางและการท่องเที่ยวจะกวาดให้กับโครงการนี้เนี่ยนะครับเพื่อที่ในส่วนที่เป็นวัฒนธรรมเนี่ยเขาก็อยากที่จะถ่ายทอดผมมาย้ายมาเป็นโรงพยาบาลเมื่อพฤษภาที่ผ่านมานะครับปีนี้เป็นปีแรกที่ได้จัดงานของยีนโรงพยาบาลผมก็ปรับรูปแบบใหม่

สถานที่อยู่อาศัยเป็นสถานที่ไว้กับสถานะรวมส่วนคนที่อยู่นะครับจริงๆก็จะอยู่ที่ดังรองกับบริเวณปราสาทดงกล่ำที่ตั้งเป็นพื้นที่ชุมชนนะครับอย่างวัดคุณก้องเนี่ยนะครับก็มีที่นาที่ไกลแบบขนาดพอเราผิดแบบเอาปาจุครับนางร้องเป็นนางร้องกลายเป็นนางร้องก็เกิดมาจากตำนานเรื่องของเท้าปาจุของพระนางกาลสีนะครับที่ท่านผู้ฝ่ายท่านได้จะได้เห็นนะครับปีนี้เราจัดแทนที่เสียงนะครับโดยเล่าตำนานตั้งแต่ก่อนสมัยถอมนะครับแล้วก็มาเป็นศิลปินยามมีประวัติอะไรที่ร่วมสมัยอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เล่ามาจนถึงปัจจุบันนะครับว่าเราเป็นฮับในเรื่องของโลจิสติกที่เป็นประตูสู่สารข้าวโดยแท้เนี่ยนะครับประชากรอยู่บนประกาศเมื่อ30ธันวาปีที่แล้วล้าน8หรือ7ล้าน4หรือมีล้าน3ผมเชื่อว่าเป็นผ่านการรองเกิดขึ้นแน่นอนนะครับเนี่ยตัวแผนตรงนี้ตอนนี้ทางสำนักงานทางเทศบาลเมืองนางรองนะครับพยายามที่จะจัดในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะครับเราเคยมีตลาดของพืชของปอเมื่อ10ปีที่แล้วทุกวันนี้ยังอยู่นะครับแล้วก็เป็นตลาดที่มีคนมาเดินเยอะมากทุกสุดทุกเสาตอนนี้ทางเทศบาลเมืองนางรองมีตลาดเช้าทุกวันเสาร์ที่วัดขุนก้องนะครับแล้วก็มีที่เพิ่มเข้ามาก็คือท่องเที่ยวครับเอาละตอนนี้ท่านไปเนี่ยท่านได้กราบสักการะพระพุทธรูปตั้งแต่สมัยอยุธยาหลายองค์ด้วยนะครับเท่าที่ดูที่เท่าที่ดูอย่างวัดหลวงหักนี่ก็สามองค์แล้วนะครับหลวงพ่อดำหลวงพ่อขาวนะครับหลวงพ่อสำนึกเนี่ยนะครับท่านไม่ต้องไปถึงอยุธยาจับไหว้พระเข้าวัดแล้วก็เป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็อยู่ร่วมสมัยกับอยุธยาครับแล้วเรามาในภาพรวมมาในส่วนของกระบวนน้องสนุนแล้วก็ผลิตภัณฑ์ข้าวเม่าที่ท่านจะได้เห็นในวันนี้เนี่ยนะครับเรื่องของข้าวเม่าที่นี่เป็นแหล่งผลิตที่มากที่สุดในประเทศไทยนะครับอยู่ที่นี่นะครับปีหนึ่งต่อตัวเรือนเนี่ยมีเป็นหลายเท่าได้หลักล้านนะครับคนที่ทำเราเริ่มมาจากทำกระเดื่องครับทำกระเดื่องต้นเรียกต้นบองนะครับต้นบองวันนี้ท่านจะได้เห็นพบกองที่มีอายุไม่ต่ำกว่า50ปีนะครับไอ้พุ่งพงเมืองทองในศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มาหมดแล้วนะครับแล้วก็ได้หาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะครับมาช่วยเอาเรื่องของนวัตกรรมมาช่วยในเรื่องของการผลิตตัวนี้เป็นลักษณะกระบวนการดูเหมือนคล้ายๆกลุ่มโรงงานนะครับแล้วก็ตอนที่นางรำเมื่อกี้เนี่ยครับน้องๆที่เป็นเยาวชนเนี่ยจบปริญญาตรีมาขับมาตอนนี้มาทำการตลาดโดยนำไปสู่เรื่องของโลกออนไลน์นำไปสู่เรื่องของการรับประกันคุณภาพคือมีอย.นะครับผมที่อย.นะที่นี่นะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาไปทำเองที่บ้านมีการทำเป็นแบบแห้งมีการอบนะครับสามารถมีผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นเยอะมากกับน้องๆเหล่านี้แล้วก็ทางสาขาและสาขาบริษัทที่มาช่วยนะปัจจุบันเนี่ยนะครับตั้งแต่ประกวดหมู่บ้านนวัตวิถี
ของ

0: พัฒนาชุมชนเมื่อ8ปีที่แล้วโดยวิธีที่นะครับที่เราลองที่จะดูแล้วก็ที่นี่ก็คือหนึ่งในนั้นแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยท่านนายกผมเนี่ยนะครับนายกเรียนศักดิ์ท่านสมครับท่านผู้ใหญ่ผมมารับคณะที่มาดูงานเนี่ยเยอะมากนะครับที่เป็นเรื่องคณะเป็นที่สำคัญน้อยนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ได้ต้อนรับท่านอยู่นะเสด็จกันนะครับจากจังหวัดแล้วก็เป็นนักท่องเที่ยวแล้วก็หวังอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าวันนี้จะที่ท่านจะได้เห็นในพื้นที่เรารอทั้งวันเนี่ยจะได้ไปต่อยอดในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท่องเที่ยวท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์นะครับก็จะเป็นอย่างยิ่งนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับขออนุญาตต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดีครับขอบคุณครับ
1: นี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารทั้งหมดนะคะในรายการร่วมสร้างประเทศไทยที่นำฝากกันค่ะท้ายนี้ต้องขอพระคุณเป็นอย่างสูงกับการติดตามรับฟังรายการของคุณผู้ฟังทุกท่านในทุกทางนะคะสวัสดีค่ะที่ฉันเรวดีของสากลต้องจากลาไปด้วยเวลาเพียงนี้ครับพบกันใหม่นะคะในวันเสาร์หน้านะคะเวลา10 นาฬิกาโดยประมาณถึง 11 นาฬิกากับรายการร่วมสร้างประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่10จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมาถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
6: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
5: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
6: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
5: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
6: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
1: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่10จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะนี้จนถึงวันที่31สิงหาคม
7: ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากได้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่10จังหวัดได้แก่จังหวัดน่านเชียงรายเชียงใหม่ตากแม่ฮ่องสอนกาญจนบุรีจันทบุรีตราดระนองและพังงาเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้จนถึงวันที่31สิงหาคมเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยทำให้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า100มิลลิเมตรและเกิดน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่อาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้วปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: สำนักงานชลประทานที่7ลงพื้นที่ตรวจวัดการไหลของน้ำในจังหวัดอุบลราชธานีพบว่าขณะนี้น้ำจากแม่น้ำมูลยังคงระบายลงสู่แม่น้ำโขงได้ดี
8: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยว่าสำนักงานชลประทานที่7ลงพื้นที่วัดค่าอัตราไหลของน้ำเพื่อตรวจสอบอัตราการไหลของน้ำสำหรับนำข้อมูลมาประกอบการวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำให้สอดคล้องและทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมสถานการณ์ในทุกมิติโดยได้มีการลงพื้นที่วัดค่าอัตราการไหลของน้ำทั้งหมด2จุดได้แก่จุดที่1 บริเวณสะพานขงเจียมอำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีและจุดที่2ณบริเวณสะพานพิบูลมังสาหารอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีจากการตรวจสอบพบว่าปัจจุบันสถานการณ์แม่น้ำโขงที่อำเภอขงเจียมระดับน้ำอยู่ที่ 101.20 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางการระบายน้ำจากแม่น้ำมูลลงสู่แม่น้ำโขงยังคงระบายได้ดีอย่างไรก็ตามหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งไปที่โครงการชลประทานจังหวัดใกล้บ้านหรือโทร1460สายด่วนกรมชลประทานได้ตลอด24ชั่วโมงกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
1: ประเทศญี่ปุ่นมีเด็กเกิดเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 ในช่วง6เดือนแรกของปีนี้นับเป็นการเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ11ปีกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการของญี่ปุ่นเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าจำนวนเด็กเกิดในญี่ปุ่นซึ่งรวมถึงเด็กที่เกิดจากชาวต่างชาติที่พำนักในญี่ปุ่นในช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายนที่ผ่านมาอยู่ที่ 342,068 คนเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 หรือ 2,788 คนเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วนับเป็นครั้งแรกในรอบ11ปีที่จำนวนเด็กเกิดในญี่ปุ่นช่วง6เดือนแรกเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบเป็นรายปีความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นผลมาจากการที่ตัวเลขการแต่งงานในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นในปี2567และ2568ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อจำนวนเด็กเกิดขณะที่ช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้จำนวนคู่แต่งงานในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 จากปีก่อนหน้ามาอยู่ที่ 238,979 คู่อย่างไรก็ตามจำนวนเด็กเกิดในญี่ปุ่นเมื่อปี2568ลดลงมาอยู่ที่ 750,000 คนนับเป็นสถิติต่ำสุดเป็นปีที่10ติดต่อกันปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

้าใจอดีตเรียนรู้ปัจจุบันกับรายการไทยแลนด์แดนสยามรายการที่นำเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมอย่างเข้าใจอดีตเป็นประโยชน์ต่อปัจจุบันกับชโลธรจันยาทุกวันเสาร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการ Thailand แดนสยามกับผมชโลธรจันยาครับเหมือนเดิมครับเรากลับมาพบกันทุกวันเสาร์เวลาประมาณ 11:07 ถึงเวลา 12:00 เรากลับมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของศิลปะวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ในบ้านในเมืองของเราบางทีก็ด้วยมุมมองของผมนะครับบวกกับข้อมูลที่ได้ไปศึกษามาก็นำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังในรายการครับเป็นอย่างไรกันบ้างท่านผู้ฟังอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับมีข่าวสารบ้านเมืองที่มากมายนะครับแต่ละช่วงเวลาเราก็เปิดวิทยุฟังคลายเหงาถ้าเกิดอยู่บริเวณกรุงเทพมหานครก็เปิดคลื่น 92.5 เมกะเฮิรตซ์รวมถึงคลื่นอื่นๆนะท่านผู้ฟังก็เป็นคลื่นวิทยุที่ยังอยู่ในเครือข่ายเดียวกันถือว่าเป็นเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์เช่นเดียวกันรวมไปถึงคลื่น AM นะครับ AM ก็มีทั้ง819 891ก็เป็นคลื่นที่รับสัญญาณเช่นเดียวกันนะท่านผู้ฟังวันอาทิตย์ที่ผ่านมาผมได้ไปงานครบ63ปีมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับนั่นก็คือวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมผมก็ไปปฏิบัติหน้าที่พิธีกรนะครับและระหว่างนั้นระหว่างพูดคุยกับพี่ๆเจ้าหน้าที่พี่ๆเจ้าหน้าที่ก็น่ารักมากนะครับในการพูดคุยรวมถึงการดูแลต่างๆผมก็ด้วยความประทับใจก็เลยอยากจะนำเรื่องราวของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มาเล่าในรายการหน่อยท่านผู้ฟังว่ามีหน้าที่ทำอะไรและมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรนะครับก่อนอื่นเลยโดยภายในตัวงานนะครับโดยวันที่23สิงหาคมถือว่าเป็นวันครบ63ปีของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ในงานนั้นมีนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีซึ่งเป็นนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ท่านก็เป็นประธานในพิธีวันพระราชทานกำเนิดทางมูลนิธิด้วยในงานเดียวกันนั้นพร้อมด้วยพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีซึ่งท่านเป็นประธานกรรมการบริหารคณะกรรมการบริหารกรรมการฝ่ายอาสาสมัครนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และผู้ให้การสนับสนุนมูลนิธิซึ่งงานในวันนี้จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์โดยงานเนี่ยแบ่งเป็น2ช่วงท่านผู้ฟังในช่วงแรกก็คือพิธีสงฆ์พิธีสงฆ์ก็มีการเจริญพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์นะครับซึ่งมีท่านองคมนตรีนายพลากรสุวรรณรัตน์เป็นประธานในช่วงพิธีสงฆ์นะครับส่วนช่วงที่2ของงานนั้นจะเป็นช่วงของการมอบเงินรางวัลมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดีนะครับในช่วงนี้ได้ท่านพลอากาศโทภักดีแสงชูโตท่านก็เป็นองคมนตรีนะครับในฐานะเป็นกรรมการบริหารและเลขาธิการด้วยก็ได้เป็นผู้มอบทุนนะครับในทางนี้แล้วก็เป็นมอบโล่เกียรติคุณให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในโอกาสเกษียณอายุราชการอีกด้วยและในงานยังมีรางวัลของการประกวดวิดิทัศน์นะหรือว่าเราจะรู้จักกันในคลิปวิดีโอท่านผู้ฟังอาจจะคุ้นๆกับโครงการที่ชื่อว่า RPK Live Creator ราชประชาซุปตาติดเลนนะครับซึ่งในคลิปนี้ทางมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ก็ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ของเราอีกด้วยในตรงนี้ก็มีการมอบทุนการศึกษามากมายนะครับด้วยบรรยากาศที่มีความเป็นกันเองแต่ก็อยู่ในความเป็นระเบียบเรียบร้อยในทีเดียวกันนะครับภายในงานก็มีร้านรวงต่างๆที่มาออกบูธจัดจำหน่ายสินค้านำอาหารมาเลี้ยงนะครับก็มีน้องๆนักเรียนพอเสร็จจากพิธีรับมอบทุนก็ลงไปทานข้าวข้างล่างกันนะครับบริเวณหน้ามูลนิธิราชประชานุเคราะห์จะเป็นมูลนิธิที่อยู่ภายในบริเวณของตัวกระทรวงทรัพยากร ขออภัยครับอยู่ในบริเวณกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะผมก็จะออกไปทรัพยากรเนี่ยจะอยู่ตรงอาลีนะท่านผู้ฟังแต่ว่ากระทรวงพม.เนี่ยพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยจะอยู่ตรงถนนกรุงเกษมนะครับขับรถไปหน่อยเดียวก็แถวๆทำเนียบรัฐบาลตรงนั้นตลาดนางเลิ้งอะไรแถวๆนั้นท่านผู้ฟังก็ได้เห็นนะครับความงดงามของการแบ่งปันซึ่งกันและกันนะครับรวมไปถึงสิ่งต่างๆความน่าสนใจนะท่านผู้ฟังถ้าเกิดเราดูที่ตัวมูลนิธิเราจะเห็นถึงความหมายแต่ก่อนอื่นเลยนะครับโดยประวัติความเป็นมาของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ก็ได้ถือกำเนิดจากความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่มีต่อประชาชนที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนตั้งแต่ปี2505นู่นเลยทีเดียวท่านผู้ฟังเมื่อประมาณ 63-64 ปีที่แล้วซึ่งตอนนั้นนะครับประเทศไทยของเราก็ประสบกับภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งใหญ่ที่ชื่อว่าพายุโซนร้อนแฮเรียตที่สร้างความเสียหายเป็นอย่างมากแก่12จังหวัดทางภาคใต้โดยเฉพาะที่แหลมตะลุมพุกอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชเราอาจจะคุ้นชื่อกับเหตุการณ์ตะลุมพุกอยู่นะครับที่เป็นเหตุการณ์ภัยพิบัติครั้งใหญ่มากๆผมไม่แน่ใจเหตุการณ์พายุโซนร้อนแฮเรียตนี้คือครั้งเดียวกับที่เรือหลวงจักรีนฤเบศรได้ออกไปช่วยเหลือในเหตุการณ์นี้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ผมเหมือนจะคุ้นๆเหตุการณ์ไหนสักเหตุการณ์ถ้าเกิดผมให้ข้อมูลผิดขออภัยนะฮะตรงนี้ก็เราก็จะคุ้นชื่อกับเหตุการณ์ตะลุมพุกที่เกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่มากๆจนถึงหนังก็มีนะหนังก็มีคนมาสร้างหนังเรื่องเหตุการณ์ตะลุมพุกซึ่งเกิดจากพายุโซนร้อนแฮเรียตนี่เองนะครับเหตุการณ์นี้สร้างความเสียหายอย่างมากใน12จังหวัดทางภาคใต้ก็จึงมีการให้พระราชทานความช่วยเหลือนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และในการพระราชทานความช่วยเหลือนั้นนะครับพระองค์ท่านก็ยังได้พระราชทานเงิน3ล้านบาทที่เหลือจากเงินที่ช่วยเหลืออยู่เดิมแล้วนั้นเป็นทุนประเดิมก่อตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์อีกด้วยโดยชื่อมูลนิธินะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นชื่อที่มีความไพเราะและมีความหมายที่ลึกซึ้งอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าราชประชานุเคราะห์หมายถึงว่าพระราชาและประชาชนอนุเคราะห์ซึ่งกันและกันนั่นเองตรงนี้ก็มีความหมายอีกนะท่านผู้ฟังว่าหมายความว่าพระราชประสงค์ว่าเวลาทำงานควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้วยและส่งรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ก็จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายเมื่อวันที่23สิงหาคมปี2506นั่นเองนะครับและจบจากปี2506จนมาถึง2569ก็ประมาณ63ปีนะท่านผู้ฟังโดยตลอดเวลา63ปีที่ผ่านมาโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ก็ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆแก่ประชาชนมาอย่างยาวนานนะครับดังผลงานอันประจักษ์ชัดทั้งด้านสาธารณภัยอย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับรวมถึงด้านการศึกษาด้านการศึกษาก็เป็นเรื่องของการมอบทุนนั่นเองมอบทุนการศึกษาให้เด็กที่มีเกรดเฉลี่ยในการเรียนที่ดีรวมถึงการขับเคลื่อนและส่งต่อน้ำพระทัยและความห่วงใยจากพระราชาและความปรารถนาดีของประชาชนที่มีต่อเพื่อนร่วมชาติอีกด้วยทางมูลนิธิยังคงยึดมั่นแนวพระราชดำริในการบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนมาเป็นกรอบในการดำเนินงานเสมอมาส่งมอบน้ำใจของคนในชาติและความห่วงใยจากพระราชาในยามที่เกิดเหตุสาธารณภัยต่างๆโดยฉับพลันไม่ว่าจะเป็นอัคคีภัยอุทกภัยวาตภัยภัยหนาวซึ่งก็จะมีการเชิญถุงยังชีพพระราชทานเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคผ้าห่มและเสื้อกันหนาวนะครับรวมถึงการมอบถังเก็บน้ำภัยแล้งในหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำดื่มการจัดหาเต็นท์นอนสำหรับผู้ประสบภัยที่ต้องอพยพจากที่อยู่อาศัยเราก็จะเห็นงานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์อยู่อย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดๆที่มีการมอบถุงพระราชทานถุงยังชีพพวกอาหาร เครื่องนุ่งห่มต่างๆนั่นเองส่วนสถานการณ์ปัจจุบันท่านผู้ฟังที่มีเรื่องของน้ำท่วมในที่ต่างๆโดยเฉพาะภาคเหนือนะครับเราอย่างอธิจังหวัดน่านนะท่านผู้ฟังที่ตอนนี้น้ำก็ไปหมดแล้วแต่ว่าก็ยังต้องทำความสะอาดเมืองอยู่เพราะว่ามีดินโคลนที่ไหลมาจากภูเขานั่นเองพวกโคลนพวกกิ่งไม้รวมถึงซากสิ่งต่างๆที่ไหลมากับน้ำด้วยซึ่งมาอยู่ในเมืองซึ่งตอนนี้จังหวัดน่านก็ยังคงทำความสะอาดเมืองนะครับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ก็มีการจัดส่งสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นการเร่งด่วนเพื่อไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านไม่ใช่แค่เพียงจังหวัดอำเภอเมืองเท่านั้นแต่ยังเป็นอำเภอรอบๆอย่างอำเภอเวียงสาอำเภอท่าบางผาอำเภอปัวรวมทั้งสิ้น 3,150 ชุดแบ่งเป็นถุงพระราชทานจำนวน 3,000 ชุดและถุงพระราชทานสำหรับเด็กแรกเกิดถึง2ปีจำนวน150ชุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนั่นเองท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นงานที่สำคัญของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตัวมูลนิธินี่ท่านผู้ฟังถือว่าเป็นมูลนิธิที่อยู่มาโอ้โหน่าจะมากกว่าอายุของผมหลายปีคูณ2ประมาณนั้นนะท่านผู้ฟังทำงานกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วภายในมูลนิธิตอนที่ท่านองคมนตรีท่านก็ได้นะผมก็แอบสังเกตนะท่านผู้ฟังเวลาท่านองคมนตรีคือปกติเวลาที่เขาจะให้ประธานในพิธีกล่าวนะครับเกี่ยวกับเรื่องของวันกำเนิดเรื่องของหน้าที่ของมูลนิธินะครับเขาก็จะมีสคริปต์ให้แต่ท่านองคมนตรีนี่ท่านอ่านเองพูดออกมาเองจากใจท่านจริงๆนะครับแล้วก็เป็นถ้อยคำที่ผมฟังแล้วผมก็รู้สึกว่าได้รับแรงบันดาลใจในการที่จะใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นนะครับจะมากจะน้อยก็พยายามนะครับผมฟังท่านองคมนตรีผมก็ซาบซึ้งเป็นสิ่งที่อยู่มาจากใจท่านจริงๆท่านอ่านสคริปต์ท่านไม่ได้อ่านสคริปต์นะครับท่านผู้ฟังนั่นก็เป็นสิ่งที่ผมนำมาเล่านะครับจากประสบการณ์ที่ผมได้ไปเป็นพิธีกรนะครับในงานวันครบ63ปีมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตรงนั้นนะครับก็มีบรรยากาศที่เป็นกันเองบรรยากาศที่น่ารักมากๆเลยนะครับก็เราก็เอาใจช่วยนะครับรวมถึงร่วมบริจาคได้นะครับมูลนิธิที่เป็นประโยชน์แก่สังคมอย่างแท้จริงเอาละครับท่านผู้ฟังเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเรามาติดตามความเคลื่อนไหวว่าในการสร้างพระเมรุมาตรนั้นตอนนี้มีในส่วนใดที่คืบหน้าไปบ้างจริงๆมีหลายส่วนที่คืบหน้าเลยนะครับแต่ว่าในพิธีการนะครับในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงในครั้งนี้ผมเลือกเรื่องที่เกี่ยวกับกระดาษทองย่นสาบสีสอดแววมาเล่าในรายการ Thailand แดนสยามให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนะครับเพราะผมพยายามหาตอนแรกผมก็จะหาข้อมูลเสริมว่ากระดาษทองย่นสาบสีสอดแปลวนี้คืออะไรหาในอินเทอร์เน็ตไม่มีเลยนะท่านผู้ฟังไม่มีขึ้นนะครับแต่ว่าผมเอาข้อมูลนี้มาจากศูนย์ประชาสัมพันธ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นศูนย์ประชาสัมพันธ์ในสังกัดของกรมประชาสัมพันธ์นะครับเขาก็ลงพื้นที่ทำข้อมูลกันอย่างละเอียดมากๆนะครับจนมีอยู่ข้อมูลหนึ่งเรื่องกระดาษทองย่นสาบสีสอดแววเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นหนึ่งในงานช่างโบราณประดับพระเมรุมาตรอีกด้วยก็ถือเป็นความรู้ใหม่ๆผมก็เลยนำมาเล่าในรายการเป็นเกร็ดความรู้ด้วยนะครับท่านผู้ฟังกระดาษทองย่นสาบสีสอดแววนั้นนะครับเป็นงานฉลุลายกระดาษทองย่นซึ่งเป็นงานที่ใช้สำหรับอาคารชั่วคราวซึ่งพัฒนารูปแบบมาจากการปิดทองประดับกระจกแต่ต แทนที่เราจะปิดทองประดับกระจกนั้นก็จะใช้กระดาษทองย่นฉลุเป็นลวดลายแล้วนำกระดาษสีต่างๆมาซ้อนด้านหลังลายเพื่อให้เกิดสีสันและแววของลวดลายเทคนิคนี้เขาก็เลยเรียกว่าการสาบสีสอดแววนะเป็นการเทคนิคทางช่างโบราณคือพระเมรุมาตรเนี่ยท่านผู้ฟังผมพูดอีกหน่อยก็คือพระเมรุมาตรในท้องสนามหลวงนะครับที่จัดสร้างขึ้นเพื่อที่จะใช้ในพระราชพิธีในช่วงเดือนธันวานะครับเป็นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ได้อยู่ถาวรแต่ว่าเป็นสิ่งที่ถูกสร้างเป็นการชั่วคราวนะครับเพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงในที่นี้เมื่อสร้างกันเป็นการชั่วคราวเนี่ยท่านผู้ฟังบางทีการใช้วัสดุต่างๆก็ต้องมีเทคนิคที่เหมาะแก่การที่ใช้สำหรับเป็นสิ่งที่อยู่แค่ชั่วคราวเท่านั้นจากเดิมเราอาจที่จะประดับกระจกถ้าเกิดท่านผู้ฟังฟังรายการของผมที่ผมนำความคืบหน้าในเรื่องต่างๆมาเล่าให้ฟังเนี่ยท่านผู้ฟังอาจจะนะครับได้ยินเรื่องของการประดับกระจกในราชรถพระมหาพิชัยราชรถนะที่ผมนำมาประดับกระจกซึ่งพระมหาพิชัยราชรถนั้นก็จะเป็นราชรถที่ประดิษฐานพระโกศของสมเด็จพระพันปีหลวงด้วยแล้วก็อันเชิญพระโกศสู่ท้องสนามหลวงนะครับโดยพระมหาพิชัยราชรถซึ่งพระมหาพิชัยราชรถนี้ก็ถือว่าเวลาที่เขาแก้ไขปรับปรุงก่อนที่จะถึงงานจริงเนี่ยโดยกรมศิลปากรที่เขาได้มอบช่างให้มาประดับตกแต่งกระจกรวมถึงซ่อมแซมบำรุงต่างๆก็จะเป็นการประดับกระจกทีนี้แต่ราชรถเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่มาเป็นเวลายาวนานแล้วโดยเฉพาะพระมหาพิชัยราชรถที่องค์นี้นะครับเขาเรียกเป็นองค์นี้เนี่ยเป็นองค์ที่อยู่มาตั้งแต่สมัยของต้นรัตนโกสินทร์ถือว่าเป็นถาวรวัตถุก็ว่าได้แต่ว่าพระเมรุมาตรไม่ใช่ถาวรวัตถุนะครับเป็นสิ่งที่ถูกจัดสร้างเป็นการชั่วคราวเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะใช้การประดับกระจกก็อาจจะเป็นการที่ยากสักหน่อยท่านผู้ฟังอาจจะเป็นการที่เรามีเทคนิคเรามีเทคนิคอื่นๆผมใช้คำนี้เรามีเทคนิคอื่นๆอย่างเรื่องของงานฉลุลายกระดาษทองย่นสาบสีสอดแววเรามีเทคนิคนี้ในการทดแทนกันได้เขาก็เลยช่างเขาก็เลยเลือกใช้เทคนิคนี้คือเดิมทีเนี่ยผมก็คิดว่ากระดาษทองย่นสาบสีสอดแววตรงนี้ก็จะเป็นเทคนิคนะครับเป็นเทคนิคคือตอนแรกผมคิดว่าจะเป็นการประดับกระจกนั่นแหละท่านผู้ฟังซึ่งก็จะเป็นกระจกเวลาที่เราเห็นก็จะเป็นลายสวยๆลายแบบนั้นภายในพระเมรุมาตรภายในพระเมรุมาตรตรงแถบๆนั้นนะครับเมื่อวันจริงท่านผู้ฟังก็น่าจะเห็นเป็นภาพได้อย่างชัดเจนนะครับน่าจะมีการนำเสนอข่าวสารกันตรงนี้ตอนแรกผมก็นึกว่าบนพระเมรุมาตรนั้นเป็นการประดับกระจกอ๋อแต่จริงๆแล้วเป็นอีกเทคนิคหนึ่งก็คือเทคนิคการใช้กระดาษทองย่นสาบสีสอดแววนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นความรู้ผมได้ความรู้เพิ่มผมก็เลยอยากที่จะนำมานะครับเสนอในรายการ Thailand แดนสยามให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนะครับโดยบริเวณฐานองค์พระเมรุมาตรนั้นก็มีการใช้เทคนิคที่เขาเรียกว่าการซ้อนไม้เพื่อสร้างระดับและรูปทรงให้เกิดมิติก่อนประดับตกแต่งด้วยกระดาษทองย่นฉลุลายทำให้ลวดลายมีความโดดเด่นขึ้นนะครับและหัวใจสำคัญของการสาบสีสอดแววนั้นก็คือเส้นลายต้องต่อเนื่องถึงการตามแบบของงานฉลุโดยเนื้อลายเป็นสีทองและใช้กระดาษสีต่างๆสอดไว้ด้านหลังเพื่อให้เกิดสีสันแทนการใช้กระจกสีในงานปิดทองประดับกระจกนั่นเองงานศิลปกรรมทุกตอนของไทยของเราอย่างนี้นะครับก็ต้องอาศัยความประณีตและทักษะของช่างเพื่อให้ลวดลายและสีสันปรากฏอย่างงดงามสมพระเกียรตินั่นเองซึ่งกระดาษทองย่นสาบสีสอดแววนะท่านผู้ฟังโดยก่อนหน้านั้นถ้าเกิดเราย้อนไปในวันที่17สิงหาคมนะครับทางสมาคมวิเทศพาณิชย์ไทยจีนนะครับก็ได้นำทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายกระดาษทองย่นตรงนี้นะครับซึ่งมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 11,000 ตารางเมตรอันใช้สำหรับการประดับตกแต่งพระเมรุมาตรในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จ พระพันปีหลวงนะครับแล้วเมื่อมีการถวายโดยสมาคมวิเทศพาณิชย์ไทยจีนนะครับการต่อมาขั้นตอนต่อมาก็คือนำกระดาษสอดสีสอดแววตรงนี้นะครับนำกระดาษทองย่นสาบสีสอดแววมาทำเป็นให้เกิดความสวยงามเพื่อประดับบริเวณพระเมรุมาตรต่อไปโดยข้อมูลนะครับผมก็จะนำมาเสนอในรายการ Thailand Dance สยามอยู่เรื่อยๆนะครับเมื่อมีข้อมูลเพราะจริงๆแล้วทางศูนย์ประชาสัมพันธ์นะท่านฟังเขาก็มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารได้นะครับในหลายช่องทางทั้งทางเว็บไซต์ก็มีเว็บไซต์ในพิมพ์ Queen Circuit หรือใน Facebook ก็พิมพ์ Queen Circuit เช่นเดียวกันก็จะขึ้นเป็นเว็บเพจ Facebook นะครับเขาก็จะอัปโหลดข้อมูลตลอดซึ่งบางทีไม่ใช่แค่ข้อมูลของแค่เรื่องของการประดับตกแต่งพระเมรุมาตรเท่านั้นแต่ว่ายังมีข้อมูลในเรื่องของทหารกองพันต่างๆที่เขาได้เตรียมการนะครับผมเห็นการแต่งกายของม้านะครับที่จะใช้ในการอัญเชิญริ้วขบวนในวันงานนะครับอันนี้ก็เป็นต้นแต่ว่าผมแค่ไม่ได้นำมาเล่าในรายการเท่านั้นเองนะครับถ้าเกิดท่านผู้ฟังท่านใดอยากรับทราบข้อมูลอย่างเต็มๆนะเต็มอิ่มมากกว่านี้ท่านก็พิมพ์ใน Facebook ได้เลยนะครับว่า Queen สุริกิจก็จะเห็นข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์มากๆนะครับก็ขอชื่นชมในตรงนี้นะครับต่อมานะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือพระราชพิธีถวายพระเพลิงนะครับอีกงานหนึ่งซึ่งตรงพระราชพิธีนี้นะครับซึ่งเป็นการบวงสรวงนะครับบวงสรวงเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งเขาก็มีการบวงสรวงและตัดไม้จันหอมเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพนะครับถวายพระเพลิงพระศพตรงนี้การตัดไม้จันหอมนะครับก็คือทางสำนักพระราชวังก็ได้ร่วมกับกรมศิลปากรและกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมีการสำรวจและคัดเลือกต้นจันหอมที่ยืนต้นตายตามธรรมชาติจำนวน20ต้นเพื่อนำไปจัดสร้างพระโกฏไม้จันพระหีบไม้จันและเครื่องประกอบไม้จันโดยต้นไม้นะครับต้นไม้ที่ทางสำนักพระราชวังนะครับได้ไปนำไม้จันมาก็คือต้นไม้ภายในอุทยานแห่งชาติกุยบุรีซึ่งภายในอุทยานแห่งชาติกุยบุรีนะครับก็จะมีไม้จันหอมที่เขานำมานะครับดำเนินการตัดและแปรรูปเป็นไม้จำนวน370ท่อนแบ่งเป็น 1,350 แผ่นก่อนที่จะส่งมอบให้สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรได้ดำเนินการตามแผนงานต่อไปท่านผู้ฟังจะได้ยินนะท่านผู้ฟังไม้จันหอมเนี่ยตอนของพระพันปีก็อุทยานแห่งชาติกุยบุรีตอนองค์พานะครับก็เป็นอุทยานแห่งชาติกุยบุรีเหมือนกันผมก็เลยสงสัยนะท่านผู้ฟังก็เลยไปค้นหาข้อมูลต่อว่าเอ๊ะทำไมต้องอุทยานแห่งชาติกุยบุรีนะครับก็ได้ข้อมูลทางธรรมชาตินะครับข้อมูลเรียนเกี่ยวเนื่องกับสภาพของป่ารวมถึงลักษณะของการเกิดต้นจันหอมนะครับเพราะว่ามีมากภายในอุทยานแห่งชาติกุยบุรีด้วยความที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีเป็นพื้นที่ป่าที่มีความชุ่มชื่นและมีความร่มรื่นนะครับพื้นที่ป่าลักษณะนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่ต้นจันหอมขึ้นกระจายอยู่ทั่วทั้งป่านะครับและจากการสำรวจของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็พบว่าพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีนั้นก็ถือว่าเป็นหนึ่งในแหล่งต้นจันหอมที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีคุณภาพเหมาะสมที่สุดในการนำมาใช้ประกอบพระราชพิธีซึ่งต้นจันหอมที่พบในพื้นที่นั้นนะครับมีอายุมากกว่า100ปีทั้งนั้นเลยท่านผู้ฟังต้นจันหอมก็จะมีลักษณะที่เป็นเนื้อไม้แน่นมีสีน้ำตาลอมเหลืองที่สำคัญก็จะมีกลิ่นหอมอีกด้วยนะครับตามชื่อของต้นไม้ต้นนี้เลยก็คือต้นจันหอมนั่นเองซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญตามโบราณราชประเพณีต้นจันหอมที่คัดเลือกมาทั้ง20ต้นนั้นก็ถือว่าจะเป็นไม้ยืนต้นที่ตายตามธรรมชาติแล้วก็มีขนาดเส้นรอบวงเฉลี่ย150เซนติเมตรซึ่งเขาก็ดูกันมาแล้วท่านผู้ฟังว่ามีความเหมาะสมต่อการแปรรูปนะครับ ถ้าเกิดไม่ใช่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีเนี่ยไม้จันหอมมีที่ไหนอีกท่านผู้ฟังจากข้อมูลเขาก็บอกว่าเราสามารถหาไม้จันหอมได้ที่อุทยานแห่งชาติเขา300ยอดอุทยานแห่งชาติน้ำตกขั้วยางและอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนะครับซึ่งแต่ละอุทยานเนี่ยออกไปทางผืนป่าทางตะวันตกนะท่านผู้ฟังประจวบเพชรบุรีอะไรแถบๆนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นป่าอนุรักษ์ที่สมบูรณ์ในแนวเทือกเขาตะนาวศรีซึ่งทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเขาก็มีโครงการในการดูแลปลูกต้นจันหอมเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าภายหลังเสร็จสิ้นพิธีบวงสรวงผู้ร่วมงานก็ได้มีการปลูกต้นจันหอมทดแทนคืนสู่พื้นป่าจำนวน10ต้นอีกด้วยเพื่อแสดงถึงการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและอนุรักษ์ไม้มีค่าดังกล่าวไม้จันหอมนะท่านผู้ฟังถือว่าเป็นไม้มงคลที่มีกลิ่นหอมเป็นไม้มีค่าที่หายากมีชื่อทางพฤกษศาสตร์นะครับว่าแมนโซเนียกาเกียนะครับน่าจะกาเกียไม่น่าจะกาเกอีกน่าจะกาเกียท่านผู้ฟังเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางสูงได้ถึง 15-20 เมตรเนื้อไม้ก็มีความแน่นนะครับมีน้ำหนักปานกลางนั่นเองเมื่อตัดหรือขูดจะมีกลิ่นหอมคล้ายกลิ่นจันนะครับซึ่งก็เลยเป็นที่มาเป็นชื่อว่าจันหอมนั่นเองไม้จันหอมนั้นจะถูกนำมาใช้ประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงซึ่งตรงนี้ก็เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะท่านผู้ฟังไม้จันหอมยังเป็นสัญลักษณ์ของความดีความงามที่คงอยู่แม้เมื่อดับขันไปแล้วกลิ่นหอมของไม้จันหอมก็เชื่อว่าจะช่วยส่งเสด็จพระศพหรือพระบรมศพสู่สุคติภพด้วยความสงบและความศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนี่ก็คือความหมายโดยในของต้นจันหอมนะครับว่ามีความหมายโดยในแบบนี้ผมก็นำเสนอนะเราก็เห็นภาพชัดมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเวลาเราอ่านประวัติศาสตร์เนี่ยโดยเฉพาะยุคโบราณเราจะเห็นว่าการค้าขายของนครรัฐที่มีความเป็นป่าเนี่ยหนึ่งในวัตถุดิบที่สำคัญท่านผู้ฟังก็คือเป็นต้นจันหอมเขาจะเรียกจันหอมจันหอมไม้จันหอมอะไรอย่างนี้นะครับก็คงเป็นต้นไม้ที่มีความสำคัญมากๆโดยเฉพาะในความเชื่อประเพณีความเชื่อในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีต้นไม้มีป่าอยู่เยอะมีความอุดมสมบูรณ์อย่างนั้นน่ะท่านผู้ฟังนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวในประวัติศาสตร์นะครับที่ผมนำมาเล่าให้ทุกท่านได้รับฟังนะครับถึงความคืบหน้าของพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับแล้วก็พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพนะครับองค์พาของเรานั่นเองนะครับซึ่งจากข้อมูลก็จะมีความคืบหน้าต่างๆใดๆก็จะนำมาเล่าในรายการ Thailand แดนสยามให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบนะครับช่วงนี้พักฟังสปอตสักครู่แล้วกลับมาช่วงหน้าครับ
1: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
1: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
2: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
3: เรารักประเทศไทย
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์ พจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์ท่านกำลังรับฟังรายการไทยแลนด์แดนสยามดำเนินรายการโดยชโลธรจันยา

กลับเข้าสู่ช่วงที่เหลือเวลาอีกประมาณ10นาทีผมก็จะปิดท้ายด้วยข่าวสารทางแหล่งโบราณสถานสักหน่อยที่เกี่ยวเนื่องกับการท่วมที่จังหวัดน่านนะครับจากข่าวที่ออกมาเชื่อได้ว่าหลายท่านนะครับผู้รักในโบราณสถานคงจะครับเมื่อมีข่าวว่าอุโบสถวัดภูมินในจังหวัดน่านนั้นมีรอยร้าวนะครับแต่รอยร้าวไหนวันนี้ทางกรมศิลปากรตอบดูแลนะครับว่าเป็นอย่างไรสำหรับโบราณสถานโดยรอยร้าวที่ปรากฏขึ้นที่พระอุโบสถนั้นทางกรมศิลปากรก็ได้ยืนยันดังเดิมกับที่ตรวจพบภายหลังเหตุการณ์อุทกภัยเมื่อปีแล้วนะครับรอยร้าวที่ไม่กระทบถึงโครงสร้างภายในพระอุโบสถแต่เพียงอย่างใดนะครับทางกรมศิลปากรมอบหมายให้ทางวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์โบราณสถานสำรวจโครงสร้างโดยละเอียดอีกด้วยมีการขุดตรวจทางโบราณคดีเพื่อหาข้อมูลรายละเอียดไปแล้วเมื่อช่วงปลายปี2568นะครับและจากผลการตรวจสอบก็พบว่ารอยแตกร้าวรอบพระเกิดขึ้นสาเหตุก็เกิดจากการชุดตัวไม่เท่ากันของพระอุโบสถและพื้นลานโดยรอบเนื่องจากอาคารพระอุโบสถนั้นมีน้ำหนักมากก็จะเกิดการชุดตัวที่มากกว่าพื้นลานนะครับทำให้การเกิดการแตกร้าวพระอุโบสถชุดพร้อมกันทุกด้านก็จึงเกิดรอยหลาบน้อยและฐานบัวโดยรอบนะครับซึ่งขณะนี้ทางกรมศิลปากรก็ได้มีโครงการบูรณะแล้วนะการแก้ไขโดยการเสริมฐานรากที่ผนังพระอุโบสถนะครับรวมถึงการตัดแยกโครงสร้างของพระอุโบสถและลานโดยรอบเพื่อแยกการทรุดตัวและการดำเนินการในระยะถัดไปเขาก็จะใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์โบราณสถานนะครับจะมีการพิจารณาในการยกระดับเสริมฐานรากเสาเข็มทั้งผนังพระอุโบสถเสารับโครงหลังคาและองค์พระประธานต่อไปนะครับทั้งนี้ทั้ง

0: กรมศิลปากรก็ยืนยันว่าโครงสร้างของพระอุโบสถวัดภูมินทร์นั้นยังมีความแข็งแรงอยู่นะครับมีความแข็งแรงและเมื่อเกิดล่องลอยที่มีความเสี่ยงสักเล็กน้อยทางกรมก็จะเข้าไปดูแลทางพระอุโบสถในวัดภูมินทร์แล้วรวมถึงในทุกที่ทุกแหล่งแหละท่านผู้ฟังเพราะว่าแหล่งโบราณสถานถือว่าเป็นแหล่งที่ทำให้คนไทยเราได้เรียนรู้ความเป็นมาเป็นไปของบ้านของเมืองเราตัวเรามาจากไหนเราสามารถสังเกตได้จากวัดได้จากพระอุโบสถนี่คือสิ่งที่อยู่ใกล้กับชุมชนเราและเราสามารถเดินทางไปได้อย่างง่ายสังเกตได้จากบ้านวัดโรงเรียนนะสถานที่เหล่านี้คือตัวบ่งบอกความเป็นไปความเปลี่ยนแปลงพลวัตของชุมชนนั้นๆ นะครับผมก็ตอนแรกผมเห็นข่าวนี้ผมก็หวาดอยู่นะท่านผู้ฟังเพราะว่าวัดภูมินทร์เนี่ยผมยังไม่เคยไปเลยนะครับถ้าเกิดเหตุอะไรที่ทำให้โบราณสถานวัดภูมินทร์ต้องมีปัญหาเนี่ยโอ้มันก็เป็นเรื่องน่าเสียดายนะครับเพราะว่าผมยังไม่ทันไปแล้วก็นำเรื่องราวมาเล่าในรายการเลยท่านผู้ฟังอย่าพึ่งเป็นอะไรนะครับกรมศิลปากรก็เข้าไปแล้วผมก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจได้นะครับเพราะว่าวัดภูมินทร์นี่เขาจะโด่งดังนะท่านผู้ฟังเรื่องของภาพจิตรกรรมปู่ม่านย่าม่านซึ่งเป็นรูปของผู้ชายที่กระซิบผู้หญิงเขาก็เรียกว่าการกระซิบครั้งนี้เป็นการกระซิบรักบรรลือโลกนะท่านผู้ฟังก็เป็นอย่างนั้นผมอยากจะไปดูจิตรกรรมล้านนาในตรงนี้นะครับถึงความสวยงามถึงบรรยากาศของความเป็นล้านนาว่าเป็นยังไงโดยเฉพาะจังหวัดน่านนะครับโดยจิตรกรรมปู่ม่านย่ามานตรงนี้นะครับเป็นจิตรกรรมที่มาจากจิตรกรท้องถิ่นซึ่งจิตรกรท้องถิ่นเนี่ยเขามีชื่อว่าหนานบัวผันท่านเป็นศิลปินผู้เขียนจิตรกรรมประวัติศาสตร์ที่วัดภูมินทร์แล้วก็อีกวัดหนึ่งก็คือวัดหนองบัวด้วยนะครับเขากะเกณฑ์ระยะเวลาที่จิตรกรรมฝาผนังปู่ม่านย่าม่านถูกวาดขึ้นเนี่ยน่าจะถูกวาดขึ้นช่วงปี2410ถึงปี2417ระหว่างการบูรณะซ่อมแซมวัดภูมินทร์ในสมัยเจ้าอนันตอริทธิวรเดชครองเมืองน่านณขณะนั้นนะครับเราก็ผมก็อยากเห็นด้วยตาของตัวเองนะครับแต่ก็มั่นใจได้เพราะว่ากรมศิลปากรก็ลงไปดูแลแล้วนะครับก็ไม่ได้ปล่อยให้พ่อแม่พี่น้องนะครับได้กังวลเพราะว่าเมื่อกรมศิลปากรลงไปเขาก็ลงไปพร้อมผู้เชี่ยวชาญนั่นแหละท่านผู้ฟังว่าง่ายๆก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับประวัติศาสตร์ได้รับการดูแลโดยหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้เพราะว่าเวลาเรื่องน้ำท่วมมาเมื่อใดเนี่ยก็จะมีข่าวเรื่องของโบราณสถานโดนน้ำท่วมแล้วก็มีการทรุดตัวบ้างมีตรงนั้นตรงนี้พังบ้างร้าวบ้างนะท่านผู้ฟังผมก็โอ้น่าเสียดายบางที่บางแห่งเรายังไม่ได้ไปเห็นด้วยตาตัวเองเลยนะท่านผู้ฟังโบราณสถานเนี่ยเรามองด้วยตาตัวเองกับเรามองผ่านหนังสือเรามองผ่านอินเทอร์เน็ตเรามองผ่านคลิปวิดีโอเนี่ยมันแตกต่างกันสิ่งหนึ่งที่คลิปวิดีโอให้ไม่ได้นั่นคือกลิ่นกับความรู้สึกณตอนนั้นความเย็นของพระอุโบสถนั้นๆใช่ไหมท่านผู้ฟังเวลาท่านผู้ฟังเข้าไปในโบสถ์หรือว่าท่านผู้ฟังเข้าไปในพระอุโบสถเนี่ยภายในโบสถ์ก็จะมีความรู้สึกเย็นคลิปวิดีโอให้ไม่ได้นะครับเวลาท่านดูผ่านคลิปท่านอ่านผ่านหนังสือคือมันรู้ข้อมูลได้แต่ว่ามันทำให้เรารู้สึกไม่ได้พอเราไม่รู้สึกการเล่าของเรามันจะไม่เป็นธรรมชาติท่านผู้ฟังเราก็จะเล่าให้คนอื่นเราก็จะเล่าให้คนฟังรู้สึกไปด้วยไม่ได้เพราะว่าตัวเรายังไม่รู้สึกเลยความรู้สึกนั้นเกิดจากอะไรก็ต้องเกิดจากเราไปที่แห่งนั้นเองเมื่อเรารู้สึกเราจึงเล่าความรู้สึกของตัวเราได้นะครับนี่จึงเป็นสิ่งสำคัญมากๆสำหรับการเดินทางรวมไปถึงการเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์รวมถึงภูมิปัญญาต่างๆที่ผมได้ไปพบเจอนะครับผมก็จะนำมาบันทึกไว้นะครับ ก็หลายๆช่องทางหนึ่งในช่องทางของผมก็คือผ่านรายการ Thailand Dance สยามเนี่ยแหละท่านผู้ฟังก็เล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังในมุมมองของผมว่าเป็นแบบไหนนะครับเรื่องราวต่างๆแต่ละคนก็จะมีเรื่องราวที่แตกต่างกันไปวิธีการเล่าวิธีการมองภูมิปัญญาของผู้เล่าแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะครับผมก็จะมีความเฉพาะของผมนะครับถ้าให้ท่านอื่นเล่าก็จะมีความเฉพาะของท่านนั้นๆเช่นเดียวกันเรื่องแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรแต่ละคนก็จะมีลายเซ็นในการเล่าเป็นของตัวเองนะครับแต่อย่างไรก็ตามเราทิ้งการเข้าสถานที่จริงไม่ได้นั่นคือเรียกว่าเป็นสิ่งที่โดยเฉพาะนักวิทยุเนี่ยต้องเป็นต้องทำนะครับเราเข้าไปในพื้นที่จริงเพื่อนำมาเล่าให้รู้สึกเพราะตัวเรานั้นได้รู้สึกแล้วนั่นเองนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการ Thailand Dance สยามครับผมชโลธรจัญญาขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังสวัสดีครับ
1: ติดตามรับฟังรายการThailand Dance สยามได้เป็นประจำทุกวันเสาร์เวลา 11:10 น. ถึง 12:00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM

0: คูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
1: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
2: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: หยุดจังหนานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
4: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้เหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เมื่อคืนที่ผ่านมาขณะนี้สามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้แล้วคาดว่าสาเหตุเกิดจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในอาคารสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือน17จังหวัดเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มจากฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้หน่วยกู้ภัยของจีนสามารถเข้าไปถึงด่านชายแดนจีหลงเป็นครั้งแรกหลังเกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินถล่มครั้งใหญ่ในพื้นที่เทือกเขาหิมาลัยทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเตรียมลงสนามพบญี่ปุ่นในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026รอบรองชนะเลิศเย็นนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เมื่อคืนที่ผ่านมาคาดเกิดจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในอาคารขณะนี้สามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้แล้วพร้อมเร่งประเมินโครงสร้างเพื่อดับเพลิงด้านใน
1: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าจากการประเมินสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้อาคารคลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้ตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 2:00 นถึง 5:00 นที่ผ่านมาส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้นั้นทางเจ้าของโครงการคาดการว่าอาจเกิดจากแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในร้านค้าแม้ทางอาคารจะมีระบบตัดกระแสไฟฟ้าในเวลา 20:00 นแล้วก็ตามส่วนกรณีปรากฏภาพระบบสปริงเกอร์ดับเพลิงภายในอาคารไม่ทำงานตามที่ควรจะเป็นต้องรอให้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ตรวจสอบความชัดเจนอย่างละเอียดอีกครั้งโดยพื้นที่เกิดเหตุเป็นอาคารโครงสร้างเหล็กอายุราว20ปีเนื้อที่ประมาณ4ไร่ซึ่งได้รับผลกระทบจากความร้อนสูงจนเกิดการยุบตัวลงมาด้านในอาคารขณะนี้ยังคงเหลือจุดที่คุกรุ่นอยู่ภายในอีกประมาณ2จุดแต่การเข้าถึงต้นเพลิงเป็นไปได้ยากเนื่องจากมีสิ่งกีดขวางและโครงสร้างที่ไม่มั่นคงกรุงเทพมหานครจึงเน้นย้ำนโยบายสูงสุดคือต้องให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยโดยใช้วิธีฉีดน้ำหล่อเลี้ยงเพื่อควบคุมอุณหภูมิจากด้านนอกขณะเดียวกันนำรถตรวจวัดคุณภาพอากาศเข้ามาวิเคราะห์สารเคมีในพื้นที่เกิดเหตุ
2: แต่ตอนนี้ก็ยังมีจุดที่ยังมีความร้อนอยู่ด้านในสักสองจุดบางที่ยังมีการคุแล้วก็ยังมีควันออกมาอยู่แต่ตอนนี้ก็คือต้องหาทางที่จะเข้าไปในพื้นที่เพื่อไปดับที่จุดต้นเหตุถ้าไม่งั้นแล้วเนี่ยมันก็จะมีการคุแล้วก็มีควันแต่ว่าคงต้องไปด้วยความระมัดระวังเพราะเรายังไม่ค่อยมั่นใจเรื่องเสถียรภาพของโครงสร้างอยู่ตรงไหนแต่เข้าที่ดูเนี่ยเข้าใจว่ามันลามค่อนข้างเร็วแล้ววัสดุอุปกรณ์ข้างในเป็นพวกพลาสติกเป็นพวกไอ้แบตเตอรี่ต่างๆอุปกรณ์มือถือเนี่ยซึ่งมันก็ลุกลามเร็วแล้วก็มีก๊าซความพิษด้วยอีกอย่างนึงที่กังวลเช้านี้คือเรื่องควันที่ยังมีคลุกรุ่นอยู่ก็บริเวณที่ได้รับผลกระทบนี่ก็จะเป็นบริเวณที่อยู่ใต้ลมตอนนี้ลมไปทางทิศเหนือก็คือมุ่งหน้าไปทางภูเขาทองนั้นประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ก็คงต้องใส่หน้ากากแล้วก็คนที่ไม่จำเป็นก็ขออย่าเข้ามาในพื้นที่นะ
1: สำหรับยอดผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้มีทั้งสิ้น10รายส่วนใหญ่เป็นอาสาสมัครดับเพลิงและมีประชาชน1รายซึ่งล่าสุดยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล4รายโดยมีอาสาสมัคร1รายที่มีอาการหนักจากการสูดดมควันพิษจึงขอแจ้งเตือนประชาชนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ออกจากบริเวณดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยและเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ปฏิพลสถาพรมารายงาน
0: ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เพื่อติดตามสถานการณ์และให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบโดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าขณะนี้สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วแต่อาจมีบางจุดที่ยังไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างเต็มที่ขณะเดียวกันยังมีความกังวลเกี่ยวกับปัญหาควันและมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาไหม้จึงฝากเตือนให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้ามาในพื้นที่พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจวางกำลังป้องกันการลักลอบขโมยสิ่งของภายในอาคารนายกรัฐมนตรียังได้ชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของกรุงเทพมหานครที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามไปยังพื้นที่ข้างเคียงจนสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนประชาชนพร้อมกันนี้ยังแสดงความเสียใจต่อผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมให้ความช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบของทางราชการ
3: คือตอนนี้เราควบคุมเพลิงได้แล้วแต่ก็ยังมีมันเป็นจุดๆที่เป็นย่อมๆซึ่งมันยังเข้าไปไม่ได้เราถึงต้องเอาแบ็คโฮมาเคลียร์ทางเพื่อที่เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปฉีดน้ำให้ เพลิงดับโดยสงบได้แต่ยังไงก็ตามก็ไม่มีอะไรที่ต้องน่าห่วงว่ามันจะปะทุขึ้นไปพี่น้องประชาชนก็ต้องระวังนิดนึงเราก็คงจะต้องเร่งระดมฉีดน้ำให้มากที่สุดตอนนี้นะครับถ้าไม่จำเป็นก็อย่าเพิ่งเข้ามาในบริเวณนี้นะครับ
0: สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเปิดลงทะเบียนรับความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์โดยสามารถยื่นคำร้องพร้อมเอกสารประกอบได้แก่สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาสัญญาเช่าและสำเนาบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจที่ระบุรายการความเสียหายพร้อมภาพถ่ายประกอบโดยในวันนี้สามารถยื่นคำร้องได้ณบริเวณศาลาวัดพระพิเรนตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:00 นและตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปสามารถยื่นคำร้องได้ที่ฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเวลา 8:00 นถึง 16:00 นทั้งนี้หลังยื่นเอกสารและผ่านการตรวจสอบความถูกต้องแล้วสำนักงานเขตจะดำเนินการออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยและนัดหมายวันรับเงินช่วยเหลือเยียวยาณสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายอีกครั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายปกครองสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายหมายเลขโทรศัพท์022816117ในวันและเวลาราชการส่วนความคืบหน้าเหตุน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าบริเวณวงเวียนใหญ่ล่าสุดกระทรวงคมนาคมเปิดการจราจรถนนประชาธิปกฝั่งขาออก1ช่องจราจรช่วงแยกบ้านแขกมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่แล้วหลังตรวจประเมินความแข็งแรงและความปลอดภัย
4: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าที่ประชุมติดตามสถานการณ์กรณีน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าบริเวณวงเวียนใหญ่โดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.แจ้งความคืบหน้ากรณีเหตุดังกล่าวบริเวณแยกวงเวียนใหญ่โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะสัญญาที่4เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยสถานการณ์ล่าสุดภาพรวมดีขึ้นโดยรฟม.ร่วมกับผู้ตรวจสอบอิสระด้านวิศวกรรมโยธาได้ตรวจประเมินความแข็งแรงและความปลอดภัยด้านโครงสร้างผิวจราจรและอาคารใกล้เคียงไม่พบการทรุดตัวหรือเอียงตัวเพิ่มเติมมีความปลอดภัยเพียงพอต่อการสัญจรจึงได้เริ่มทดลองเปิดการจราจรบนถนนประชาธิปกฝั่งขาออกเพิ่มเติม1ช่องจราจรช่วงจากแยกบ้านแขกมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่ในวันนี้ตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปตลอด24ชั่วโมงเพื่อประเมินสภาพการจราจรก่อนพิจารณาเปิดเพิ่มเติมในระยะต่อไปสำหรับงานแก้ไขน้ำรั่วซึมผู้รับจ้างยังคงปรับปรุงคุณภาพดินอย่างต่อเนื่องโดยไม่พบการรั่วซึมของน้ำเพิ่มเติมคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนภายในเดือนตุลาคมนี้นพศรแก้วคำรายงาน
0: รัฐบาลเตรียมพิจารณาโมเดลการทำประกันภัยพิบัติธรรมชาติเพื่อแก้ปัญหาระบบการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ล่าช้าโดยรัฐบาลเป็นผู้จ่ายเบี้ยประกันภัยแทนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงทั้งหมดซึ่งจะเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันอังคารนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงปัญหาของระบบการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือภัยพิบัติในอดีตที่มีความล่าช้าและไม่ครอบคลุมโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกร่างโมเดลการทำประกันภัยพิบัติธรรมชาติโดยโมเดลนี้รัฐบาลจะเป็นเจ้าภาพในการซื้อประกันภัยพิบัติจากบริษัทเอกชนให้แก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยตรงโดยที่ประชาชนไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันเองซึ่งบริษัทประกันภัยจะเป็นผู้จ่ายเงินชดเชยเยียวยาให้แก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นเมื่อเกิดภัยพิบัติคาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันอังคารนี
5: ้ถ้ารัฐบาลจะเป็นเจ้าภาพในการดูแลประชาชนกรณีมีภัยพิบัติธรรมชาติเกิดขึ้นเนี่ยในรูปแบบของการไปซื้อประกันให้ประชาชนเราไปซื้อประกันให้แต่ไปซื้อกับเอกชนแล้วถ้ามันมีความเสียหายเกิดขึ้นภัยพิบัติเกิดขึ้นบริษัทประกันก็เป็นผู้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแต่เรื่องนี้มันต้องคิดให้ละเอียดคิดให้รอบคอบแล้วก็ได้มีการดำเนินการมาช่วงหนึ่งแล้วนะคะเพราะว่าเราปรับจากเรื่องของกองทุนซึ่งในรายละเอียดคาดว่าจะเข้าในสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีได้ในวันอังคารที่จะมีการประชุมที่สงขลา
0: จังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอ14โครงการและแผนสร้างรั้วชายแดนไทยมาเลเซียในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาตั้งเป้าฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากอย่างยั่งยืน
6: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยถึงการเตรียมนำเสนอโครงการและข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรณ์จังหวัดสงขลาโดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับโครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดนราธิวาสควบคู่ไปกับการแก้ไขอุทกภัยซึ่งแบ่งเป็นโครงการเร่งด่วนตามความต้องการของพื้นที่6โครงการงบประมาณกว่า404ล้านบาทซึ่งผ่านการประชุมกลั่นกรองและเห็นชอบจากคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอาทิโครงการก่อสร้างแก้มลิงรองรับการระบายน้ำเมืองนราธิวาสโครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินเชื่อมโยงสนามบินนราธิวาส
7: ครม.สัญจรครั้งนี้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาสนะครับผมก็จะเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนนะครับโครงการที่จำเป็นเร่งด่วนจำนวน6โครงการงบประมาณ404ล้านบาทเศษและโครงการสนับสนุนขอสนับสนุนเชิงนโยบายนะครับให้กับรัฐบาลสนับสนุนจำนวน8โครงการงบประมาณประมาณ 15,000 ล้านบาทเศษนะครับแล้วก็จะเสนอทำเวิร์กช็อปทั้งในด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านความมั่นคงและภัยพิบัติให้รัฐบาลได้รับทราบซึ่งจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนปัญหาต่างๆก็จะได้นำเรียนทางท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้รับทราบว่าราธิวาสเราประสบปัญหาอะไรเพื่อถ้าเราทำได้นะครับเราก็จะทำถ้าเราไม่ได้ก็เราขอให้รัฐบาลช่วยสนับสนุนแก้ปัญหาครับ
6: นอกจากนี้ยังได้เตรียมข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระยะยาว8โครงการงบประมาณรวม 15,000 ล้านบาทเป็นแผนพัฒนาระบบโลจิสติกการค้าชายแดนและการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบอาทิโครงการขยายทางหลวงหมายเลข4056ช่วงเขากงสู่สุไหงโกลกเชื่อมโยงเส้นทางเศรษฐกิจชายแดนให้สมบูรณ์โครงการบรรเทาอุทกภัยแม่น้ำสายบุรีตอนล่างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำบางนาราทดแทนสะพานเดิมที่ชำรุดทรุดโทรมหลังใช้งานมานานกว่า50ปีส่วนโครงการด้านความมั่นคงได้นำเสนอให้มีการเร่งรัดอนุมัติงบประมาณสำหรับการก่อสร้างรั้วชายแดนไทยมาเลเซียระยะทาง185กิโลเมตรซึ่งก่อนหน้านี้รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณให้สร้างไปแล้ว12กิโลเมตร400เมตรโดยจะเสนอให้ก่อสร้างส่วนที่เหลือกว่า90กิโลเมตรเพื่อเสริมสร้างความเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: ด้านจังหวัดยะลาเสนอแผนพัฒนาสนามกีฬาจารูโดยเสนอปรับปรุงสนามฟุตบอลและพื้นที่โดยรอบยกระดับเป็นศูนย์กลางด้านการกีฬาในอนาคต
8: ที่สนามฟุตบอลจารูพัฒนาตลาดเก่าอำเภอเมืองจังหวัดยะลาได้มีการสำรวจความคิดเห็นประชาชนและผู้ใช้บริการหลังนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเตรียมที่จะเสนอของงบประมาณจำนวน50ล้านบาทเพื่อปรับปรุงและพัฒนาสนามกีฬาซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลนครยะลาโดยผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าหากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งมีกำหนดการประชุมระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569อนุมัติงบประมาณดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสนามกีฬาและคนในพื้นที่อย่างมากนายมูนาดาหามิผู้ดูแลสถานที่กล่าวว่าสนามกีฬาแห่งนี้ก่อสร้างมานานกว่า12ปีปัจจุบันเริ่มเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานและที่ผ่านมาเคยได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมหากได้รับงบประมาณปรับปรุงจะเป็นเรื่องที่ดีเนื่องจากมีเด็กเยาวชนและประชาชนเข้ามาใช้บริการฝึกซ้อมเล่นกีฬาและออกกำลังกายเป็นประจำทางด้านผู้ใช้บริการกล่าวว่าสนามกีฬาจารูเป็นพื้นที่สำคัญและเป็นศูนย์กลางด้านการกีฬาโดยเฉพาะสำหรับเด็กและเยาวชนหากได้รับการปรับปรุงจะช่วยเพิ่มความพร้อมและความปลอดภัยรวมถึงทำให้พื้นที่มีพื้นที่เหมาะสมสำหรับการฝึกซ้อมและออกกำลังกายมากขึ้นทั้งนี้หากได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาสนามกีฬาผู้ใช้บริการเชื่อว่าจะช่วยยกระดับคุณภาพของสถานที่เพิ่มโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้มีพื้นที่สำหรับฝึกซ้อมและทำกิจกรรมด้านกีฬาอย่างมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันยังส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเป็นอีกก้าวในการเตรียมความพร้อมของจังหวัดยะลาสู่การเป็นเมืองแห่งกีฬาหรือยะลาสปอร์ตซิตี้ในอนาคตอัมรันเมหะสวท.ยะลารายงาน
0: รัฐบาลพร้อมจัดสรรงบประมาณจากพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทรัฐบาลพร้อมเดินหน้าจัดสรรงบประมาณอย่างโปร่งใสใน2ส่วนสำคัญคือในส่วน 200,000 ล้านบาทแรกจะจัดสรรให้กับโครงการไทยช่วยไทย 60-40 เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งปัจจุบันสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนในระบบเศรษฐกิจไปแล้วกว่าแสนล้านบาทและในส่วน 200,000 ล้านบาทหลังจะมุ่งเน้นในการลงทุนเพื่อเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศและลดการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศโดยเน้นกรอบการลงทุน3ด้านคือลดการใช้พลังงานฟอสซิลเพิ่มพลังงานทดแทนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีจัดการพลังงานส่งเสริมการใช้งานยานพาหนะไฟฟ้าหรือ EV ควบคู่กับการสร้างสถานีชาร์จทั่วประเทศและสร้างคนสร้างงานเพื่อรองรับเศรษฐกิจพลังงานยุคใหม่นอกจากนี้รัฐบาลได้กำหนดโครงการที่ไม่เข้าเกณฑ์อนุมัติหรือ Negative List ไว้อย่างชัดเจนได้แก่โครงการประเภทการศึกษาดูงานหรือการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนเพื่อรับประกันว่าเงินกู้ทุกบาทจะถูกนำไปใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง
5: แต่เดินหน้าต่อค่ะสำหรับพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้าน 200,000 ล้านแรกใช้ไปกับโครงการไทยช่วยไทยนะคะซึ่งนอกจากจะประคับประคองค่าครองชีพพี่น้องประชาชนแล้วเนี่ยยังกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากสร้างเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเนี่ยมากถึงแสนกว่าล้านไปแล้วส่วน 200,000 ล้านที่2ก็จะใช้ไปสำหรับโครงการเพื่อการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศเราต้องการให้ประเทศไทยของเราไม่ต้องพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศเปลี่ยนให้ครัวเรือนของบ้านเรือนของเราเนี่ยเป็นโรงงานผลิตไฟฟ้าเพราะฉะนั้น 200,000 ล้านตรงนี้เนี่ยขอให้สบายใจได้ว่ามีเป้าหมายชัดเจน
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนทรงฟื้นฟูอนุรักษ์พันปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย
11: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
12: เมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรวัดชัยวัฒนารามและโบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทรงสนพระราชหฤทัยพระนิพนธ์บทเหเรือชมปลาของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรเป็นอันมากในระหว่างที่ทรงเยี่ยมราษฎรและทรงปล่อยปลาในแหล่งน้ำต่างๆกรมประมงได้กราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพการประมงหลายโครงการได้ส่งเสริมการเลี้ยงปลาที่นำเข้าพันธุ์ปลาจากต่างประเทศเช่นปลาจีนปลายี่สกปลาหมอเทศปลากระโหดเทศและปลานวลจันเทศซึ่งส่วนใหญ่เป็นปลาจากประเทศอินเดียทำให้ทรงตระหนักว่าอีกไม่นานพันธุ์ปลาของไทยอาจสูญพันธุ์ได้จึงมีพระราชดำริให้กรมประมงฟื้นฟูและอนุรักษ์ปลาหายากของไทยไว้กรมประมงได้สนองพระราชดำริจัดทำโครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทยโดยเฉพาะปลาที่มีในกาบเหเรือชมปลาของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรเช่นปลานวลจันทร์ปลาคางเบือนปลาแก้มช้ำปลาหางไก่ปลาส้อยปลาเสือปลาแมลงภู่โดยมุ่งเน้นการศึกษาวิจัยการเพาะเลี้ยงแล้วนำไปปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อคืนความหลากหลายของชนิดปลาและรักษาสภาพความสมดุลทางธรรมชาติของแหล่งน้ำเป็นแหล่งอาหารโปรตีนและยังเพิ่มรายได้แก่ราษฎรอีกด้วยนอกจากการเพาะขยายพันธุ์ปลาน้ำจืดของไทยตามโครงการแล้วก รมประมงยังขยายพันธุ์สัตว์น้ำจืดอื่นๆเช่นกบเขียดอึ่งอ่างและกุ้งกล้ามกรามรวมกว่า57ชนิดเพื่อปล่อยลงในแหล่งน้ำทั่วประเทศในโอกาสมหามงคลต่างๆเพื่อให้แพร่พันธุ์ขยายได้มากขึ้นนำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรในแหล่งน้ำของไทยด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงเห็นถึงประโยชน์ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำจืดของไทยเพื่อเป็นแหล่งโปรตีนอาหารชั้นดีสร้างรายได้สร้างอาชีพแก่ประสบกรณิกรไทยทั่วหน้าให้อยู่ดีกินดีมีความสุขและมีชีวิตที่ดีขึ้นเพ็ญศิลป์สงเนียมเรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
0: คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางกว่า550ล้านบาทเร่งเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมปรับลดขั้นตอนทางราชการเพื่อความรวดเร็วในการจ่ายเงินช่วยเหลือ
13: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะที่อำเภอปัวจังหวัดน่านโดยล่าสุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบกลางจำนวน558ล้านบาทเพื่อนำไปเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่โดยเร่งด่วนพร้อมได้ปรับปรุงเกณฑ์การเยียวยาให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้นโดยมีหลักเกณฑ์ช่วยเหลือบ้านเรือนที่ประสบอุทกภัยฉับพลันดินโคลนถล่มหรือน้ำล้นตลิ่งแม้จะท่วมขังเป็นระยะเวลาไม่นานหรือไม่เกิน7วันแต่หากเกิดความเสียหายจะได้รับเงินช่วยเหลือหัวเรือนละ 9,000 บาทซึ่งครอบครัวผู้ประสบภัยในภาพรวมกว่า 60,000 ครัวเรือนกรณีมีผู้เสียชีวิตรัฐบาลเห็นชอบมอบเงินช่วยเหลืออัตรารายละ2ล้านบาทซึ่งในพื้นที่จังหวัดน่านมีรายงานผู้เสียชีวิตจำนวน5รายทั้งนี้นายกรัฐมนตรียังได้สั่งการให้ปรับลดขั้นตอนระบบราชการเพื่อความรวดเร็วโดยยกเลิกขั้นตอนการทำประชาคมในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั่วทั้งบริเวณและใช้การเชื่อมโยงฐานข้อมูลของระบบราชการเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ทำเอกสารชำรุดเสียหายจากน้ำท่วมโดยไม่ต้องยื่นเอกสารใหม่ให้เป็นภาระ
5: สิ่งที่ครม.ดำเนินการให้ทันทีก็คือเราได้อนุมัติงบกลางไปแล้ว558ล้านบาทที่จะเป็นในส่วนของการเยียวยาพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็ถ้าเป็นบ้านอยู่อาศัยที่เจอดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งแบบนี้แม้ว่าจะท่วมไม่นานคือไม่เกิน7วันแต่ว่าเสียหายเนี่ยก็อนุมัติให้ครัวเรือนละ 9,000 บาทภาพรวมคือ 60,000 กว่าครัวเรือนค่ะซึ่งพอเราอนุมัติงบกลางไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยทางกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเขาก็ไปเร่งดำเนินการรวบรวมข้อมูลที่แน่ๆก็คือไอ้เรื่องของประชาคมไม่ต้องทำเพราะมันกระทบหมดเป็นที่รับรู้กันได้เรื่องของการยื่นเอกสารท่านนายกก็สั่งว่าไม่ต้องให้เป็นภาระของประชาชนอำนวยความสะดวกให้ประชาชนให้ได้มากที่สุดและในกรณีที่มีผู้เสียชีวิตอย่างเคสที่น่านเนี่ยมีเสียชีวิต5รายครม.ก็เห็นชอบที่จะให้งบกลางช่วยเหลือในอัตรารายละ2ล้านบาท
13: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวได้ว่ารัฐบาลได้ยกระดับรับมืออุทกภัยและมวลน้ำจากภาคเหนือที่ไหลลงสู่พื้นที่ภาคกลางโดยเฉพาะในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ที่จะเป็นช่วงที่มีปริมาณน้ำสูงสุดโดยจัดทำแผนที่ความเสี่ยงหรือ Risk Map ที่บูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลน้ำล่วงหน้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย11หน่วยงานเข้าด้วยกันเพื่อให้สามารถคาดการระบุจุดเสี่ยงภัยแล้งน้ำท่วมซ่อมแซมเขื่อนที่ชำรุดและบริหารระบายน้ำจากแม่น้ำปิงวังยมน่านได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและจะช่วยให้การแจ้งเตือนภัยการอพยพและการจัดตั้งศูนย์พักพิงแก่ประชาชนเป็นไปอย่างเป็นระบบซึ่งจากการติดตามของคณะทำงานติดตามการบริหารจัดการน้ำในภาคกลางได้คาดการณ์สถานการณ์น้ำในเดือนกันยายนนี้ว่าปริมาณการระบายน้ำจะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งน้อยกว่าปีที่ผ่านมาที่มีการระบายน้ำสูงถึง 2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถือว่าสถานการณ์ในปีนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ที่บริหารจัดการได้แต่อาจมีน้ำขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบางแห่งเท่านั้นติดยาพันยางเทียนรายงาน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือน17จังหวัดเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มจากการที่หลายพื้นที่ของประเทศไทยจะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้ นายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้คาดการณ์ในระยะนี้ไปจนถึงวันที่2กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทางตะวันออกของภาครวมทั้งด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ส่งผลให้มีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในพื้นที่ภาคเหนือบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายเชียงใหม่น่านแพร่พะเยาเพชรบูรณ์ตากและพิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครและร้อยเอ็ดภาคตะวันตกบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดขณะเดียวกันต้องเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาของน้ำยวมบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่น้ำกกบริเวณจังหวัดเชียงรายแม่น้ำน่านบริเวณจังหวัดน่านแม่น้ำเมยบริเวณจังหวัดตากแม่น้ำยมบริเวณจังหวัดแพร่สุโขทัยและพิจิตรแม่น้ำแควน้อยและลำน้ำเฟี้ยบริเวณจังหวัดพิษณุโลกและลำน้ำยังบริเวณจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดอำนาจเจริญสำรวจจุดเสี่ยงอำเภอชานุมานเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักพร้อมทดสอบระบบหอเตือนภัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน
14: ว่าที่ร้อยตีมนสง่าลีลาดสง่างามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจังหวัดอำนาจเจริญเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่โดยลงพื้นที่อำเภอชานุมานเพื่อสำรวจพื้นที่ลุ่มต่ำเสี่ยงภัยน้ำหลากบริเวณบ้านบุงเขียวและบ้านหินขันตำบลโคกงอำเภอชานุมานจากการสำรวจพบว่าระดับน้ำปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์น้ำมากห่างตลิ่งประมาณ85เซนติเมตรมีแนวโน้มลดลงอย่างไรก็ตามได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าระหว่างวันที่29สิงหาคมถึงวันที่2กันยายนนี้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลุ่มต่ำได้ขณะเดียวกันได้ทดสอบระบบหอเตือนภัยณบริเวณโรงเรียนบ้านนาสีดาตำบลชานุมานผลปรากฏว่าระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติครอบคลุมพื้นที่แจ้งเตือนภัย4หมู่บ้านทั้งนี้จังหวัดอำนาจเจริญได้เตรียมพร้อมทั้งกำลังพลเครื่องมือและระบบสื่อสารเพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วตลอด24ชั่วโมงเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
0: สำนักงานชลประทานที่7ตรวจวัดการไหลของแม่น้ำมูลโดยยังคงระบายลงสู่แม่น้ำโขงได้ดี
15: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยว่าสำนักงานชลประทานที่7ลงพื้นที่วัดค่าอัตราไหลของน้ำเพื่อตรวจสอบอัตราการไหลของน้ำสำหรับนำข้อมูลมาประกอบการวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำให้สอดคล้องและทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมสถานการณ์ในทุกมิติโดยได้มีการลงพื้นที่วัดค่าอัตราการไหลของน้ำทั้งหมด2จุดได้แก่จุดที่1ณบริเวณสะพานขงเจียมอำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีและจุดที่2ณบริเวณสะพานพิบูลมังสาหารอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีจากการตรวจสอบพบว่าปัจจุบันสถานการณ์แม่น้ำโขงที่อำเภอขงเจียมระดับน้ำอยู่ที่ 101.20 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางการระบายน้ำจากแม่น้ำมูลลงสู่แม่น้ำโขงยังคงระบายได้ดีอย่างไรก็ตามหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งไปที่โครงการชลประทานจังหวัดใกล้บ้านหรือโทร1460สายด่วนกรมชลประทานได้ตลอด24ชั่วโมงกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งขับเคลื่อนยกระดับที่ดินทำกินและแก้ปัญหาหนี้สินมุ่งสร้างความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เกษตรกรไทย
16: นายสมคิดเชื้อคงกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าคณะทำงานติดตามแก้ไขปัญหาหนี้สินที่ดินทำกินและข้อร้องเรียนของเกษตรกรอยู่ระหว่างการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทำกินอย่างเป็นระบบทั้งการปรับเปลี่ยนเอกสารสปก. 4/01 ไปสู่โฉนดเพื่อการเกษตรเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ที่มั่นคงยิ่งขึ้นตลอดจนการเปิดโอกาสให้เกษตรกรเข้าถึงสิทธิการเช่าที่ดินอย่างถูกต้องตามกฎหมายพร้อมเร่งรัดเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่รังวัดด้วยการร่วมกับสถาบันอาชีวศึกษาและนำเทคโนโลยีดาวเทียมที่มีความแม่นยำสูงมาใช้เพื่อให้เกษตรกรได้รับสิทธิ์ในที่ดินของตนเองอย่างรวดเร็วชัดเจนและเป็นธรรม นอกจากนี้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอยู่ระหว่างการเตรียมพัฒนากฎหมายปฏิรูปที่ดินฉบับใหม่เพื่อจัดสรรการใช้ประโยชน์พื้นที่ให้ครอบคลุมและทันสมัยยิ่งขึ้นทั้งในเขตเกษตรกรรมที่อยู่อาศัยและการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาแนวเขตทับซ้อนโดยเสนอแนวทางการจัดทำพื้นที่ผ่อนปรนเพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้วางมาตรการที่เข้มข้นในการคัดกรองเพื่อให้เข้าถึงผู้ที่เดือดร้อนและช่วยเหลืออย่างตรงจุดตลอดจนประสานความร่วมมือข้ามกระทรวงในการส่งต่อและแก้ไขปัญหาอย่างตรงเป้าหมายเพื่อเร่งผลักดันนโยบายเชิงรุกให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีที่ดินทำกินที่มั่นคงและเติบโตได้อย่างยั่งยืนชาวนันมาลีรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
17: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
18: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
17: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
18: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
0: 12นาฬิกา31นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าหน่วยกู้ภัยของจีนเข้าไปถึงด่านชายแดนจีหลงเป็นครั้งแรกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินถล่มครั้งใหญ่ในเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนซึ่งติดกับเขตราสุวาของเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคมโดยพบว่าสิ่งปลูกสร้างที่ด่านชายแดนแห่งนี้ถูกทำลายเกือบทั้งหมดและเหลือแต่เพียงซากปรักหักพังส่วนการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนเกี่ยวกับการปฏิบัติการกู้ภัยในทิเบตเมื่อวานนี้ซึ่งมีประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเป็นประธานเรียกร้องให้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังทะเลสาบทานน้ำแข็งและความเสี่ยงดินถล่มรวมทั้งกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศด้านภัยพร้อมเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินภารกิจกู้ภัยอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการค้นหาและช่วยเหลือชาวจีนและชาวต่างชาติที่สูญหายทั้งหมดขณะที่ล่าสุดยอดผู้สูญหายในเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ทั้งฝั่งจีนและเนปาลรวมอยู่ที่เกือบ 2,500 รายในจำนวนนี้ราว540รายเป็นชาวต่างชาติและมียอดผู้เสียชีวิตอย่างน้อยเกือบ600รายประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐที่ระบุว่าเขาสั่งการให้นายมาโคโรบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศและนายพีทเฮกเซสรัฐมนตรีกลาโหมทำงานอย่างใกล้ชิดกับนางเดซี่โรดิเกรสรักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลาและผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนในการเข้าควบคุมน้ำมันสำรองในเวเนซุเอลาปริมาณกว่า 65,000 ล้านบาเรลโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสำหรับผู้เสียภาษีชาวอเมริกันทั้งนี้สหรัฐและเวเนซุเอลาเจรจากันเป็นเวลาหลายสัปดาห์เกี่ยวกับข้อตกลงที่จะให้บริษัทสัญชาติอเมริกันสามารถเข้าถึงแหล่งน้ำมันของเวเนซุเอลาในระยะยาวและรับประกันปริมาณน้ำมันดิบที่จะส่งไปยังสหรัฐขณะเดียวกันข้อตกลงดังกล่าวยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงการขยายบทบาทของสหรัฐในอุตสาหกรรมน้ำมันของเวเนซุเอลาซึ่งเป็นประเทศที่มีปริมาณน้ำมันสำรองมากที่สุดในโลกกองทัพฟินแลนด์ออกแถลงการเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ากองทัพสวีเดนจะเข้าร่วมการขออภัยค่ะจะเข้าร่วมภารกิจเฝ้าระวังและปกป้องดินแดนของฟินแลนด์ด้วยเครื่องบินขับไล่กริปเพนหรือและเรือรบคอเวตไปจนถึงอย่างน้อยช่วงสิ้นปีนี้พร้อมย้ำว่ายุทโธปกรณ์ของกองทัพสวีเดนจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการเฝ้าระวังทางอากาศเป็นหลักซึ่งจะทำให้กองทัพฟินแลนด์สามารถใช้ทรัพยากรที่มีเพื่อรับมือการรุกล้ำดินแดนและเหตุการณ์ต่างๆด้านนายพอลจอห์นสันรัฐมนตรีกลาโหมสวีเดนกล่าวว่าสวีเดนตอบรับคำขอจากฟินแลนด์ที่ให้เสริมการป้องกันทางอากาศเนื่องจากสถานการณ์ความมั่นคงที่เลวร้ายลงทั้งนี้ฟินแลนด์และอีกหลายประเทศต้องรับมืออากาศยานไร้คนขับหรือโดรนทางทหารที่รุกล้ำน่านฟ้าหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมาท่ามกลางความกังวลว่าสงครามในยูเครนอาจลุกลามมาถึงพรมแดนของสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ทางตอนเหนือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติของสิงคโปร์เปิดเผยว่าคดีหลอกลวงและอาชญากรรมทางไซเบอร์ของสิงคโปร์ในช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายนที่ผ่านมาอยู่ที่ 18,391 คดีลดลงร้อยละ 17.9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วอยู่ที่ 22,397 คดีซึ่งถือเป็นแนวโน้มที่ลดลงอย่างต่อเนื่องโดยเป็นคดีหลอกลวงถึงร้อยละ 91.5 ของจำนวนคดีทั้งหมดขณะเดียวกันมูลค่าความเสียหายคดีหลอกลวงในสิงคโปร์ในช่วง6เดือนแรกของปีนี้อยู่ที่ประมาณ 1,600 ล้านบาทลดลงร้อยละ 17.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนด้านสำนักงานตำรวจแห่งชาติของสิงคโปร์เน้นย้ำว่าการปราบปรามคดีหลอกลวงยังเป็นวาระสำคัญระดับชาติเนื่องจากถึงแม้สถานการณ์ภาพรวมจะดีขึ้นแต่จำนวนคดีและมูลค่าความเสียหายที่พุ่งสูงยังคงน่ากังวลต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
16: การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคืน Friday Night เรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้บุกไปเอาชนะคริสตัลพาเลซขาดลอย4-1เก็บชนะ2นัดรวดมี6คะแนนขึ้นนำเป็นจ่าฝูงได้สำเร็จส่วนคืนนี้ยังมีลงสนามอีก4คู่ลิเวอร์พูลพบนอตติงแฮมฟอร์เรสต์บอร์นมัธพบเอเวอร์ตันโคเวนทรีพบฮัลล์ซิตี้และท็อตแนมฮอตสเปอร์พบนิวคาสเซิลสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกฤดูกาล 2026-2027 ภายใต้แนวคิดศักราชใหม่ไทยลีก Rising the Game ยกระดับเกมยกระดับมาตรฐานและยกระดับฟุตบอลไทยไปพร้อมกันนางนนพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าไทยลีกฤดูกาลนี้ถือเป็นปีแห่งความภาคภูมิใจเนื่องจากก่อตั้งมาครบ30ปีจากจุดเริ่มต้นที่ยังไม่มีผู้ชมในสนามไม่มีการถ่ายทอดสดและไม่มีผู้สนับสนุนจนพัฒนาไปสู่ลีกอาชีพที่มีความแข็งแกร่งและมั่นคงซึ่งปัจจุบันไทยลีกเป็นลีกฟุตบอลที่มีมูลค่าที่สูงที่สุดในอาเซียนและมีค่าสัมประสิทธิ์จาก AFC อยู่ในอันดับ7ของเอเชียอันดับ3ของเอเชียตะวันออกรองเพียงญี่ปุ่นและเกาหลีใต้รวมทั้งอยู่ในอันดับ47ของโลก
19: แน่นอนเข้มข้นขึ้นแน่ปีนี้เนี่ยเราเปิดโควต้าต่างชาตินะฮะนักบอลเป็น10คนลงทะเบียน10คนเล่นอยู่ในสนาม7คนแต่ขณะเดียวกันเราก็ไม่ได้ลืมนักฟุตบอลไทยต้องบอกว่านักฟุตบอลไทยก็สำคัญว่าหลายคนอาจจะสู้กับนักฟุตบอลต่างชาติได้เลยเห็นได้ชัดในหลายๆทีมนะคะแล้วก็เรายังสร้างลีกอยู่ที่เป็ดขึ้นมารอให้เข้มข้นมากขึ้นเพื่อให้ส่งเสริมให้นักกีฬาที่เล่นในลีกเนี่ยไปต่อยอดสู่ทีมชาติได้แล้วก็แน่นอนสัมประสิทธิ์ของไทยลีกเองณวันนี้เนี่ยมูลค่าของไทยลีกเนี่ยน่าจะสูงสุดในอาเซียนแล้วก็สัมประสิทธิ์ของเราเนี่ยส่งผลให้เราเป็นที่3ในเอเชียตะวันออกรองจากที่1ก็คือญี่ปุ่นที่2เกาหลีใต้และที่3ไทย
16: สำหรับในฤดูกาลนี้มีสโมสรอาชีพเข้าร่วม103ทีมประกอบด้วยไทยลีก1จำนวน16ทีมเริ่มแข่งขันวันที่4กันยายนส่วนไทยลีก2มีจำนวน18ทีมและไทยลีก3จำนวน69ทีมทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมเพื่อเตรียมทำการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026รอบรองชนะเลิศที่จะพบกับญี่ปุ่นในวันนี้โค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าการฝึกซ้อมในครั้งนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีโดยเน้นไปที่การบล็อกการเซิร์ฟและการป้องกันซึ่งสภาพร่างกายและจิตใจของนักกีฬามีความพร้อมที่จะลงสนามพบกับญี่ปุ่น
20: ณตอนนี้ก็เรื่องของสภาพร่างกายสภาพจิตใจก็ส่วนใหญ่พร้อมร่างกายของทัดดาวก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ต้องให้รีคอเวอรี่ตามแผนแต่ว่าสิ่งที่สำคัญในการฝึกซ้อมวันนี้ก็นำเอาสิ่งที่คุยกันในที่ประชุมเนี่ยเพราะมันเป็นเกมแพลนนะครับเราเอามาใช้เพราะว่าในการฝึกซ้อมเนี่ยมันต้องมีเรื่องของความเข้าใจในการเล่นบอลนะเวลาทามมิ่งนะแล้วก็แอคชั่นรีแอคชั่นของการเล่นในทุกๆเรื่องนะครับวันนี้ก็โฟกัสไปว่าเราจะเล่นยังไงเราจะเสิร์ฟยังไงเราจะบล็อกยังไงเราจะดีเฟนซ์ยังไงเราจะเล่นแผนเกมการทั้งรับทั้งลุกเราจะเล่นยังไงแล้วก็ความเข้าใจด้วย
16: สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026รอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติญี่ปุ่นในวันนี้เวลา 16:15 นาทีถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ Track Asia Cup 2026ที่สนามเวโรโดรมหัวมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยเก็บคะแนนสะสมโลกเพื่อคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028มีนักกีฬาจาก38ทีม21ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมการแข่งขันโดยนายดาโตะอามาจิตซิงกิว
2: ประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันพร้อมด้วยพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยโดยนายดาโตะอมจิตซิงกิวชื่นชมสมาคมกีฬาจักรยานจัดการแข่งขันได้อย่างยอดเยี่ยมโดยการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live และ YouTube มียอดผู้ชมกว่า 20,000 วิวส่วนผลการแข่งขันในรายการคีรินรุ่นประชาชนชายใจอังสุธาสาวิทนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20แซงคู่แข่งในรอบสุดท้ายเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกคว้าเหรียญทองแรกให้กับทัพนักปั่นไทยโดยเฉือนชนะซาเวียแบรนด์จากออสเตรเลียที่ได้เหรียญเงินไปอย่างหวุดหวิดส่วนเหรียญทองแดงเป็นของนรเศรษฐาดาบุญมาส่วนรุ่นประชาชนหญิงเหรียญทองเป็นของยีบินพาร์คนักปั่นเกาหลีใต้จากทีมซังจูไซคลิงส่วนผลการแข่งขันทั้งหมดติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยานไทยไซคลิง .or.th การแข่งขันเทเบิลเทนนิสรายการ WTT Feeder Olomouc 2026ณโอเมก้าสปอร์ตเซ็นเตอร์เมืองโอโลมอสสาธารณรัฐเช็กหญิงคู่รอบชิงชนะเลิศสุธาสินีเสวตบุตรกับอรวรรณภารนังนักกีฬาเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทยคู่มือ17ของโลกแพ้ให้กับคู่ของรินเมนเดะกับมิซูสุทาเคยะคู่มือ97ของโลกจากญี่ปุ่น1ต่อ3เกม71 11-7 51และ11 13คว้าตำแหน่งรองแชมป์มาครองงานแถลงข่าว Meet the Place Asian Game 2026ครั้งที่20รอบที่3นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นประธานพร้อมด้วย6สมาคมกีฬาที่ร่วมวางเป้าหมายโดยสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองจากการแข่งขันวิ่งระยะสั้นทั้ง100และ200เมตรโดยบิวภูริพลบุญสอนมีลุ้นคว้าเหรียญทองในครั้งนี้โดยบิวภูริพลได้เปิดเผยถึงเป้าหมายของตัวเองในการแข่งขันครั้งนี้ว่าตั้งเป้าทำเวลา100เมตรให้ได้ 9.8 วินาทีแต่จะไม่สร้างความกดดันให้ตัวเอง
21: ก็หลักๆก็มีเป็น100 200 110 100เมตรชายครับผมว่าแล้วก็ถ้าสายเมตรก็ถือว่าหนักคนครับก็แบบ100เมตร200เมตรก็ต้องลงอย่างละ3เดียวถือว่าแข็งมากๆก็ต้องดูสภาพร่างกายนะว่าพร้อมกับอีเวนต์ที่4หรือเปล่าแต่ก็หวังไว้ว่าอยากจะลงให้ครบอีเวนต์ครับก็หวังไว้อย่างนั้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าเหมือนเราก็คิดว่าคู่แข่งเราก็น่าจะแข่งพอสมควรน่าจะผ่านดันเราให้ไปอาจจะ98ได้ก็หวังไว้เหมือนกันแต่ก็จะไม่กดดันตัวเองครับ
2: ส่วนสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยมั่นใจคว้า 1-2 เหรียญแม้นักกีฬาหลักอย่างวิวกุลวุฒิวิทิศสารรัชนกอินทนนท์และเดชาพลพัวรานุเคราะห์มีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยแต่เชื่อว่าจะฟิตสมบูรณ์ทันการแข่งขันพร้อมได้แรงหนุนจากหมิวพรปวีช่อชูวงที่เพิ่งคว้าเหรียญทองแดงจากศึกชิงแชมป์โลก2026ด้านเทนนิสตั้งเป้าการันตีเหรียญรางวัลนำโดยนักกีฬามือท็อป100ของโลกได้แก่ลัลลนาธาราฤดีมนัญชยาสว่างแก้วและปัตยาอิสโรขณะที่ซอฟเทนนิสตั้งเป้าคว้าเหรียญรางวัลแรกในประวัติศาสตร์เอเชียนเกมส่วนเบสบอลตั้งเป้าผ่านเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายและซอฟบอลตั้งเป้าจบอันดับ6จากทั้งหมด8ทีมปริมพัฒน์สอนการรายงาน
22: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
23: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
22: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
24: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
25: วันนี้เสนอคำว่าสุกรหมูสุกรเขียนสอเสือสระอุกอไก่รอเรือสุกรมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตว่าสุกระแปลว่าสัตว์ที่ชอบใช้จมูกทำเสียงดังสู้ๆหมายถึงหมูในภาษาไทยคำว่าสุกรใช้เป็นคำทางการเช่นประชาชนไม่ควรบริโภคเนื้อสุกรดิบๆคำว่าหมูนั้นนอกจากเป็นชื่อสัตว์แล้วยังใช้เป็นชื่อเรียกอาหารที่ทำด้วยเนื้อหมูหรือเนื้อสุกรเช่นหมูแผ่นหมูหยองเมื่อใช้ในความหมายเปรียบเทียบหมูใช้เป็นคำเรียกคนที่อ้วนแบบมีไขมันสะสมมากและแปลว่าผู้ที่สามารถเอาชนะได้โดยง่าย
24: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.ort.go.th
26: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอก
1: ระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงอ้างสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงด

สกลนครมุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:15 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 21 เซนติเมตรและเวลา 7:36 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:11 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง28 เซนติเมตรและเวลา 3:07ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง5 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 ต่อไปเป็นข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150
มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569เป็นต้นไปที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและเว็บไซต์ www.thaiticketmajor.com ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ท่านผู้ฟังครับในชีวิตประจำวันที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบการใช้เวลาว่างอย่างตั้งใจเป็นเรื่องสำคัญการวางแผนและใช้เวลาว่างอย่างมีสติไม่เพียงแต่จะช่วยให้ร่างกายและจิตใจได้พักผ่อนแต่ยังสามารถเติมพลังใจและสร้างความสุขที่ยั่งยืนการเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความสนใจของเราเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นท่านผู้ฟังที่เคารพครับดังนั้นเวลาจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราควรต้องใช้ทุกวินาทีอย่างมีคุณค่าและเกิดประโยชน์ในสถานการณ์สภาพสังคมในปัจจุบันหลายครั้งเรามักใช้เวลาว่างโดยไม่ได้วางแผนเช่นนั่งเล่นโทรศัพท์เช็คโซเชียลมีเดียหรือทำงานบางอย่างแบบเร่งรีบซึ่งอาจไม่ช่วยให้จิตใจได้พักอย่างแท้จริงการใช้เวลาว่างอย่างตั้งใจช่วยให้สมองและอารมณ์ได้รีเซ็ตลดความเครียดและสร้างความสุขจากกิจกรรมที่ให้คุณค่าต่อชีวิตสำหรับช่วงเวลาชีวิตที่เปลี่ยนไปหากเรารู้จักใช้เวลาเหลือเฟือที่มีประโยชน์จะช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และเติมพลังให้เรารู้สึกกระฉับกระเฉงแถมชีวิตมีความหมายไม่เสียเปล่าหลายคนว่างแล้วเครียดเพราะกลัวการอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรปัญหานี้จะหมดไปถ้าเรารู้จักบริหารจัดสรรเวลาให้เป็นประโยชน์แล้วเราจะรู้รอบและเป็นโอกาสให้ได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่เป็นคนที่มีคุณค่าให้เราได้ทำยามว่างทั้งสนุกและมีประโยชน์อีกด้วยครับท่านผู้ฟังครับการวางแผนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นั้นเราควรเริ่มจากสิ่งที่เราอยากทำต้องรู้แน่ชัดว่าจะทำอะไรตอนไหนถึงจะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์สูงสุดสิ่งแรกที่ต้องคิดคือเราต้องลงมือทำอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปอย่ารอคอยแรงบันดาลใจหรือรอใครมาแนะนำต้องคิดและวางแผนเองว่าอยากทำอะไรเมื่อไหร่ต่อมาให้ตัดสินใจว่าสิ่งไหนที่มีคุณค่าสำหรับเราจริงๆแล้วการพักผ่อนหย่อนใจนั่งๆนอนเพื่อชาร์จแบตหรือคิดอะไรเรื่อยเปื่อยก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ถ้าทำแล้วชีวิตเราดีขึ้นและสามารถทำให้เรามีความสุขสบายใจขึ้นอย่าจำกัดความมีคุณค่ามีประโยชน์ไว้แค่กรอบเดิมๆจงจดสิ่งที่อยากทำยามว่างออกมาจะเรียงลำดับยังไงก็ตามใจชอบนะครับหรือมองว่าทุกกิจกรรมสำคัญเท่ากันก็ได้แล้วแต่เราเลยครับนอกจากนั้นแล้วยังสามารถจดไดอารี่เล่าชีวิตที่เป็นอยู่รวมถึงชีวิตที่อยากเป็นเขียนไปด้วยว่ายามว่างทำอะไรบ้างเป็นเหมือนการสำรวจตัวเองว่าชอบหรือไม่ชอบสิ่งที่ทำไปยังอยากทำสิ่งนั้นต่อไปหรือเปล่าทำให้เห็นภาพชัดเจนว่าอยากทำอะไรในยามว่างก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มของการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วครับท่านผู้ฟังครับนอกจากนั้นแล้วยังมีอีกวิธีใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็คือการลองทำอะไรใหม่ๆเพื่อจะค้นพบด้านแปลกใหม่และน่าสนใจของตัวเองก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนแล้วออกเดินทางค้นหาตัวเองให้ได้เติบโตเราจะไม่รู้สึกเบื่อหน่ายอย่างแน่นอนเพราะมีอะไรใหม่ๆให้ท้าทายสมองและเสริมสร้างความรู้กิจกรรมก้าวข้ามคอมฟอร์ตโซนที่น่าลองก็เช่นลองทำกิจกรรมใหม่ๆที่อยากทำมาตั้งแต่นานแต่ผัดวันมาตลอดโดยเฉพาะด้วยข้ออ้างที่ว่าไม่มีเวลาทำกิจกรรมสุดที่รักที่เคยทำตลอดเมื่อ10ปีก่อนแต่ห่างไปเพราะภาระหน้าที่คราวนี้ถึงเวลาปัดฝุ่นออกเดินค้นหาตัวเองอีกครั้งแรกๆอาจจะไม่ค่อยชินแต่ขอให้เริ่มทำอย่างมีความสุขสนุกสนานเหมือนกับทำความรู้จักกันอีกครั้งท่านผู้ฟังครับการใช้เวลาว่างอย่างตั้งใจไม่ใช่เรื่องฟุ่มเฟือยแต่เป็นการลงทุนในสุขภาพจิตและสุขภาพในชีวิตประจำวันการเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมปิดสิ่งรบกวนและเชื่อมต่อกับตัวเองและคนรอบข้างช่วยให้ชีวิตมีสมดุลและคุณค่ามากขึ้นครับจบบทความประจำวันเรื่องการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เรียบเรียงและนำเสนอโดยทราวุธวิชัยดิษฐ์ ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความประจำวันดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
3: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
4: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
3: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
4: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
3: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
4: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
0: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่าน

0: ันนำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ยุงลายเป็นพาหะนำโรคร้ายโรคไข้เลือดออกโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าโรคไข้ปวดข้อยุงลายถึงกำจัดด้วยวิธีฉีดพ่นยุงลายก็เกิดขึ้นใหม่ได้แบบนี้ต้องกำจัดลูกน้ำตัดวงจรยุงลายภาครัฐชุมชนประชาชนต้องร่วมมือกันใช้มาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคเก็บบ้านให้ปลอดโปร่งเก็บขยะเศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เก็บน้ำปิดให้มิดชิดปิดฝาเทน้ำทิ้งทำต่อเนื่องทุกสัปดาห์เพื่อตัดวงจรระบาดโรคจากยุงลายจะสิ้นฤทธิ์ถ้าประชารัฐร่วมใจพิชิตลูกน้ำยุงลายโหลดแอปพลิเคชันพิชิตลูกน้ำยุงลายใช้เป็นตัวช่วยกำจัดลูกน้ำยุงลายหยุดลูกน้ำยุงลายเริ่มได้ที่บ้านคุณโทรสายด่วนกรมควบคุมโรค1422ได้ตลอด24ชั่วโมง
2: บริษัทบุหรี่ตั้งใจใช้กลยุทธ์ต่างๆเพื่อดึงดูดวัยรุ่นให้เป็นลูกค้ารุ่นใหม่ดังนั้นการปล่อยให้บุหรี่ไฟฟ้านำเข้าและจำหน่ายได้จะส่งผลกระทบต่อชีวิตลูกหลานของเราไปอีกยาวนานหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารกูหรือบารกูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
3: ขับขี่ปลอดภัยห่วงใยทุกการเดินทาง
4: แค่มองก็ทราบแล้วใช่ไหมคะว่าแอปกำลังจะพูดถึงเรื่องอะไรใช่แล้วค่ะเรื่องของการสวมหมวกกันน็อกนั่นเองค่ะคงจะเบื่อกันแล้วใช่ไหมคะที่จะต้องพูดแล้วก็ต้องฟังซ้ำๆเดิมๆแบบนี้แต่จะบอกว่าถึงเบื่อก็ต้องฟังแล้วก็ต้องช่วยกันย้ำนะคะไม่ใช่เพื่อใครเลยค่ะแต่เพื่อตัวคุณเองแอปเองเนี่ยขอร่วมเป็นอีกหนึ่งเสียงนะคะที่ร่วมรณรงค์เรื่องนี้ค่ะซึ่งทางกรมการขนส่งทางบกต้องการให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงจากการเสียชีวิตค่ะถึงแม้ว่าผลการสำรวจอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในประเทศไทยส่วนใหญ่มาจากการใช้รถจักรยานยนต์แต่ไม่ได้ทำให้ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารสวมหมวกกันน็อกเท่าที่ควรสาเหตุหลักๆก็คือไม่มีราคาแพงออกไปใกล้ๆแค่นี้ไม่ใส่ดีกว่าหรือไม่ได้ขับออกถนนใหญ่ไม่ใส่ก็ได้ตำรวจไม่จับหรอกใส่แล้วร้อนอึดอัดกลัวผมเสียทรงสวมหมวกกันน็อกกันเถอะค่ะเพราะการสวมหมวกกันน็อกจะช่วยลดความเสี่ยงและลดความรุนแรงที่จะเกิดจากการบาดเจ็บที่ศีรษะได้ถึง 72% ลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตได้ถึง 39% เลยทีเดียวค่ะอย่าลืมนะคะสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งทั้งคนขับและคนซ้อนทั้งนี้นะคะเพื่อคนที่คุณรักและคนที่รักคุณค่ะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการสุขกายสุขใจค่ะ
7: สภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคมทำให้ทุกชีวิตดิ้นรนหาความสุขโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบใดๆหากเข้าใจธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงและธรรมชาติของชีวิตค้นหาความสุขทั้งกายและใจได้ไม่ยากนักเรียนรู้เติมความสุขให้ทุกชีวิตร่วมกับรายการสุขกายสุขใจได้ที่สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ไปนี้เปิดคลื่นเปิดใจต้อนรับคณะทำรายการสุขกายสุขใจ

0: ่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณหมอพศ
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะวันนี้การรายการสุขกายสุขใจพบกับท่านผู้ฟังนะคะเป็นโอกาสทองโอกาสที่ดีนะคะปกติวันเสาร์เราจะหยุดพักผ่อนนอนหลับเนาะ
1: วันนี้เราก็มาพบท่านผู้ฟังแล้วก็ FC ของเรา
2: ใช่ๆค่ะเพราะนั้นเป็นโอกาสทองนะคะทางสวทที่ให้เกียรติแก่พวกเราในการมาจัดรายการนะคะ
1: แล้วก็
2: ได้มีมิตรสหายเนาะมิตรสหายทุกท่านทางส่งเสียงไปถึงที่บ้านทุกท่านนะคะเพราะว่าของเราสุขกายสุขใจมิติใหม่สดใสกว่าเดิมนะคะอันนี้หมอพจนากองเงินกับพี่ตุ๊กตานะคะ
1: สิริพรศรีรังกูลค่ะ
2: สิริพรศรีรังกูลนะคะวันนี้จันทวินก็ติดภารกิจใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
2: เราสามสี่คนนี้ก็คือจะมาพบกับท่านผู้ฟังนะคะในการสร้างเสริมสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นสุขภาพดีไม่มีขายสร้างได้โดยตัวเองค่ะพี่ตุ๊กตาว่าไงคะ
1: มีน้องแก้วใจจันเจริญเข้าแต่งกลอนมาให้ค่ะอยากจะอ่านให้ฟ
2: ัง อ๋อน้องแก้วใจเนาะกลอนเกี่ยวกับสุขภาพใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
2: อ๋อพี่ตุ๊กตาจะมีกลอนสวยงามสวยสดงดงามนะคะเพื่อส่งไปถึงท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังจะได้คิดเข้าไปในใจตัวเองโอ้ใช่อ่ะเชิญเลยค่ะพี่คะ
1: ฤดูกาลผ่านพ้นกระมังนะดุจคำพระท่านสอนก่อนฉะไหนสังขารล่องล่วงหน้าเดินทางไปจงวางใจอย่าไปหลงพระวงมันชีวิตนี้เกิดแล้วล้วนเป็นทุกข์จะเหลือสุขอยู่บ้างจงสร้างสรรค์ทำหน้าที่ตัวเรานี้ให้ดีพลันชีวิตอันมีค่าควรทบทวนเอ่ยค่ะต้องขอบคุณน้องแก้วใจจันเจริญนะคะที่ส่งกอดมาให้เราทุกเสาค่ะขอบคุณมากค่ะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะเพราะฉะนั้นสุขภาพดีไม่มีขาสร้างได้ด้วยตัวเองนะคะทุกท่านสดซ้ำออเดี๋ยวพี่ทุกตาอาหารออกกำลังกายอารมณ์แจ่มใสใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
2: ่ะค่ะทีนี้พี่ทุกตาก็เรียกว่าเมื่อเราได้เรียกว่าเข้ากลุ่มเนาะหลังจากที่เราได้ทำงานในระบบแล้วเนาะแล้วก
1: ็
2: ออกมาพี่ตุ๊กตาก็จะมีประสบการณ์เยอะมากๆเกี่ยวกับการทำงานสร้างเสริมสุขภาพนะคะวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังว่าในระบบของนอกระบบที่เราสร้างเสริมสุขภาพนั้นมีอะไรบ้างนะคะค่ะเชิญเลยค่ะ
1: นอกจากเป็นนักเรียนสร้างสุขสายใยโรงพยาบาลบุรีรัมย์แล้วนะคะเราก็จะมีองค์กรเอกชนด้านการทำงานด้านการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในจังหวัดบุรีรัมย
2: ์
1: ของเรานี่จะมี10โครงการค่ะโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9นครราชสีมาค่ะทีนี้ในบุรีรัมย์เรานี่มี10โครงการดิฉันก็เป็น1โครงการที่เขียนโครงการไปของบสนับสนุนได้มาจัดในกลุ่มเยาวชนเราเนื่องจากว่าตอนนี้โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในจังหวัดบุรีรัมย์เรานี่ขึ้นพุ่งสูงนะเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นเยาวชนนะคะคุณหมอ
2: ค่ะ
1: ค่ะในกลุ่มเยาวชนเรานี่ไม่มีการป้องกันนะคะป้องกันน้อยหรือไม่ตระหนักในการป้องกันตัวเองนะคะ
2: ค่ะ
1: ซึ่งเมื่อวานนี้วันที่28นะคะดิฉันได้ไปร่วมงานที่ลำไปมากเขาจัดนะโครงการนี้แหละค่ะเขาจัดเป็นโครงการชื่อว่าส่งเสริมสร้างความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขและประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อำเภอลำไปมาศจังหวัดบุรีรัมย์ชื่อว่าเขาชื่อว่ากลุ่มเขาตั้งกลุ่มขึ้นมาใจประสานใจของลำไปมาศ
2: ใจประสานใจ
1: ค่ะดังนะคะในลำไปมาศเพราะเขาทำในกลุ่มชายรักชายด้วยแล้วก็ทำในกลุ่มเยาวชนแล้วก็กลุ่มอาสาสมัครปีนี้เขาทำในกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขค่ะเขาจัดอบรมเพื่อให้อสมนะคะเขาเรียกอสมไปมีความรู้เกี่ยวกับด้านเพศด้านโรคติดต่อเพศสัมพันธ์ซึ่งวัยรุ่นเยาวชนเรานี่ไม่ตระหนักถึงการป้องกันนะคะก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ก็จะมีพวกน้องในซิฟิลิสพวกเชื้อเลิมเชื้อราพวกคอนไดรูมาก็คือ
2: ก็ประมาณ5-6 โรคโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
1: ใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือเอดส
2: ์ค่ะ
1: ตอนนี้บุรีรัมย์เราก็มีแล้วกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยค่ะเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเราก็อบรมอสมเนี่ยให้ความรู้ต่อเพื่อที่จะไปบอกกลุ่มเป้าหมายแล้วก็ไปบอกเยาวชนไปบอกประชาชนในพื้นที่ในชุมชนของเขาว่าให้เขารู้จักวิธีการป้องกันนะคะบางทีท้องในวัยรุ่นก็มีนะคะคุณหมอ
2: ค่ะ
1: ค่ะอันนี้ก็คือต้องให้ความรู้ไปกระจายข่าวดีแล้วก็ไปบอกข่าวร้ายแก่ชุมชนของเขานะคะอันนี้จัดลำไปมาศไปแล้วโดยมีคุณสมสวย ไกรคุ้มเป็นประธานกลุ่ม
2: ประธานกลุ่ม
1: ส่วนของบุรีรัมย์เราดิฉันก็จัดไปแล้วนะคะที่โรงเรียนมาลีอนุสรณ์ในกลุ่มในวัยรุ่นนะคะเด็กเยาวชนวัยรุ่นก็ได้รับความสนใจนะคะท่านเขาเรียกอะไรนะคุณพ่อนะคะซึ่งเป็นผอ.ผู้อำนวยการโรงเรียน
2: มาลี
1: อนุสรณ์ใช่ค่ะจัดให้ไปแล้วเด็ก200คนค่ะ
2: ค่ะ
1: วิทยากรก็4คนนะช่วยกันก็สนุกดีแล้วก็เด็กได้เด็กสนใจค่ะได้รับความรู้แล้วก็หายเหนื่อยนะคะคุณหมอ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นเราจะมองเห็นภาพเลยเนา
1: ะ
2: การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อจะไม่ให้เป็นโรคนั่นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะนอกจากพ่อแม่จะดูแลสุขภาพตัวเองแล้วดูแลสุขภาพลูกหลานเนาะเชื่อมโยงกับโรงเรียนด้วยนะคะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วเชื่อมโยงกับกลุ่มอาสาสมัครเนาะที
1: ่
2: เขาทำหน้าที่อยู่โดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเนา
1: ะ
2: มีอสม.แล้วก็มีโครงการหลายๆอันเนาะที่พี่ตุ๊กตาได้ไปร่วมตรงนั้นนะคะ
1: ได้ไปร่วมสังเกตการ
2: อันนี้คือการที่มีจิตสาธารณะจิตใจที่ดีเนาะที่จะมุ่งมั่นเพื่อให้ประชาชนพวกเราเนี่ยมีสุขภาพดีปราศจากโรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์เนาะ
1: ใช่ค่ะ
2: ใช่ฟังเพลงก่อนนะคะ
1: ค่ะ
2: ค่ะ

0: กลุ่มทูดีมันก็ไปได้โลด
1: ค่ะโอเคค่ะท่านฟังรายการสุขกายสุขใจวันนี้นะคะสุขกายสุขใจมิติใหม่สดใสกว่าเก่านะคะเรามีคณะผู้จัด 3-4 คนนะคะวันนี้ก็พี่ตุ๊กตาเราก็จะมาคุยกันนะคะพี่ตุ๊กตาอยู่ในฝ่ายส่งเสริมประกันรักษาฟื้นฟูนะคะค่ะพอท่านเกษียณมาแล้วก็โอ้โหมีทำหน้าที่เยอะแยะมากมายนะคะหนึ่งในนั้นที่เราได้คุยกันก็คือว่าโครงการเกี่ยวกับ NGO เกี่ยวกับอสม.ด้วยเนาะบวกกันทำให้เราได้เห็นว่าเมื่อเราอยู่ในระบบราชการเนี่ยมันก็มีโครงการที่จะทำเยอะแยะวุ่นวายมาแต่ละวันอย่างที่โรงพยาบาลก็จะมีโครงการนู่นนี่ใช่พอหมอเกษียณมาก็จะมีอันอื่นมาทำให้เราได้มองเห็นนะคะนั้นพี่ตุ๊กตาก็จะไปเจอเรียกว่าทำโครงการส่งเสริมป้องกันรักษาฟื้นฟูอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมี10โครงการอะไรที่พี่ค่ะเช่น
2: ของจังหวัดบุรีรัมย์เรานี่ปี69นี่มี10โครงการนะคะตอนนี้ก็ได้ทำไปบ้างแล้วก็จะสิ้นปีงบประมาณเข้าให้ทำไปในสิ้นปีงบประมาณนี้นะคะทำไปแล้วประมาณ 7-8 โครงการค่ะ
1: มีอะไรบ้าง
2: เ
1: ยอะพี่ค
2: ่ะค่ะวันที่1นี่เขาจะนำเสนอแล้วค่ะพรีเซนต
1: ์
2: 1กันยาเนี่ยก็จะมีโครงการ
1: ยกตัวอย่าง
2: โครงการวัยใสวัยรุ่นวัยใสป้องใส่ใจป้องกันแก้ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส
1: ์ค่ะ
2: อันนี้วัยรุ่นรู้ทันนะคะ
1: ค่ะ
2: แล้วก็โครงการของลำไปมาศก็เมื่อกี้ก็พูดไปแล้วนะคะโครงการลำไปมาศ
1: คือ
2: ไอ้เดี๋ยวก่อนนะคะแล้วจะมีโครงการของคุณปัญญานะคะคุณปัญญาโขงลำเขาก็เขียนโครงการไปขอเหมือนกันนะคะเขาก็ชื่อว่าโครงการล้อมรั้วครอบครัวป้องกันเอดส์อันนี้เขาก็ชื่อเขาดีนะคะเขาทำในโซนของเขาเนี่ยแถวบ้านยางบ้านสน
1: มอะไรนะ
2: ใช่ค่ะเพราะเขาอยู่แถวๆนั้นนะคะเขาจะรู้จักโรงเรียนขยายโอกาสอย่างนี้นะคะเพราะว่าทำในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายของลำไยมาศนี่ก็จะทำในกลุ่มอสม.ค่ะทำในกลุ่มอสม.นะคะชื่อว่าโครงการอะไรนะเดี๋ยวเสริมสร้างความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประชาชนในการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของลำไยมาศของคุณสมสวยไกรคุ้มอันนี้นะคะของคุณปัญญาก็จัดทำไปแล้วนะคะซึ่งดิฉันไปเป็นวิทยากรให้เขา
1: ค่ะ
2: ก็ได้รับความสนใจจากเด็กวัยรุ่นดีค่ะรู้สึกถามแล้วก็มีส่วนร่วมในการถามในการซักถาม
1: ดีมาก
2: แสดงว่าเขาสนใจนะคะ
1: ใช่
2: แล้วก็จะมีกลุ่มของอาจารย์นิพัฒน์โรงเรียนห้วยราช
1: ค่ะ
2: อาจารย์นิพัฒน์เขาจะมีกลุ่ม 2B number 1ซึ่งเขาทำอยู่แล้วแต่เขาก็ให้เด็กๆเนี่ยจัดรวมกลุ่มกันแล้วก็เขียนโครงการขอเงินตรงนี้ไปทำในกลุ่มวัยรุ่นของเขาในอำเภอลำไปมาศแล้วก็จะมีอำเภอพระพชัยก
1: ็
2: จ
1: ะมี
2: พระพชัยก็มีอีกโครงการหนึ่งของคุณทินีนาศีสุริยชัยอันนี้เขาก็ทำในอำเภอพระพชัย
1: ค่ะ
2: ค่ะอันนี้เขาก็ทำเป็นโครงการเกี่ยวกับวัยรุ่นเนี่ยเพราะเขาเนี่ยเข้าถึงกลุ่มชายรักชาย
1: โอ้
2: นะคะพระพชัยนี่เยอะมากเพราะกลุ่มชายรักชายเป็นกลุ่มที่มีภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อเยอะนะคะ
1: อ๋อค่ะ
2: ค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้ป้องกันเวลามีเพศสัมพันธ์กันนี่ต้องเน้นถุงยางอนามัย 100% นะคะต้องใช้กับทุกคนทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์น
1: ะคะ
2: เพราะป้องกันการติดเชื้อได้ป้องกันท้องได้ในกลุ่มวัยรุ่นเรานะคะนอกจากนี้ก็จะมีกลุ่มที่โนนดินแดงและหันทรายแล้วก็กลุ่มอำเภอโนนสุวรรณ
1: โอเค
2: โนนสุวรรณก็จะมีน้องคนทำในกลุ่มผู้ติดเชื้อก็มีนะคะเขาทำในกลุ่มของเขาเช่นการตามการกินยาอำเภอนางรองนี่ก็มีอำเภอนางรองก็จะมีน้องเปิ้ลเป็นหัวหน้าทีมที่ทำเรื่องนี้น้องเปิ้ลจะทำในกลุ่มชายรักชายพอน้องเปิ้ลก็จะเข้าถึงกลุ่มนี้แล้วก็กระจายถุงยางอนามัยไปในกลุ่มซึ่งก็ได้ 100% เพราะว่าเขาสนิทสนมและเขาก็รู้จักกลุ่มในนางรองทุกคนที่ว่าที่เป็นกลุ่มชายรักชาย
1: โอเคงั้นเรามองภาพออกนะคะท่านผู้ฟังค่ะในระบบราชการเราก็จะมองเห็นว่าในระบบราชการเนาะแต่จริงๆแล้วมีส่วนช่วยจากพี่น้องประชาชนทั้งหลายนะคือตั้งแต่ด้าน NGO ด้านอสม.ด้านจิตอาสาทั้งหมดนะคะท่านผู้ฟังมองภาพออกเนาะเพราะคนไทยเราจะจิตใจจะดีงามเนาะมีความอาสาร่วมด้วยช่วยกันเพื่อที่จะทำให้ประเทศชาติเดินต่อไปได้เนาะ
2: ใช่
1: ถ้าระดับเรียกว่า คนเล็กคนน้อยเนาะเขาก็มีจิตใจที่ดีงามค่ะพี่ตุ๊กตา คิดว่าสิ่งที่พี่ทำได้ลงไปในชุมชนหรือในกลุ่มทั้งหมดเนี่ยเป็นการสร้างสรรค์ระดับที่ทำให้เรา
2: บางที
1: ภาคภูมิใจ
2: บางทีราชการเราบางทีเข้าไม่ถึงกลุ่มพวกนี้บางทีเข้าไม่ถึงบางทีเข้าไม่เปิดเผยก็ไม่เปิดเผยแล้วก็เข้าไม่ถึงทีนี้ในจังหวัดเราเนี่ยจะมีทีมวิทยากรเรื่องเพศเนี่ยไปอบรมเรื่องนี้โดยเฉพาะ
1: ค่ะ
2: เราก็จะมีเครือข่ายใครจัดอบรมก็เชิญกลุ่มวิทยากรพวกนี้ทีมจังหวัดลงไปช่วยกันสอนในเรื่องเพศเรื่องการป้องกันเรื่องการกระจายถุงยางเรื่องการป้องกันเรื่องการติดต่อเรื่องอาการเรื่องทำยังไงให้เราปลอดภัยเราสอนให้กระรอกลงกระรอกมันลงโพรงของมันแต่ว่าเราอยากให้มันอยากให้กระรอกเนี่ยปลอดภัย
1: ให
2: ้เขาลงโพรงด้วยการปลอดภัยโดยการสอนในการป้องกันการถุงยางยาคุมฉุกเฉินยาคุมธรรมดาการใช้ถุงยางอนามัยสตรีถุงยางอนามัยของผู้ชายนะแล้วก็การหลั่งข้างนอกซึ่งพวกนี้ป้องกันการตั้งครรภ์ได้แต่ไม่ได้ป้องกันเอดส์การหลั่งข้างนอกเนี่ยน
1: ะคะ
2: แต่บางครั้งก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ยาฉุกเฉินพวกนี้ก็ใช้ได้สำหรับวัยรุ่นที่ไปมีเพศสัมพันธ์กันแล้วแบบกลัวท้องเนี่ยก็ต้องรู้จักวิธีกินยารู้จักวิธีการกินยาว่ากินยังไงไม่ให้ท้องนะคะพวกนี้จะได้รับการนิความนิยมจากวัยรุ่นเยอะแล้วถุงยางนี่จะเขามาขอเยอะนะคะมาขอที่
1: ขอเยอะเน
2: า
1: ะ
2: โรงพยาบาลสตอนี่ก็เยอะนะคะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแล้วก็จะขอที่สาธารณสุขก็เยอะแล้วก็ในกลุ่มพวกเราก็จะพกถุงยางกันเอาไว้เวลานี่ก็แจก
1: อ๋อค่ะ
2: ยิ่งถ้าเกิดมีห้างหมอลำมีดนตรีมีอะไรเนี่ยพวกนี้ก็จะใช้ถุงยางอนามัยนะก็จะนัดพบกันที่นั่นนะ
1: ค่ะ
2: ซึ่งลึกๆนี่พวกที่ทำงานด้านนี้จะเข้าใจจะรู้
1: จะรู้สึกเหนื่อยไหมคะ
2: จะรู้ไม่เหนื่อย
1: ไม่เหนื่อย
2: เพราะว่าเราคิดว่าเราทำการป้องกันเนี่ยอยากให้เด็กๆอยากให้กลุ่มวัยรุ่นเยาวชนเรานี่ป้องปลอดภัยจากโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
1: วันนี้เราลงไปเจเนเรชั่นเจนแซดเหรอหรือเจเนย เพราะพวกเราต่างก็สวอยู่แล้วเนาะ
2: ค่ะ
1: จะชวนท่านผู้ฟังได้นั่งคิดเลยเอ้ยวันนี้สวเรามานั่งคุยกันโอ้ไม่ใช่เราเป็นห่วงเจเนเรชันใหม่ของเรานะคะเพราะถึงยังไงเราก็ชีวิตคือการเดินทางเนาะที่งดงามทรงคุณค่าและมีพลังแต่ในวันที่พวกเราเกษียณมาแล้วเราก็ทำให้
2: เราก็นั่งดูลูกหลาน
1: เรานั่งดูลูกหลานนะคะ
2: ค่
1: ะแต่เราไม่ได้อยู่นิ่งเนาะ
2: ค่ะ
1: พี่ตุ๊กตาก็ไป
2: ทำอยู่
1: นะคะเป็นก็เรียกอาสาสมัครเน
2: าะอาสาสมัคร
1: มองเห็นเรื่องของ NGO ที่ทำประโยชน์เยอะๆนะวันนี้ก็ได้เรียกว่าท่านผู้ฟังก็จะได้เข้าใจกันโอ้ใช่เว้ยประเทศชาตินี่ดีเนาะนอกจากจะมีราชการแล้วก็จะมี NGO ได้มาช่วยเสริมทำให้ครอบครัวของฉันได้รู้สึกว่าเรียกว่าอะไรความเสี่ยงเรื่องนี้ความเสี่ยงเนาะเป็นครอบครัวที่อบอุ่น
2: ความเสี่ยงจากยาเสพติด
1: ใช่อันนี้สำคัญมาก
2: จากโรคติดต่อเพศสัมพันธ์ที่สำคัญที่จากเอดส์ด้วยเพราะเอดส์นี่ติดแล้วก็ต้องกินยาตลอดชีวิตต้องกินยาแล้วก็ร่างกายก็ถ้าดูแลร่างกายดีมันก็จะแข็งแรงแต่ถ้าดูแลร่างกายไม่ดีมันก็จะทรุดโทรมยิ่งบางคนยิ่งดื่มเหล้าด้วยอันนี้ก็ทรุดโทรมไปนะคะก
1: ิน
2: เหล้าก็กินเหล้าไปด้วยกินยาก็เท่ากับศูนย
1: ์กินยาเท่ากับศูนย์
2: ร่างกายก็CD4พวกไอ้พวกซีดีโฟพวกนี้ก็จะลดลงต่ำลงเร
1: ื่อ
2: ยๆร
1: ่
2: างกายก็จะโรคแทรกมาละ
1: โรคแทรกมาละ
2: โรคแทรกอันดับหนึ่งของเอดส์ก็คือทีบีนะคะคนไข้ก็จะไอค่ะอันนี้ก็เจออยู่ถ้าแถวบ้านก็มีค่ะก็เห็นอยู่ก็ให้คำแนะนำเขาแต่เขาไม่เชื่อเราเขาดื่มเขาดื่มแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงฮะเขาดื่มห้ามไม่ได
1: ้
2: ค่ะต้องดูแลตัวเองนะคะสุขภาพสำคัญที่สุด
1: เพราะฉะนั้นรายการของเราก็เป็นห่วงสุขภาพของทุกท่านวันนี้พี่ตุ๊กตาศรีพรก็มาเล่าให้ฟังว่าจะมีโครงการที่แบบเราจัดทำมาโดยที่ไม่ใช่ระบบราชการแต่เราได้มีงบมาเนาะ
2: ทำทุกปี
1: ทำทุกปีทำให้ลงไปถึงทุกท่านเนาะที่อยู่ทางบ้านซึ่งเราจะเข้าไปดูในระดับลงไปในรายละเอียดนิดหน่อยเนาะในครอบครัวประมาณใช่ไหมคะว่าครอบครัวไหนเป็นอย่างไรเพราะเดี๋ยวนี้ครอบครัวแตกแยกเยอะมากเลยเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: นั่นแหละแล้วเด็กๆก็หันไปอย่างนี้แหละหันไปหายาเสพติดเนาะอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยเน
2: า
1: ะ
2: ได้ยินข่าวแบบว่า
1: ใช่
2: พ่อแม่พ่อติดคุกแม่เสียชีวิตลูก3คนก็อยู่กำพร้าอยู่บ้านกำพร้าก็ไม่มีมุ้งไม่มีไฟฟ้าใช้เนี่ยก็ได้อ่านติดตามข่าวดูเห็นพมจ.ลงไปแล้วค่ะคุณปิยนาถเสงี่ยมศักดิ์เขาก็นำทีมเขาลงไปแล้ว
1: จะ
2: ไปดูแลเด็กๆ3คนเลยนะคะ
1: ค่ะงั้นมองแล้วก็เรามองแล้วก็ปลื้มใจประเทศเราเนาะนอกจากนั้นก็มี NGO ที่จะ อสมอยู่ลงไปช่วยดูเราคนไทยทุกคนนะคะเราไม่ทอดทิ้งกันเน
2: า
1: ะ
2: ใช่อสมอช่วยเราได้เยอะนะ
1: โอ้ช่วยได้เยอะเลยค่ะขอชื่นชมเลยอสมอค่ะฟังเพลงก่อนนะคะค่ะ
2: ค่ะฟังเพลงพ่อๆค่ะ

0: สวัสดีค่ะรายการสุขกายสุขใจวันนี้นะคะหมอพัชนากับพี่ตุ๊กตาสิริพรนะคะพบกับท่านผู้ฟังนะคะจุดมุ่งหมายของเราก็คืออยากให้ทุกท่านได้ดูแลสุขภาพให้ดีจะได้ไม่ต้องไปโรงพยาบาลเนาะพี่ตุ๊กว่าไหม
1: ใช่ค่ะ
0: พี่ตุ๊กตานี่ก็ชำนาญด้านส่งเสริมป้องกันรักษาและฟื้นฟูนะคะจากประสบการณ์ที่พี่ตุ๊กตาได้ทำในระบบแล้วตอนนี้ก็ออกมาหยุดทำนอกระบบด้วยก็คือมีโครงการทั้งหลายให้ถึงเข้าถึงท่านผู้ฟังทุกท่านที่บ้านเน
1: า
0: ะ
1: ถึงกลุ่มเป้าหมายถึงประชาชนที่เราเข้าไปถึงบางทีเราเข้าไม่ถึง
0: ใช่
1: แล้วก็ต้องอาศัยกลุ่ม NGO กลุ่มเอกชนที่ว่าเข้าให้ถึงแล้วก็ได้ป้องกันได้มีความรู้ให้เขามีความรู้
0: ความรู้ส่วนตัวดีเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ได้ปรับปรุงพัฒนาตัวเอง
1: บอกต่อใช่ค่ะ
0: ได้บอกต่อด้วยเนาะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นรายการเราก็ได้ส่งความรู้ไปทางวิทยุนี่แหละเนาะถึงท่านทุกฝั่งสุขภาพดีเป็นของท่านเองทุกคนนะคะเห็นสุขภาพแข็งแรงหมดเด้อเท่าที่เห็นเนาะก็คุณลุงทั้งหลายเนาะที่เป็น FC ส่งเสียงมาเนาะป้าบรรเทา
1: ป้าบรรเทา
0: พี่บุญเรียนอะไรโอ้ตอนเช้าได้ยินเสียงหมดเลยทุกนี่เลยเอ้าขอเพลงนู่นนั่นนี่
1: ใช่ไหมเห็นนี่ขอเพลงสุเทพมาเดี๋ยวค่อยจัดให
0: ้แอคทีฟ
1: เดี๋ยวค่อยจัดค่ะนอกจากว่าเรามีโครงการดีๆที่ลงไปในชุมชนแล้วนะคะมันก็จะมีการออกกำลังกายนี่ดีไหมครับหมอ
0: ดีค่ะอันนั้นคือโครงการนะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้าส่วนตัวแล้วทุกคนมีสิทธิ์เลย
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะสามอาหารออกกำลังกายอารมณ์แจ่มใสเราจะโฟกัสลงไปตรงนี้นอกในการของเรา
1: ใช่อันนี้ใช้ได้ตลอด
0: ใช่ใช่
1: เมื่อเช้าไปเดินออกกำลังกายนะคะไปมันมีกลุ่มหนึ่งนะคะ
0: เข
1: าจับตัวกันเป็นกลุ่มเครือข่ายมีประมาณ10 กว่าคน
0: อ๋อค่ะ
1: อันนี้เขาจะมาออกกำลังกาย
0: ที่ไหนคะ
1: ทุกเช้าที่ฝั่งละลมนะ
0: อ๋อค่ะค่ะ
1: เขาจะออกกำลังกายทุกเช้าแต่ทีนี้เมื่อเช้านี้ไปไม่เห็น
0: อ๋อค่ะ
1: เห็นอยู่คน2 คนถามเขาว่าเอ๊ะกลุ่มนี้ไปไหนหมดที่ออกกำลังกายแข็งแรง
0: ค่ะ
1: ไปวิ่งที่เขากระโดง
0: โอ้โห
1: เขากระโดงเขามีงานวิ่งอะไรนี่แหละการเดินการวิ่งก็เลยบอกว่าโอ้สุขภาพเขาแข็งแรงมากแล้วเขาก็สามารถปีนขึ้นเขาไปได้วิ่งรอบเขาอย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นโครงการที่ดีๆทำให้สุขภาพแข็งแรงนะ
0: คะ
1: เขาบอกว่าการเดินวันละ19,000น่ะ
0: วันละ19,000
1: ลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ถึง 30-50% เลยนะคะคุณหมอ
0: โอ้ค่ะค่ะ
1: ถ้า 7,900 นี่เขาจะลดโรคหัวใจได้ถึง 30%
0: โอ้ค่ะค่ะ
1: เพราะฉะนั้นการเดินนี่มีประโยชน์มากเลยดีต่อใจด้วยนะคะระบบไหลเวียนเลือดดีนะคะพวกนี้ช่วยในการเผาผลาญไขมันน้ำหนักก็จะลดลง
0: ใช่ใช่ใช่
1: แต่เราต้องเดินให้สม่ำเสมอทุกเช้า
0: เพราะฉะนั้นสาเหตุของการตายที่โรงพยาบาลเยอะเลยนะคะแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยอันที่หนึ่งเลยก็คือเกี่ยวกับเส้นเลือดหัวใจนะคะเมื่อเช้าเดินเจออาจารย์พัสดีน้องหัวหน้าส่องเส้นเลือดก็บอกอาจารย์ส่องทุกวันวันหนึ่งต้องเยอะแยะเลยเส้นเลือดที่มันตีบอยู่ทั้งหลายเนี่ยชุดที่หนึ่งก็คือเส้นเลือดตีบที่หัวใจชุดที่สองเส้นเลือดตีบที่สมองเป็นสโตรกนะคะท่านผู้ฟัง
1: คะ
0: ค่ะชุดที่สามก็เส้นเลือดทั้งหลายคือไปที่ตับเนาะส่งไขมันไปพอกตับก็เป็นมะเร็งตับได้
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะสามอันที่จะทำให้มนุษย์เราตายได้ง่ายนะคะพี่อันแรกก็คือนี่แหละเกาะที่หัวใจเลยค่ะท่านทุกท่านตื่นขึ้นมานึกถึงอันนี้ก่อนเอ๊ะเส้นเลือดฉันตอนนี้โล่งไหม
1: ยังไหลดีอยู่ไหม
0: ไหลดีหรือเปล่าเสร็จแล้วก็เดินก็ไปครัวแล้วก็กินของทอดอีกเหมือนเดิม
1: ต้องดื่มน้ำสะอาดน้ำเปล่านะคะ
0: ใช่
1: น้ำเปล่าน้ำอุ่นๆน้ำอุณหภูมิห้องเรานี่แหละสัก2 แก้วก่อนเราจะไปเดินออกกำลังกายก็จะดื่มน้ำถ้า2-3 แก้วก่อนแล้วก็ไป
0: ก็อาหารสำคัญ
1: วันนั้นไปเจาะเลือดคุณหมอนัดเจาะเลือด
0: ค่ะ
1: ก็เราอยากดูไขมันเพรา
0: ะ
1: ว่าเห็นเขาตายเห็นเขาเสียชีวิตกันนะคะดารงดาราเสียชีวิตแล้วก็อยากเราก็เออเราไปเจาะดูสิปีหนึ่งเราร่างกายทีหนึ่งน้องเขาบอกว่าพี่ได้ดื่มน้ำมาไหมเมื่อเช้าพี่ไม่ได้ดื่มพี่หน้าเลือดพี่ข้นแล้วก็
0: เลือดข้น
1: แล้วก็ดำพี่ไม่ได้ดื่มน้ำพี่ก็กลัวข้ามันจะเปลี่ยนข้าม
0: ัน
1: จะมาเราก็เลยไปเจาะเลือดแต่ไปฟังผลแล้วปรากฏว่าคอเลสเตอรอล209
0: อ๋อขึ้น
1: ม
0: าจุดนิดหน่อยไม่เป็นไร
1: หมอก็เลยบอกว่าให้ออกกำลังกายแล้วก็คุมอาหารต่อไม่ต้องทานยา
0: โอเค
1: ก็เลยว่าเออสุขภาพเราก็ดีนะคะไม่มีเบาหวานก็ไม่มีตับไตอะไรก็ไม่เป็นไรปกติค่ะ
0: แล้วก็ชวนท่านผู้ฟังได้คิดตามเลยนะว่าเบอร์หนึ่งที่ทำให้ตายก็คือ เกี่ยวกับเส้นเลือดหัวใจตีบนะตอนนี้ถ้าท่านนึกไม่ออกท่านก็นึกถึงดาราเดย์แมคโดนัลด์นะคะนึกถึงเรนึกถึงเรอายุค่าเท่าไหร่
1: 49
0: ปีวิ่งอยู่ดีๆล้มไป
1: ไม่ดื่มน้ำไม่ดื่มน้ำเปล่าดื่มน้ำอัดลม
0: อ๋อแต่อันนี้เรก็คือหมายความว่าไลฟ์สไตล์ของเขาเป็นอย่างไรก็แล้วแต่แต่ว่าเส้นเลือดหัวใจตีบนะคะส่วนมากจะตีบด้านซ้ายมีซ้ายกับขวาน
1: ะ
0: ด้านซ้ายก็มี3เส้นใหญ่นะคะอันนึกภาพออกเลยนะไม่ใช่ว่าอยู่แต่ในวิทยุนะนึกภาพของตัวเองด้วยนะคะหัวใจของท่านอยู่ด้านซ้ายอาจจับเลยอยู่ตรงไหนใช่เต้นไหมตอนนี้เต้น
1: มาเต้นนะ
0: แล้วตอนนี้เต้นนะคะเนี่ย80ครั้งเนี่ยค่ะ
1: นี่
0: ต้องขอบคุณตัวเองนะหุ้ยหัวใจฉันยังเต้นอยู่ค่ะแต่เส้นเลือดนะพี่กะเส้นเลือดที่ไปที่หัวใจของฉันทางด้านซ้ายที่หมอเรียนอนาโตมีเนาะทางด้านซ้ายอ่ะมี3เส้นมีเซอร์คัมเฟกซ์ด้วยอ้อมไปด้านหลังแล้วทางด้านขวามี 1-2 เส้นอ่ะหัวใจอยู่ด้านซ้ายจับสิตักอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะค่ะเพราะนั้นเส้นเลือดที่ไปเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะที่จะทำให้หัวใจเต้นปกติหรือไม่นะคะทีนี้เส้นเลือดท่านลองคิดดูว่าภายในท่อของมันภายในเส้นมันน่ะค่ะจะมีความหนาระดับหนึ่งนะคะแต่ถ้าเราเข้าไปสะดวกซื้อกินแต่ของมันนะคะกินของทอดนะคะของหวานนะคะตอนนี้มันจะไปแค่เรียกว่าอยู่ที่ผนังเส้นเลือดของเราแล้วนะคะท่านผู้ฟังค่ะ
1: ไปเกาะ
0: ผนังเส้นเลือดของเราแล้วแต่ยังไม่แสดงอาการเนาะเหมือนกับระเบิดเวลาซ่อนอยู่นะคะหมอให้ความเรียกว่าให้ความรู้เราก็เลยมาร่วมกันคิดเน
1: า
0: ะเพื่อดูแลสุขภาพของเราเองนะคะว่า
1: อย่างเรนี่ตีบไป3เส้นนี่อันตรายมากเลยนะคะ
0: โอ้อันตรายมากเลยค่ะ
1: 3เส้นนะ
0: 3เส้นทางด้านซ้ายนี่ปุ๊บไปเลยค่ะค่ะก็เหมือนอาจารย์วิทยาเหมือนกันเลยค่ะ อาจารย์จะอ้วนแล้วก็กินของมันเยอะก็เหมือนกันนะคะอันนี้ยกตัวอย่างสามีตัวเองให้ฟังเลยนะคะเพราะฉะนั้นสุขภาพดีไม่มีขายสร้างได้โดยตัวเองค่ะท่านฟังค่ะมีค่ากว่าหมื่นแสนล้านเลยเนา
1: ะ
0: สุขภาพที่ดีเนี่ยค่ะ
1: ต้องหันมาออกกำลังกาย
0: เชิญชวนทุกท่านเลยเนา
1: ะ
0: ฟังที่พี่ตุ๊กตาพูดคือออกกำลังกายเน
1: า
0: ะ
1: การทานอาหารก็ต้องทานอาหารที่มีประโยชน์ลดหวานมันเค็มลดบุหรี่ลดสุราพวกนี้อันตราย
0: ทีนี้เราจะพูดหลักการของการดูแลสุขภาพ
1: ก็เราก็ต้องมาหันมาออกกำลังกายแล้วก็ทานอาหารที่มีประโยชน์พวกผักใบสีเขียวพวก อาหารที่มันหลากหลายสีสันผลไม้พวกนี้แร่ธาตุพวกนี้ก็ต้องทานเป็นประจำแล้วก็ข้าวก็ต้องทานแต่พอจำกัดไม่ให้อิ่มมากเกินไปถ้ากินอิ่มมากเกินไปก็จะ
0: อิ่มมากเป็นยังไงคะ
1: แคลอรี่มันจะเพิ่มขึ้นเยอะมันจะเพิ่มเยอะแล้วก็จะเป็นกลายเป็นน้ำตาลไปสะสมในร่างกายเรานะคะ
0: ใช่
1: เราไม่
0: พอเราไปกินเลี้ยงเราของเต็มโต๊ะเลยดิ
1: โอ้เนี่ย
0: โอ้
1: ทานก็ต้องเลือกทานนะคะไม่ใช่ว่าไปทานอะไรต่ออะไรไปหมดเลยนี่ก็ร่างกายเราก
0: ็ของเต็มโต๊ะเลยเมื่อวานไปสุรินทร์ไปเลี้ยงรับอาจารย์นะคะที่สอนที่จุฬาเนาะอู้ของเต็มโต๊ะเลยค่ะแต่ท่านอาจารย์แข็งแรงเลยแต่ละคน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: 80กว่าปีเลยนะคะเพราะนั้นการดูแลสุขภาพนี่สำคัญมากเนาะ
1: ค่ะการออกกำลังกายที่สม่ำเสมอหรือขยับร่างกายจะทำให้ระบบไหลเวียนเลือดดีระบบกล้ามเนื้อแข็งแรง
0: อ๋อที่2เนาะอ๋อที่1อาหารไปแล้วเนาะ
1: ค่ะนี่ระบบเผาผลาญนี่ก็จะดีขึ้นผู้สูงอายุนี่จะมีความเสี่ยง
0: อ๋อ2ออกกำลังกายอ๋อ
1: ใช่แล้วก็ผู้สูงอายุจะมีความเสี่ยงจากการหกล้มการเสียชีวิตนี่ก็จะสูงการติดเตียง
0: กระดูกหักนะคะ
1: พวกนี้ก็ต้องออกกำลังกายให้สม่ำเสมอนะคะเราก็ไม่ใช่ว่าจะเร่งทำตอนนี้แต่เราก็ต้อง
0: ค่อยๆทำไป
1: เรื่อยๆค่อยๆทำ
0: ค
1: ่ะคือต้องทำไปเรื่อยๆไม่มากเกินไปหรือไม่น้อยเกินไปให้สม่ำเสมอมีความสุขทุกวันนะคะแล้วก็ออกวันละสักครึ่งชั่วโมง30 นาทีจะทำให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรง
0: 5ครั้งในสัปดาห์เอาอย่าง
1: ไร
0: ลดเป็นสูตรของเรา
1: ลดความเครียดได้แล้วก็อายุจะยืนมีความสุข
0: ทีนี้ออที่3เนี่ยอารมณ์แจ่มใส
1: อารมณ์ก็จะไม่เครียด
0: แนะนำนิดหนึ่งนะคะอารมณ์แจ่มใสนะเดี๋ยวพี่ตุ๊กตาแนะนำเรื่องส่วนตัวเน
1: า
0: ะสำหรับ
1: เราจะไม่เครียด
0: ใช่
1: เราจะมีกลุ่มของเราเดือนวันไหนที่เราจะได้ไปเรียนเราก็ติ๊กปฏิทินไว้โอ้วันนี้เราจะไปเรียนแล้วนะ
0: สูงวัย
1: เราจะไปเจอเพื่อนฝูงนะ
0: ที่
1: กลุ่มที่โรงพยาบาลที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์โรงพยาบาลสร้างสุขใสใหญ่โรงพยาบาลบุรีรัมย์
0: เชิญทุกท่านไปดูนะ
1: ค่ะเราก็มีความสุขในการเรียนในการพบเพื่อนในการได้ความรู้ได้ความสุขกลับบ้านแล้วก็เราจะมีกลุ่มเกษียณของเราต่างหากแล้วก็จะนัดกันทานข้าวนัดกันทานข้าวทุกเดือนแล้วจะไปเจอกันเดือนนี้เราจะไปเจอกันที่อำเภอละหันทราย
0: โอ้ดีมาก
1: เรามีเพื่อนรักอยู่ที่นั่นแล้วก็จะไปนะคะพรุ่งนี้จะไปละก็จะ ก็คิดว่าจะมีความสุขจะไปเล่าเรื่องต่างๆที่เราได้พบไปเจอแล้วก็จะไปคุยกันแล้วก็ทำให้เราไม่เครียดแล้วก็สุขภาพจิตเราดีนะคะก็จะทำให้เรามีอารมณ์ดี
0: ใช่ใช่ใช่เพราะอารมณ์เราสร้างเองได้นะคะอารมณ์แจ่มใสนะคะสำหรับของหมอก็ตื่นมานะเมื่อก่อนเต้นแอโรบิกนะตอนนี้ก็ตื่นมาวิ่งที่บพ.นะคะมีสหายพวกท่านผู้พันกับผู้จัดการเราก็จะคุยเรื่องสนุกสนุกออกกำลังกายมีทีมของเรา
1: ค่ะ
0: ค่ะและตอนเย็นก็เต้นแอโรบิกโรงพยาบาล
1: นาน
0: ใช่ไหม
1: จังเลย
0: เพราะเรามีเส้นทางที่เราเลือกได้นะ
1: คะ
0: เราเป็นผู้เลือกเองนะคะร่างกายของเราโปรดอย่าปล่อยให้อะไรอะไรมาทำให้ร่างกายเราสุขภาพทรุดโทรมเนา
1: ะ
0: แล้วตัวอ้วนใหญ่เนาะแล้วความดันขึ้นเนาะแล้วไขมันสูงเนา
1: ะ
0: แล้วก็เจ็บหน้าอกเนาะแล้วก็นอนบนเตียงเนาะสเตชเชอร์เนาะเออแล้วก็เข้าไปอยู่ ICU เอาแบบนั้นไม่ผิด
1: ตัวเตียงติดบ้านไม่เอา
0: โอเคนะแต่เราไม่เอานะคะอย่างนั้นฟังเพลงก่อนเนาะ
1: ค่ะ

0: จบไปแล้วเพลงเพราะๆจับยามบ่ายนะคะบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงดิฉันศิริพรศรีดังพูนกับคุณหมอพจนากองเงินก็ได้มาจัดรายการสุขกายสุขใจในมิติใหม
1: ่ค่ะสดใสกว่าเก่า
0: สดใสกว่าเก่าสดใสจริงๆนะ
1: สดใสขอบคุณทุกที่รับแฟนเพลงทุกท่านนะคะค่ะเราจะสดใสกว่าเดิมเนาะปีต่อไปก็ยิ่งสดใสใช่ไหมล่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: ทุกตา
0: ขนาดอายุเราเพิ่มขึ้นทุกปี
1: เพิ่มขึ้นทุกปีก็ช่างมันเถอะ
0: เรารู้สึกเหมือนเดิมแล้วก็ไม่ได้
1: เรารู้สึกเหมือนเดิมใช่ไหมใช่ไหม
0: ใช
1: ่ไหม
0: เพราะว่าหัวใจเราสดชื่น
1: สดใสชื่นแจ่มใส
0: มีความหวังโลกนี้สดชื่น
1: โลกนี้สดชื่น
0: เพราะว่าเราได้ไปเที่ยวไปท่องเที่ยวอาทิตย์ก่อนอาทิตย์เดือนอาทิตย์ต้นเดือนก็ไปเที่ยวกับรัชพัฒน
1: ์ค่ะ
0: มหาวิทยาลัยรัชพัฒน์
1: ก็เพราะการท่องเที่ยวมีประโยชน์ทำให้จิตใจโอ้โหมีความสุขค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะความสุขของการไปเที่ยวเนี่ยบางครั้งเราก็ไม่ได้ออกเดินทางเพราะหัวใจอยากไปให้ไกลแต่เราออกเดินทางเพราะหัวใจของเราเนี่ยจากพักเรื่องราวเดิมบ้างการท่องเที่ยวจึงไม่ใช่
1: ดูสิ่งแปลกใหม่มาก
0: แค่การไปเห็นสถานที่ใหม
1: ่ๆ
0: แต่ได้เติมความสุขเล็กน้อย
1: เติมความสุขเยี่ยม
0: กับชีวิตการที่ได้เปลี่ยนบรรยากาศได้ไปเห็นวิวสวยๆอากาศดีๆอย่างนี้เราก็สดชื่นได้พักจากความวุ่นวายเรื่องงานเรื่องความเครียดตัวเองได้พักบ้างจริงๆได้กินของอร่อยได้กินของอร่อยสามีบอกว่าได้ไปเที่ยวได้กินของโรงแรมอร่อยเนาะบอกที่บ้านค่อยอร่อยเราบอกเองงั้นจะเดินโรงแรมไป
1: พี่ลูกตาตัวนี้ท่านผู้เกษียณกำลังไปที่โรงแรมที่เขาใหญ่นะคะอ๋อของกระทรวงเนี่ยค่ะสอทอเนี่ยน้องชายจะเกษียณปีนี้ไง
0: ส่วนมากเขาไปจัดงานที่
1: เขาไปจัดที่เขาใหญ่ก็ยินดีกับเขาเนาะมีความสุขเนาะ
0: ใช่
1: ก็ทำงานมาตลอด
0: ถ
1: ึ
0: งเส้นชัยแล้ว
1: ถึงเส้นชัยแล้ว
0: นี่ได้นอกจากได้กินของอร่อยๆได้แต่งตัวสวยได้ถ่ายรูป
1: ค่ะ
0: ได้ถ่ายเซลฟี่กันถ่ายรูปกัน
1: ถูกต้อง
0: สวยแล้วก็เอามาอวดกันนะฮะแล้วก็บางทีเรานึกได้แล้วก็จะมานั่งดูรูปแล้วก็จะมีความสุขยิ้มไปนะใช้เวลากับคนที่เรารักได้ไม่ว่าจะเป็นความรักในครอบครัวความรักของคู่สามีภรรยาความรักของเพื่อนเราก็สามารถไปเที่ยวด้วยกันแล้วก็ทำให้ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นนะคะได้พบตัวเองมากขึ้นทำให้รู้ว่าความจริงความสุขนี่แหละเราก็ไม่ต้องการอะไร
1: ใช่
0: ไม่ต้องการอะไรมากมายแค่ต้องการขอแค่นี้ได้กลับมารักชีวิตมากขึ้นเมื่อได้เห็นโลกกว้างได้ใช้ชีวิตที่เราชอบเราก็จะกลับมามีพลังใจที่ดีขึ้นสุดท้ายความสุขของการเดินทางไม่ได้อยู่ที่เราไปไกลแค่ไหนแต่อยู่ระหว่างทางที่เราไปต่างหากที่เราจะมีความสุขนะคะถ้ามีโอกาสก็ไปเที่ยวเติมพลังให้ชีวิตบ้างไม่ต้องรอให้พร้อมที่สุดเพราะบางครั้งความสุขที่ดีที่สุดคือความสุขที่เราได้ใช้ชีวิตในวันนี้นะคะ
1: เยี่ยม
0: เลย
1: ความสุขที่ได้ใช้ชีวิตในวันนี้อย่างมีความสุข
0: ใช่ค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะได้ใช้ชีวิตเน
0: า
1: ะ
0: ได้ใช้ชีวิตให้มีความสุขในทุกวัน
1: ค่ะ
0: ถ้าไปเที่ยวด้วยนี่ยิ่งโอ้สดชื่นนะคะชุดสวยถ่ายรูป
1: ถูกต้อง
0: ค่ะแล้วพรุ่งนี้จะไปเลย
1: พรุ่งนี้ก็จะไปเที่ยว
0: ไปในกลุ่มสสจที่เกษียณ
1: เยี่ยมเลยพี่ตุ๊กตาเป็นต้นแบบของการใช้ชีวิตแบบมีความสุขเลยนะคะทำให้เราได้สุขกายสุขใจ
0: เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะจากโลกนี้ไปเมื่อไหร
1: ่อ๋อไม่เป็นไรไม่เกิน100ปี
0: เพราะฉะนั้นต้องทำร่างกายให้แข็งแรง
1: ใช่
0: ออกกำลังกายกินอาหารที่มีประโยชน์อารมณ์ไม่เครียดพวกนี้เป็นหลัก
1: และ
0: แล้วก็
1: เราเลือกได้นะ
0: เราเลือกได้
1: ฟังเพลงที่เพราะก่อนนอนเราก็จะฟังเพลงเนี่ย
0: ใช
1: ่ทุกฟังไหม
0: ฟังธรรมะเสร็จแล้วก็ไปธรรมะต่อ
1: เพลงก็จะเป็นพวกสุเทพเดี๋ยวชอบฟังอยู่
0: ใช
1: ่
0: เพลงเก่า
1: ๆแล้วถึงเราจะเลือกเพลง
0: เพลงให้คุณ
1: พี่บรรเทา
0: พี่บรรเทาเลือกเพลงอะไรนะพี่ไลลักของสุเทพวงกำแพง
1: ของพี่สุเทพนะคะอย่างนั้นเราจากลาตรงนี้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่เวลาเราเหลืออีก5นาทีก็ฟังเพลงของมอบให้ป้าบรรเทาสำราญใจนะคะ
1: ส่งเสียงไปถึง FC ทุกท่านนะคะขอให้สุขภาพ
0: ดี
1: แข็งแรงสุขกายสุขใจไปด้วยกันเนาะ
0: ค่ะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกรุงเทพมหานครเร่งบินโดรนสำรวจจุดความร้อนบริเวณพื้นที่ไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์และเตือนประชาชนในพื้นที่สวมหน้ากากอนามัยสำหรับป้องกันควันและฝุ่น PM 2.5 อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมาถือแป๊บเดียว
5: คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กรุงเทพมหานครเร่งบินโดรนสำรวจจุดความร้อนบริเวณพื้นที่ไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์และเตือนประชาชนในพื้นที่สวมหน้ากากอนามัยสำหรับป้องกันควันและฝุ่น PM 2.5
9: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้พื้นที่คลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้เกือบทั้งหมดแล้วแต่ยังคงมีจุดความร้อนคุกรุ่นอยู่ภายในอาคารจึงได้นำอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนติดตั้งกล้องอินฟราเรดบินสำรวจจุดความร้อนเพื่อวางแผนนำรถแบ็คโฮเข้าเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยเนื่องจากโครงสร้างอาคารได้รับความเสียหายอย่างหนักทั้งนี้ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศเบื้องต้นยังไม่พบสารพิษหรือก๊าซอันตรายในระดับที่น่ากังวลทว่าปัญหาหลักคือปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5บริเวณจุดเกิดเหตุที่พุ่งสูงถึง630ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรกทม.จึงขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าพื้นที่หากไม่มีความจำเป็นพร้อมแนะนำให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากกลุ่มควันโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางสวมหน้ากากอนามัย N95 เพื่อป้องกันมลพิษปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรระบุกรณีโกงเลือกสว.เป็นจุดเริ่มต้นการกินรวบประเทศพร้อมเดินหน้ารวบรวมหลักฐานต่อเนื่องก่อนกกต.มีมติในเร็วๆนี
10: ้นายรัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเปิดเวทีเสวนาผู้นำฝ่ายค้านณอาคารรัฐสภาโดยมีอดีตผู้นำฝ่ายค้าน3คนได้แก่นายชัยธวัฒน์ตุลาธนนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและนายแพทย์ชนน่านสีแก้วร่วมเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับวิกฤตศรัทธาต่อการเมืองไทยโดยเฉพาะปัญหาการถ่วงดุลตรวจสอบที่มาของสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.และการทำงานขององค์กรอิสระนายรัฐพงษ์ระบุว่าวิกฤตดังกล่าวเชื่อมโยงกับสิ่งที่เรียกว่าระบอบสีน้ำเงินซึ่งมีลักษณะรวมศูนย์อำนาจและขาดการถ่วงดุลโดยมองว่าการได้มาซึ่งสว.ที่อาจมีการทุจริตและมีความเชื่อมโยงกับฝ่ายการเมืองเป็นจุดเริ่มต้นของการกินรวบประเทศ พร้อมตั้งคำถามถึงความเป็นกลางในการตรวจสอบเนื่องจากกกต.4ใน7คนของชุดปัจจุบันได้รับเลือกจากสว.ชุดปัจจุบันทั้งนี้กกต.ประกาศว่าจะลงมติคดีเกี่ยวกับกรณีโกงเลือกสว.ในวันที่14กันยายนซึ่งนายณัฐพงศ์เห็นว่าเป็นโอกาสในการเดินหน้ารวบรวมพยานหลักฐานที่ยืนยันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมย้ำว่าหน้าที่ของกกต.ในขั้นตอนนี้ไม่ใช่การชี้ถูกหรือผิดแต่หากเห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นก็ต้องส่งสำนวนต่อศาลชวิสาประทุมมารายงาน
1: ผู้นำยูเครนระบุสหรัฐให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมของเจ้าหน้าที่สหรัฐที่กรุงมอสโกของรัสเซียในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายูเครนได้รับข้อมูลจากฝ่ายสหรัฐเกี่ยวกับการประชุมหลายครั้งในกรุงมอสโกของรัสเซียในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาพร้อมกันนี้ยังแสดงความขอบคุณสหรัฐสำหรับข้อมูลและการแสดงท่าทีที่เหมาะสมในการเจรจากับฝ่ายรัสเซียอย่างไรก็ตามผู้นำยูเครนไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวทั้งนี้เมื่อช่วงกลางสัปดาห์มีรายงานว่านายจอห์นแรดคลิฟผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองกลางหรือ CIA ของสหรัฐเดินทางไปยังกรุงมอสโกเพื่อเตือนทางการรัสเซียไม่ให้โจมตีชาติสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตแต่ทำเนียบเคลมรินของรัสเซียปฏิเสธรายงานดังกล่าวขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐแสดงความมั่นใจว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียจะไม่โจมตีสมาชิกนาโต้1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: วท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ยายมีช่วงนี้น้ำที่บ้านฉันไหลเบาลงนะเหมือนจะแรงแล้วจริงๆเนี่ย
3: ใช่จ้ะยายม้อยปีนี้ฝนน้อยน้ำก็เลยต้องใช้กันอย่างระมัดระวังหน่อย
2: เดี๋ยวนี้ฉันต้องรองน้ำไว้ล้างถ้วยล้างชามล้างทีเดียวไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เหมือนแต่ก่อนนะ
3: ดีเลยจ้ะช่วยกันประหยัดน้ำได้เยอะเลยอาบน้ำก็ใช่เท่าที่จำเป็นก็พอเนาะ
2: ฉันก็หันไปดูถังน้ำดูก๊อกน้ำด้วยถ้ามีรั่วก็รีบจัดการไม่อยากเสียน้ำไปเปล่า
3: ๆถูกต้องเลยจ้ะน้ำมีค่าโดยเฉพาะช่วงภัยแล้งแบบนี้น่ะ
2: ถ้าทุกบ้านช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยชุมชนของเราก็อยู่ได้อย่างสบายขึ้นเนาะ
3: ใช่จ้ะช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเราก็จะผ่านช่วงแล้งนี่ไปด้วยกันได
2: ้ภัยแล้งไม่ไกลตัวช่วยกันประหยัดน้ำตั้งแต่วันนี้เด
4: ้อบุรีรัมย์พาราเกมส์การแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติครั้งที่23กับการชิงชัย5ชนิดกีฬารีทาว่ายน้ำเปตองแบดมินตันและโกลบอล31สิงหาคมถึง4กันยายน2569ณสนามแข่งขันจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมส่งพลังใจและส่งเสียงเชียร์ทัพนักกีฬาจากทั่วประเทศบุรีรัมย์พาราเกม2569เกมกีฬาแห่งโอกาส
5: ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ยินไม่ออกเราบอกท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
6: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
7: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวมั่งนี
6: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
7: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้ด้วยแก
6: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
7: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
6: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
7: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
6: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
7: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
8: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
9: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานบุญพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองลูกนิมิตอุโบสถวัดหัวสะพานตำบลนางรองอำเภอนางรอง ระหว่างวันที่29ธันวาคม2569ถึงวันที่4มกราคม2570เชิญร่วมกิจกรรมบุญอย่างมากมายขอเชิญชวนสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในบุญทั้งหลายได้ร่วมงานบุญมหากุศลพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองลูกนิมิตอุโบสถวัดหัวสะพานตำบลนางรองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย
10: ์เชิญปิดทองลูกนิมิตร่วม
11: ช่วยกันช่วยรัฐช่วยประหยัดน้ำประปาที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงทั่วไปมีดังต่อไปนี้ค่ะและจะแจ้งรายการแล้วท่านจะได้รับรายการขึ้นสายใบทีมเวลา 15:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วสถานการณ์สุขกายสุขใจเวลา 16:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนเวลา 17:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วติดตามรับรายการรู้ไทยรักไทยเวลา 18:00 นที่เวลาครบทรงชาติจากนั้นฟังข่าวท้องถิ่นรายการตีของร้องข่าวไอการแผ่นดินและรายการสบายยามเย็นเวลา 19:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วสถานการณ์แม่วงกินลาเวลา 20:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วสถานการณ์อ่านเล่าเอาเรื่องเวลา 21:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วติดตามรับรายการถนนดนตรีจนกระทั่งถึงเวลา 24:00 นปิดสถานีค่ะสำหรับภาคบ่ายในวันนี้เรวดีหงสากุลทำหน้าที่ผู้ประกาศวิริยุทธการบรรจงทำหน้าที่ช่างเทคนิคนายวิริยุทธน้อยพรมผู้การสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับรายการเคลื่อนสายไวดินค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: ขอนำท่านเข้าสู่รายการคลื่นสายไวทีนรายการของเยาวชนคนบุรีรัมย์ดำเนินรายการโดย 2B No.1 จังหวัดบุรีรัมย์และชมรม 2B No.1 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมเรามาพบกันทุกวันเสาร์เวลา 14:10 นถึงเวลา 15:00 นวันนี้พบกับพี่เค้กและพี่วิค่ะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์ที่ให้พวกเราเป็นตัวแทนคน 2B บุรีรัมย์สามารถสื่อสารทาง Facebook Live สวทบุรีรัมย์และโทรศัพท์0926633523อีกครั้งนะคะ0926633523ค่ะ
0: สำหรับวันนี้รายการของเรามี3ช่วงเช่นเคยช่วงแรก 2B News มีข่าวสารดีๆมาฝากกันมากมายช่วงที่2 Music Love เพลงเพราะฟังสบายสไตล์คน 2B และช่วงที่3 2B Talk พูดคุยกับคนทำ 2B แต่ก่อนที่จะพบสาระดีๆมาฟังเพลงกันก่อนค่ะเพลงที่1จีบโลดยังโสดอยู่ทรงขับร้องโดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีไปฟังกันเลยค่ะ

0: พบกับช่วงแรกของเราช่วง 2B News ข่าวสารงาน 2B บุรีรัมย์ในแต่ละสัปดาห์วันนี้มีอะไรมาเล่าบ้างคะพี่วิ
1: ฝากติดตามรายการ 2B No. 1 Variety ร่วมฟังการตอบคำถามโดยองค์ประธานโครงการทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีซึ่งคำถามจากสมาชิกสามารถส่งผ่านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อส่งถวายพระองค์ในรายการซึ่งจะถ่ายทอดทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นถึงเวลา 21:30 นช่อง NBT ติดตามผลงานของกิจกรรม 2B No. 1ทั้งประเทศได้ที่เพจ 2B No. 1และเพจ 2B No. 1 Channel และขอแสดงความยินดีกับเยาวชนต้นแบบเก่งและดี 2B No. 1 Idol 16ทั้ง17คนสุดท้ายโดยมีชาย11หญิง6ด้วยค่ะ
0: ค่ะผลงานและปฏิทินงาน 2B No. 1 จังหวัดบุรีรัมย์เดี๋ยวเรามาดูกันว่าชาว 2B บุรีรัมย์เนี่ยทำอะไรกันบ้างค่ะขอชื่นชมกิจกรรมดีๆที่ขับเคลื่อนอย่างดีจากสัปดาห์ที่แล้วในเพจของแต่ละชมรมประกอบด้วยชมรม 2B No. 1 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมโรงเรียนพัทรบพิตรโรงเรียนนนท์สุวรรณพิทยาคมโรงเรียนถนนหักพิทยาคมวิทยาลัยการอาชีพสตึก 2B เรือนจำอำเภอนางรอง 2B สถานพินิจบุรีรัมย์ชุมชนบ้านสนวนในโรงเรียนวัดบ้านสนวนวิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมโรงเรียนละหารทรายรัชดาภิเษกโรงเรียนไพศาลพิทยาคมโรงเรียนกระสังพิทยาคมบริษัท CPO บุรีรัมย์บริษัทไทยเพิ่มพูนโฮมช็อปสาขานางรองโรงเรียนพุทธไทยสงฆ์เรือนจำบุรีสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์สาขานางรอง
1: ชุมชนปังกูชุมชนบ้านตะไคร้โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม 2B อำเภอบ้านใหม่ชัยพฤษ 2B อำเภอเมือง 2B อำเภอนางรองวิทยาลัยเทคนิคนางรองวิทยาลัยเทคนิคคูเมืองโรงเรียนอีสานโกศลศึกษาโรงเรียนเทศบาล1บุรีราชดรุณวิทยาวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์และอีกหลายๆชมรมช่วยกันขับเคลื่อนกันต่อไปติดตามได้ทุกเพจชมรมค่ะพวกเราขอให้กำลังใจและขอชื่นชมทุกๆชมรมจริงๆค่ะ
0: ค่ะการแข่งขัน Master U Champion 2076 Tournament eSport ระดับสถานศึกษาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในไทยเพื่อให้ทุกโรงเรียนได้เตรียมความพร้อมและฟอร์มทีมที่ดีที่สุดชิงถ้วยรางวัลพระราชทานทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพร้อมทุนการศึกษาและของรางวัลรวมกว่า3ล้านบาทเมื่อวันที่21สิงหาคมนี้เป็นนัดชิงชนะเลิศระดับจังหวัดที่โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมซึ่งมีทีมที่ผ่านเข้ารอบดังนี้ค่ะเกมฟรีไฟรางวัลชนะเลิศโรงเรียนนนท์สุวรรณพิทยาคมรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2โรงเรียนลำปลายมาตร
1: เกม ROV รางวัลชนะเลิศโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1โรงเรียนนางรองพิทยาคมและรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2โรงเรียนเทศบาล1เกม FC ออนไลน์รางวัลชนะเลิศอันดับที่1โรงเรียนนางรองและรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1โรงเรียนหนองกี่พิทยาคมขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆโรงเรียนในการแข่งต่อรอบประเทศด้วยนะคะในวันที่3ถึง4กันยายนนี้ด้วยค่ะ
0: กิจกรรมเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนโดยวิทยากรของชมรม 2B No. 1โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมมาดูกันว่ามีที่ไหนกันบ้างค่ะวันที่19สิงหาคมโรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคมวันที่30สิงหาคมโรงเรียนพนมดงรักวิทยาจังหวัดสุรินทร์วันที่12ถึง13กันยายนโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศศึกษาวันที่19ถึง20กันยายน 2B No. 1บุรีรัมย์แคมป์7วันที่18กันยายนถึง2ตุลาคม2569จะเป็นกิจกรรม 2B วิชาการค่ะ
1: ชมรมไหนมีข่าวเกี่ยวกับงาน 2B No. 1แจ้งกันมาได้นะคะที่ 2B No. 1จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเดี๋ยวเรามาพักฟังเพลงกันก่อนสักหนึ่งบทเพลงแล้วมาติดตามกันช่วงต่อไปซึ่งเพลงนี้มีชื่อว่าขี้แงค่ะ
2: เปิดมาหน่อย

0: ค่ะช่วงที่2ช่วง Music Love เพลงเพราะฟังสบายสไตล์คนทูบีเดี๋ยวเรามาอ่านเม้นกันก่อนค่ะพี่วิซึ่งเม้นที่ส่งมาเนี่ยให้กำลังใจเราดีมากส่งอีโมจิน่ารักมากมา
1: ใช่
0: แล้วก็มีจากพี่มะปรางนะคะสุดยอดมากค่ะพี่เคขอบคุณค่ะมีใครอีกมีพี่น้ำหวานนะคะสุดยอดไปเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆกำลังใจที่ส่งมาให้พวกเรานะคะค่ะและบทเพลงต่อไปค่ะมีชื่อเพลงว่าเพลงถามคำและเพลงสาวมอปลายอย่างไอฮักเชิญรับฟังได้เลยค่ะ

0: ช่วงที่3พบกับช่วง 2B Talk Talk แบบคน 2B เรามีเรื่องราวคนทํา 2B Number 1มาให้ฟังกันค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปดูคลิปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดถึง 2B Number 1 Camp 7ที่กำลังจะถึงในกันในเดือนหน้ากันก่อนค่ะพี่วิค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อวันที่7ถึง8สิงหาคมที่ผ่านมาเราก็ได้ทำกิจกรรม 2B Number 1 Camp 6ไปแล้วซึ่งก็มีหลายโรงเรียนมากนะคะที่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมกับ 2B ของโรงเรียนเราซึ่งทุกๆคนเนี่ยก็มีความสนุกเป็นอย่างมากเลยใช่ไหมคะพี่วิ
1: ใช่แล้ว
0: ใช่แล้วก็ทุกๆชมรมเนี่ยก็ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมากเลยค่ะแล้วก็เราก็คาดว่า 2B Number 1 Camp 7ที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีความรู้ความสนุกแล้วก็การสร้างสัมพันธ์ที่ดีของแต่ละชมรมเป็นอย่างดีมากๆเลยนะคะค่ะและคลิปคนเก่งและดี 2B Number 1 ของเราเนี่ยจะถ่ายทอดทุกวันเสาร์เวลา 10 นาฬิกาที่ช่อง Workpoint ค่ะทุกคนสามารถติดตามชมกันได้นะคะค่ะแล้วต่อไปนี้เดี๋ยวเราไปชมคลิปกันดีกว่าค่ะเชิญรับชมได้เลยค่ะ
2: ผมมีความสุขถ้าผมเห็นพนักงานทุกคนนะครับไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดครั้งแรกเลยที่เราทำเนี่ยนะครับก็มีพนักงานตรวจพบสารเสพติดอยู่บ้างแต่หลังจากที่เราดำเนินการมา8ปีเนี่ยปรากฏว่าพนักงาน 100% นะครับไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเลยเราก็พยายามสนับสนุนในทุกๆเรื่องนะครับซึ่งเราได้มีการต่อยอดไปถึงครอบครัวของพนักงานนะครับนี่คือความสำเร็จอย่างหนึ่งของโครงการ 2B นะครับครับสวัสดีครับตีณรงค์ชัยจุลพันธ์ประธานชมรม 2B Number 1 บริษัทน้ำตาลสระบุรีจำกัดปัจจุบันเป็นหัวหน้าส่วนบุคคลบริษัทน้ำ

ก่อนหน้าที่เราจะได้เข้ามาร่วมโครงการทีวีล้ำวันนะครับทีแรกเราเข้าใจว่าเป็นโครงการที่แบบเป็นการลองเล่นเต้นรำแต่หลังจากที่ได้มาเข้าร่วมโครงการนี้แล้วนะครับปรากฏว่ามีอะไรมากกว่าที่เราคิดเลยครับเริ่มแรกนะครับทางจังหวัดเนี่ยนะครับได้เข้ามาส่งเสริมเรานะครับเพื่อที่จะให้เราเข้าร่วมโครงการทีวีล้ำวันจากนั้นก็เริ่มมีการจัดตั้งเป็นชมรมและมีคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อที่จะบริหารจัดการตามนโยบายของทางผู้บริหารครับซึ่งผมเองนะครับอยู่ในส่วนของ HR ซึ่งพนักงานทุกคนเวลามาสมัครงานเนี่ยก็จะผ่านในส่วนของ HR อยู่แล้วคือของเราเนี่ยนะครับคนส่วนใหญ่ก็จะมาจากชุมชนซึ่งเราก็สัมผัสได้ว่าชุมชนเนี่ยนะครับมีเรื่องของยาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดอยู่เพราะฉะนั้นเราก็เลยป้องกันและเป็นการดูแลพนักงานของเราได้ในส่วนหนึ่งเราจึงนำโครงการทูบีนัมเบอร์วันนะครับมาดำเนินงานภายในบริษัทของเราครับก็จะมีหลักในเรื่องของ3กและ3ยนะครับที่เราได้นำมาปรับใช้ได้จริงนะครับซึ่งผมจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานนะครับในการที่จะคิดเองทำเองในทุกๆชมรมเพื่อที่จะให้พนักงานเราได้มีกิจกรรมได้มานั่งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันภายในกลุ่มจากนั้นก็จะได้มีการขับเคลื่อนในส่วนของแต่ละชมรมว่าจะต้องทำอะไรบ้างซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะเป็นแนวคิดของทางพนักงานเองซึ่งเราส่วนหนึ่งก็จะเป็นผู้ให้การสนับสนุนแล้วก็คอยดูแลอยู่ค่ะกิจกรรมที่เราเห็นแล้วก็ทำดำเนินการปัจจุบันก็มีกิจกรรมเรื่องของฟุตบอลลักษณะของชมรมฟุตบอลอะคาเดมี่นะครับซึ่งเราเองได้มีการมีครูฝึกมาให้กับลูกหลานเราซึ่งนอกจากลูกหลานแล้วเนี่ยยังมีลูกหลานคนในชุมชนรอบข้างของโรงงานนะครับมาร่วมฝึกด้วยส่งทีมฟุตบอลของเรานะครับไปแข่งขันกับที่อื่นๆส่วนชมรมมวยไทยนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับของเราก็มีการซ้อมเป็นลักษณะของศิลปะการป้องกันตัวนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับเราก็เริ่มมีครูฝึกเข้ามาทางนี้เองนะครับเราก็พยายามสนับสนุนในทุกๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์หรือจะเป็นด้านอื่นๆก็ตามนะครับเราก็จะพยายามที่จะสนับสนุนโครงการนี้สำหรับแปลงเกษตรณปัจจุบันนะครับเดิมทีเนี่ยนะครับเราก็จัดสรรพื้นที่ว่างให้กับพนักงานใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แรกๆเขาก็ไปทำกิจกรรมการปลูกผักเพื่อจะกินเองในครอบครัวแล้วก็ตอนนี้ทำเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แล้วแล้วก็เป็นกิจกรรมยามว่างซึ่งทำกันแบบทั้งครอบครัวของพนักงานด้วยฟีดแบ็กตัวนี้ก็คือถ้าถามเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ย 100% กับพนักงานนะครับก็จะมีความสุขในการทำกิจกรรมกันนะครับแล้วทุกๆปีเขาก็จะมีการนำเสนอแล้วก็มาเล่าให้เราฟังว่าเขาทำกิจกรรมอะไรผ่านมาบ้างจากเดิมทีนะครับหลังจากที่เราได้มีการตั้งชมรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราได้มีการเข้าร่วมการประกวดชมรมทีวีนัมเบอร์วันซึ่งแต่ในระดับดีเด่นระดับภาคนะครับแล้วก็ปัจจุบันผมได้เข้าสู่ระดับประเทศนะครับเพื่อที่จะไปสู่ในส่วนของต้นแบบระดับทองในอนาคตด้วยนะครับซึ่งเรามีการตั้งเป้าหมายกันไว้ว่าอย่างนั้นนะครับครั้งแรกเลยที่เราทำเนี่ยนะครับก็มีพนักงานตรวจพบสารเสพติดอยู่บ้างซึ่งหลังจากที่พนักงานนะครับได้เข้าร่วมโครงการใครติดยายกมือขึ้นของชมรมทูบีน้ำมันบันของเราแล้วนะครับพบว่าพนักงานของเราเนี่ยไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 100% นี่คือความรู้สึกภูมิใจของเราอย่างหนึ่งว่าเราทำโครงการนี้แล้วเนี่ยได้ในสิ่งที่ดีๆกลับมากับของโรงงานเราผมมีความสุขถ้าผมเห็นพนักงานทุกคนนะครับไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและทุกครั้งนะครับก็ทุกคนเห็นผมเนี่ยเหมือนกับเห็นลักษณะของความเป็นทูบีน้ำมันบันของโรงงานน้ำตาลสระบุรีและที่ผ่านมาเองเนี่ยเราก็พยายามนำทีมงานของเราชมรมของเรานะครับเมื่อออกไปสู่ในสังคมรอบๆข้างเนี่ยนะครับเขาก็จะมักจะเรียกเราว่าเป็นชมรมทูบีน้ำมันของโรงงานน้ำตาลสระบุรีเมื่อเห็นแล้วก็มีความสุขทุกครั้งครับเมื่อได้ใช้โลโก้ของทูบีน้ำมันของโรงงานน้ำตาลสระบุรีครับชมรมทูบีน้ำมันครับยังมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายที่คุณอาจจะยังไม่ได้สัมผัสถ้าหากว่าคุณมาสัมผัสหรือว่าทำอย่างจริงจังแล้วผมเชื่อว่าคุณจะพบสิ่งที่พิเศษนะครับในชมรมทูบีน้ำมันครับ

0: สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ให้การสนับสนุนอย่างดีค่ะประกอบด้วยผู้อำนวยการสถานีวิทยุสวท.บุรีรัมย์ทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์และขอขอบคุณผู้ติดตามในเพจสวท.บุรีรัมย์และกำลังฟังสวท.บุรีรัมย์ค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้รายการคลื่นสายไวทีนและชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนห้วยราชพิทยาคมขอปิดท้ายที่เพลงคอยทางที่นางรองและเพลงความฝันยังน้อยวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอกล่าวคำว่า
2: ขอบคุณและสวัสดี

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสตูลติดตามโครงการถนนเชื่อมต่ออำเภอป่าบอนและอำเภอมะนังอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมาถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: กรมโยธาธิการและผังเมืองส่งทีมวิศวกรสำรวจความเสียหายโครงสร้างอาคารในพื้นที่น้ำท่วมจังหวัดน่านเบื้องต้นดำเนินการแล้วกว่า 2,000 ครัวเรือน
7: นายเจษฎาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าจากเหตุการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างของประชาชนเป็นวงกว้างจึงเน้นย้ำให้กรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินการเชิงรุกในการเข้าฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดโดยส่งทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญปูพรมลงพื้นที่ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารที่ถูกน้ำท่วมขังเป็นเวลานานป้องกันความเสี่ยงจากการซุดตัวหรือพังถล่มซ้ำซ้อนซึ่งผลการประเมินวิศวกรรมทั้งหมดจะถูกส่งต่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทันทีเพื่อใช้เป็นหลักฐานเร่งรัดการอนุมัติเงินงบครองชีพและเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบราชการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วที่สุดด้านนายพงษ์นราเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองกล่าวว่าขณะนี้สำรวจบ้านเรือนไปแล้วรวม 2,112 ครัวเรือนหรือ63%จากทั้งหมด 3,338 ครัวเรือนคงเหลือสำรวจ 1,226 ครัวเรือนโดยจำแนกความเสียหายเชิงโครงสร้างตามเกณฑ์3ระดับได้แก่กลุ่มสีเขียวปลอดภัยอาศัยได้ปกติ 2,022 ครัวเรือนกลุ่มสีเหลืองต้องซ่อมแซมบางส่วน 74 ครัวเรือนและกลุ่มสีแดงอันตรายห้ามเข้าใช้งาน16ครัวเรือนจุฑามาศทักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสตูลติดตามโครงการถนนเชื่อมต่ออำเภอป่าบอนและอำเภอมะนังเพื่อสนับสนุนการคมนาคมเชื่อมโยงพัทลุงและสตูลนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสตูลติดตามโครงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงข่ายถนนเชื่อมต่ออำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงกับอำเภอมะนังจังหวัดสตูลบริเวณถ้ำภูผาเพชรตำบลปามพัฒนาอำเภอมะนังจังหวัดสตูลพร้อมรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับแนวเส้นทางสภาพพื้นที่และข้อเสนอในการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมระหว่างจังหวัดพัทลุงและสตูล ร้อมกล่าวว่าโครงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงข่ายถนนเชื่อมต่ออำเภอป่าบอนกับอำเภอมะนังเป็นแนวทางการเพิ่มทางเลือกด้านการเดินทางและการขนส่งระหว่าง2จังหวัดซึ่งจะช่วยเชื่อมโยงพื้นที่ชุมชนแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอมะนังที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติสำคัญเช่นถ้ำภูผาเพชรกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงพาณิชย์เชิญชวนร่วมเปลี่ยนงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นสินทรัพย์สร้างรายได้ภายในงาน IP Expenditure Rise Thailand 2026วันสุดท้าย
8: นางสาวบรรจงจิตอังสุสินที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.จัดงาน IP Exventure Rise Thailand 2026บริเวณฮอล์8 Impact เมืองทองธานีเพื่อผลักดันงานวิจัยนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาของไทยไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมโดยข้อมูลจากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกระบุว่าปีที่ผ่านมาพบการลงทุนในสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้มูลค่ามากกว่า10ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐสูงสุดเป็นประวัติการและเติบโตเร็วกว่าการลงทุนในสินทรัพย์ที่จับต้องได้ถึง3เท่าสะท้อนให้เห็นว่าทรัพย์สินดังกล่าวทั้งองค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและเพิ่ม GDP ของประเทศดังนั้นประเทศไทยต้องเร่งยกระดับสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้เหล่านี้ให้ตอบโจทย์กับความต้องการของตลาดและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพื่อให้ผู้ประกอบการไทยสามารถปรับตัวเติบโตและแข่งขันได้อย่างเข้มแข็งในตลาดโลกจึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจมาร่วมชมงานได้ในวันนี้วันสุดท้ายจนถึงเวลา 19:00 น.ชวนันท์มาลีรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: ผืนน้ำคือชีวิตเป็นทั้งแหล่งอาหารแหล่งทำกินและรากฐานสำคัญของชุมชนชายฝั่งพังงาการดูแลรักษาทรัพยากรสัตว์น้ำจึงไม่ใช่เพียงการสร้างความมั่นคงทางอาหารแต่คือการรักษาวิถีชีวิตของผู้คนและส่งต่อความอุดมสมบูรณ์จากรุ่นสู่รุ่นจังหวัดพังงาจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณบริเวณท่าเรือชุมชนบ้านสามช่องเหนือตำบลกะไหลอำเภอตะกั่วทุ่งโดยมีนายภัยรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกุ้งแชร์บ๊วยจำนวน 200,000 ตัวถูกปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ 200,000 ชีวิตเล็กๆที่เป็นความหวังของการเพิ่มพูนทรัพยากรสัตว์น้ำในวันข้างหน้าเป็นการคืนชีวิตให้กับสายน้ำฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและสร้างแหล่งอาหารให้กับชุมชนกิจกรรมในครั้งนี้ยังสะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประสบนิกรโดยเฉพาะพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการส่งเสริมอาชีพประมงที่มุ่งให้ประชาชนสามารถพึ่งพาทรัพยากรในท้องถิ่นมีแหล่งอาหารและมีอาชีพที่มั่นคงจากพระมหากรุณาธิคุณสู่การลงมือทำจาก 200,000 ชีวิตเล็กๆสู่ความหวังของผืนน้ำพังงาการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในวันนี้จึงไม่ใช่เพียงกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติแต่คือความร่วมกันสืบสานแนวทางแห่งการอนุรักษ์เพื่อให้ธรรมชาติยังคงเป็นแหล่งอาหารและแหล่งทำกินของคนรุ่นใหม่และส่งต่อความอุดมสมบูรณ์ไปยังคนรุ่นต่อไปเพราะการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไม่ใช่หน้าที่ของใครคนหนึ่งแต่คือพลังจากทุกภาคส่วนเมื่อทุกคนร่วมกันดูแลสายน้ำทรัพยากรสัตว์น้ำก็มีโอกาสฟื้นคืนความสมบูรณ์เกิดเป็นแหล่งอาหารสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนต่อไป
0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์

พราะเราอยู่ในสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันความรักความเอื้อเฟื้อและกำลังใจจึงก่อเกิดขึ้นเป็นความสุขในส

สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาดูแลกายผ่อนคลายใจนะครับกับรายการสุขกายสุขใจในทุกวันเสาร์เวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz อยู่กับผมนะครับยุทธพรบานเย็นตลอดชั่วโมงนี้เลยนะครับมาบูสต์พลังกายชาร์จพลังใจแล้วก็เพลิดเพลินไปกับบทเพลงยาวๆตลอด50 นาทีนี้ครับ

ช่วงบอกเล่า90คุณผู้ฟังครับมาฝึกนิสัยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เราติดเค็มเรื่องของการฝึกนิสัยไม่ให้ติดเค็มนอกจากตัวเราแล้วก็ฝึกให้กับลูกของเราด้วยนะครับต้องชิมก่อนปรุงทุกครั้งลดการปรุงรสลดความถี่ในการกินอาหารที่มีน้ำจิ้มนะครับใช้เครื่องเทศสมุนไพรแทนเครื่องปรุงรสนะครับเลิกกินผักผลไม้สดแทนผลไม้แปรรูปแล้วก็อ่านฉลากทุกครั้งก่อนซื้อนะครับ

0: คุณเคยเป็นแบบนี้ไหมใช้เวลาอาบน้ำเป็นชั่วโมง
1: เคย
0: ซื้ออาหารอย่างบ้าคลั่งแต่ก็กินไม่หมดจนเหลือทิ้ง
1: เคย
0: ซื้อเสื้อผ้าราคาไม่แพงแต่ซื้อบ่อย
1: ก็เคย
0: หลงลืมที่จะปิดน้ำปิดไฟเมื่อไม่อยู่บ้าน
1: เคย
0: เราอยากให้คุณหยุดกิจวัตรประจำวันที่เป็นการทำร้ายโลกช่วยกันรักษาและฟื้นฟูตั้งแต่เรื่องเล็กๆที่เริ่มได้ด้วยตัวเราอาจเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถทำได้ไม่ยาก
2: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
3: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
2: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
4: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
5: ตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม

0: เนื่องด้วยในปัจจุบันการกระทำความผิดในการใช้รถใช้ถนนซึ่งพบผู้ขับขี่จำนวนหนึ่งที่มีการใช้รถที่ติดป้ายทะเบียนไม่ถูกต้องสวมป้ายทะเบียนปลอมหรือไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งการกระทำที่ผิดกฎหมายตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอย้ำว่าการไม่ติดป้ายทะเบียนให้เห็นชัดเจนหรือปล่อยให้เลือนลางจนไม่สามารถอ่านได้ถือว่าฝ่าฝืนพระราชบัญญัติรถยนต์พุทธศักราช2522มาตรา11มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทและหากมีการใช้กรอบป้ายที่บดบังตัวอักษรเข้าข่ายฝ่าฝืนพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522มาตรา7มีโทษปรับไม่เกิน 4,000 บาทโดยกฎหมายกำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าต้องติดแผ่นป้ายทะเบียนให้สามารถมองเห็นได้โดยสะดวกและต้องไม่มีการปิดบังหรือทำให้แผ่นป้ายชำรุดอีกกรณีที่น่าเป็นห่วงคือการปลอมแปลงหรือดัดแปลงป้ายทะเบียนเช่นการใช้ตัวเลขหรืออักษรที่ผิดจากป้ายทะเบียนจริงการทำเลียนแบบหรือการแก้ไขข้อมูลถือเป็นความผิดร้ายแรงตามกฎหมายซึ่งนอกจากจะฝ่าฝืนพระราชบัญญัติรถยนต์พุทธศักราช2522มาตรา60ที่ห้ามมิให้ผู้ใดปลอมแปลงหรือใช้แผ่นป้ายทะเบียนโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วยังอาจเข้าข่ายความผิดฐานปลอมแปลงเอกสารราชการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา265มีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีและปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาทและหากมีการใช้เอกสารราชการปลอมดังกล่าวยังอาจถูกดำเนินคดีเพิ่มตามมาตรา268ฐานใช้เอกสารปลอมอีกด้วยหากประชาชนพบว่าป้ายทะเบียนรถของตนมีสภาพชำรุดสูญหายหรือซีดจางไม่ชัดเจนขอให้รีบดำเนินการขอเปลี่ยนแผ่นป้ายใหม่โดยเร็วโดยสามารถยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานขนส่งประจำจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งพื้นที่ใกล้บ้านพร้อมแนบเอกสารได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของรถสำเนาทะเบียนรถเล่มทะเบียนส่วนกรณีป้ายทะเบียนสูญหายต้องมีใบแจ้งความจากสถานีตำรวจแนบประกอบด้วยซึ่งการดำเนินการดังกล่าวใช้เวลาไม่นานและเป็นการป้องกันไม่ให้ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายรวมทั้งลดความเสี่ยงหากมีผู้ไม่หวังดีนำป้ายทะเบียนไปใช้ในทางที่ผิด
1: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: แม่ทำไมไอหนักขนาดนี
3: ้มันรู้สึกระคายคอสิหายใจลำบาก
4: พ่อหวานยังไอเลยเนี่ยแสบจมูกน้ำตาไหลภูมิแพ้กำเริบบ่อยนะเนี่ยช่วงนี
2: ้ไปหาหมอเลย
4: ถ้าพ่อไม่เผาขยะเผาหญ้าเอะอะเผาเอะอะเผาอ่ะหนูกับยายก็หายแล้วเชื่อได้เลย
5: เฮ้ยใช่เหรอตอนเผาอ่ะเผาตั้งไกลด้วยนะ
6: ละอองหมอกควันกระจายตัวเป็นวงกว้างหยุดมลพิษคิดก่อนเผาเพื่อเราเพื่อโลก
7: คุณรู้สึกถึงมันหรือเปล่ามันอยู่รอบตัวเราแต่เรามองไม่เห็นมันแทรกซึมเข้าสู่ร่างกายของเราอย่างง่ายดายมันคือนาโนพลาสติกอนุภาคจากการแตกสลายของพลาสติกขนาดเล็กกว่าเส้นผม 100,000 เท่าที่ปนเปื้อนอยู่ในระบบนิเวศส่งผลต่อการเจริญเติบโตระบบสืบพันธุ์และอวัยวะสำคัญอื่นๆร่วมลดการใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันเพื่อลดมลภาวะนาโนพลาสติกกันนะคะ

คุณผู้ฟังครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของสุขภาพช่องปากที่ดีฟันจะสวยและแข็งแรงนั่นก็คือการแปรงฟันที่ถูกต้องนะครับประโยชน์ของการแปรงฟันนั้นมีอยู่2 อย่างนะครับคุณผู้ฟังก็คือเพื่อให้อนามัยความสะอาดของช่องปากการแปรงฟันเป็นการขจัดคราบจุลินทรีย์หรือว่าขี้ฟันออกจากปากของเรานะครับก็เปรียบได้กับการอาบน้ำเพื่อขจัดขี้ใครนั่นเองส่วนอีกหนึ่งประโยชน์ของการแปรงฟันนั่นก็คือเพื่อป้องกันฟันผุการแปรงฟันเป็นวิธีการนำฟลูออไรด์เข้าไปถึงตัวฟันของเราฟลูออไรด์ก็จะทำปฏิกิริยากับผิวฟันทำให้ผิวฟันแข็งแรงขึ้นตลอดจนสามารถหยุดการผุของฟันในระยะเริ่มต้นได้นะครับแล้ววันนี้มีโค้ดลับฟันดีที่จะมานำเสนอนะครับให้คุณผู้ฟังได้มีสุขภาพช่องปากที่ดีโค้ดลับนั่นก็คือโค้ดลับฟันดี222นะครับ2ตัวแรกก็คือ2ครั้ง2ต่อมาก็คือ2นาทีและ2ตัวสุดท้ายก็คือ2ชั่วโมงครับ2ครั้งก็คือควรแปรงฟันวันละ2ครั้งในช่วงเช้าและก่อนเข้านอนเพื่อลดแผ่นคราบจุลินทรีย์ที่สะสมในช่องปากของเรา2นาทีก็คือควรแปรงฟันนาน2นาทีด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์เพื่อให้แน่ใจว่าแปรงฟันสะอาดทั่วถึงครบทุกซี่ทุกด้านของฟันในปากและ2ชั่วโมงคือควรปล่อยให้ปากสะอาดหลังแปรงฟันไม่ควรรับประทานอาหาร2ชั่วโมงหลังจากแปรงฟันเพื่อให้ฟลูออไรด์คงอยู่ในช่องปากนานที่สุดนะครับคุณผู้ฟังครับโค้ดลับ222นี้ทำได้ง่ายนะครับแล้วก็สามารถเริ่มได้ทันทีเราก็มาเริ่มต้นปีด้วยฟันสวยๆกันนะครับแล้วก็อย่าลืมดูแลช่องปากของเราตั้งแต่เช้าจนถึงก่อนนอนครับ

คุณผู้ฟังครับเวลาของรายการสุขกายสุขใจหมดลงแล้วนะครับหวังว่าคุณผู้ฟังจะเต็มอิ่มกับบทเพลงยาวๆตลอด50นาทีและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับ15นาฬิกาถึง16นาฬิกาทาง FM 92.5 MHz แห่งนี้นะครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีทั้งกายและใจวันนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะเกิดเพลิงปะทุอีกครั้งบริเวณอาคารคลองถมเซ็นเตอร์โดยเจ้าหน้าที่เร่งระดมฉีดน้ำจนสามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมาถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: เกิดเพลิงปะทุอีกครั้งบริเวณอาคารคลองถมเซ็นเตอร์โดยเจ้าหน้าที่เร่งระดมฉีดน้ำจนสามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได
7: ้เมื่อเวลาประมาณ 14:30 นที่ผ่านมาเกิดเหตุเพลิงปะทุขึ้นอีกครั้งในบริเวณจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารคลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายซึ่งคาดว่าเกิดจากจุดความร้อนเดิมภายใต้อาคารที่มีการสะสมความร้อนประกอบกับมีเชื้อเพลิงทับถมอยู่ทำให้เกิดเพลิงปะทุอีกครั้งและเกิดกลุ่มควันสีน้ำตาลลอยออกมาจากด้านหลังของร้านอาหารภายในอาคารขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ระดมกำลังรถดับเพลิงพร้อมด้วยรถกู้ภัยเพื่อเร่งฉีดน้ำขณะเดียวกันได้มีฝนตกหนักในพื้นที่จึงสามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากภายในอาคารยังมีสภาพไม่ปลอดภัยและมีความร้อนสะสมในบางจุดซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงและทำให้เกิดการปะทุของเพลิงขึ้นอีกครั้งจึงจำเป็นต้องจำกัดการเข้าพื้นที่และดำเนินการด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปฏิพลสัทธพรมารายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งกรมประชาสัมพันธ์ติดตามสถานการณ์ไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์กำชับให้คุมเข้มด้านข่าวปลอมเพจแอบอ้างรับบริจาคพร้อมเร่งกระจายข้อมูลเยียวยาผู้ประสบภัยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมประชาสัมพันธ์ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเกาะติดและรายงานสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่คลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายอย่างใกล้ชิดโดยให้ยึดการนำเสนอข้อมูลที่ได้รับการยืนยันข้อเท็จจริงจากหน่วยงานหลักอย่างกรุงเทพมหานครและกระทรวงมหาดไทยเป็นสำคัญเพื่อป้องกันความสับสนและตื่นตระหนกเฝ้าระวังการเผยแพร่ข่าวปลอมรวมถึงการนำภาพเก่ามาใช้สร้างเพจหรือบัญชีปลอมเพื่อหลอกลวงรับบริจาคโดยเตือนให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลอย่างรัดกุมก่อนโอนเงินเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพที่ฉวยโอกาสซ้ำเติมผู้ประสบภัยนอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้เร่งประสานข้อมูลมาตรการเยียวยาและขั้นตอนการขอรับความช่วยเหลือเพื่อนำมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ค้าและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ ามารถเข้าถึงช่องทางการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วที่สุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่โรงเรียนโนนย่าคาหนองสะพิทยาคมจังหวัดชัยภูมิตรวจเยี่ยมการสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ทดแทนอาคารเก่าที่เสียหายจากเหตุวาตภัย
8: นายอัครนันท์ กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะได้ลงพื้นที่โรงเรียนโนนย่าคาหนองสะพิทยาคมอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิเพื่อเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาพร้อมกับเยี่ยมชมอาคารเรียนหลังใหม่ซึ่งได้มีการอนุมัติงบประมาณกว่า 1.9 ล้านบาทก่อสร้างขึ้นแทนอาคารเรียนหลังเก่าของโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัยโดยใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างเพียง3เดือนทำให้นักเรียนสามารถกลับมาเรียนหนังสือได้ตามปกติจากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนวัวแห่งแรกในประเทศไทยณโรงเรียนร่วมราชวิทยานุกูลอำเภอเนินสง่าซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักเรียนและชุมชนใกล้เคียงอีกทั้งยังสามารถต่อยอดในการสร้างอาชีพและรายได้เสริมให้กับคนในชุมชนผ่านการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนอกจากนี้ยังมีการสาธิตการทำปุ๋ยคอกตั้งแต่กระบวนการคัดแยกวัตถุดิบการหมักจนกลายเป็นปุ๋ยคอกจากมูลวัวสามารถนำมาใช้ทางการเกษตรและสามารถช่วยลดโลกร้อนจากการใช้ปุ๋ยเคมีได้อีกด้วยศาสตร์ว่องการดีสวทชัยภูมิรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4 โมงเย็น FM 92.5 MHz โดยสุภรัตน์นาคบุญนำ

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านคะพบกันในรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะคะประจำวันเสาร์ที่29สิงหาคม2569วันนี้อยู่กับดิฉันสุภรัตน์นาคบุญนำนะคะก็ฝากไว้นะคะสำหรับใครที่กำลังใช้รถใช้ถนนอยู่นะคะในช่วงที่ฝนตกพรำพรำก็ระมัดระวังนะคะเรื่องของอุบัติเหตุด้วยเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องนะคะในหลายๆพื้นที่ด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเราก็เป็นห่วงในหลายๆจังหวัดนะคะที่อยู่ในพื้นที่ที่มีคำเตือนกรณีของภัยพิบัตินะคะโดยเฉพาะน้ำป่าไหลหลากต่างๆเพราะว่าทางกรมทรัพยากรธรณีนะคะเขาก็ออกประกาศแจ้งเตือนให้อาสาสมัครเครือข่ายและประชาชนในพื้นที่10จังหวัดค่ะคุณฟังไม่ว่าจะเป็นตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านกาญจนบุรีจันทบุรีตราดระนองแล้วก็พังงานะคะให้เฝ้าระวังภัยแผ่นดินถล่มและก็น้ำป่าไหลหลากต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเลยระหว่างวันที่28ถึง31สิงหาคมนี้นะคะแล้วก็กำชับให้เครือข่ายอาสาสมัครแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยในพื้นที่ตรวจวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องนะคะโดยทางศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยจะคอยติดตามประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะอันนี้ก็เป็นในพื้นที่ของต่างจังหวัดนะส่วนในกรุงเทพมหานครนะคะแม้เรื่องของเพลิงไหม้ในที่ตลาดคลองถมเมื่อคืนนี้เสียหายอย่างหนักเลยทีเดียวและเมื่อสักช่วงนะคะประมาณเนี่ยไม่นานที่ผ่านมาก็เห็นบอกว่ามีเรื่องของการปะทุขึ้นมานะคะพบกลุ่มควันสีดำเทาปนสีน้ำตาลแดงเนี่ยจำนวนมากเลยพวยพุ่งออกมาจากตัวอาคารอย่างต่อเนื่องนะคะก็ยังเพราะว่ามีแสงเพลิงปรากฏออกมาจากบริเวณกลางอาคารนะคะก็ยังมีจุดความร้อนและการลุกไหม้อยู่ภายในเตนบอกว่าช่วงนี้มีฝนตกนะคะก็ช่วยดับไฟไปได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาเรื่องของสารเคมีและควันนะที่มันพวยพุ่งออกมาเนี่ยอาจจะมีแก๊สหรือว่าสารพิษปะปนอยู่ก็ถือว่าเป็นอันตรายต่อการสูดดมด้วยนะคะเจ้าหน้าที่อาสาสมัครเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเองก็ได้รับบาดเจ็บกันไปหลายนายเลยทีเดียวนะคะเมื่อคืนในช่วงที่เข้าไปดับเพลิงแล้วก็ในหลายๆบริเวณนะคะเนื่องจากว่ากระแสลมแรงนะคะเมื่อคืนที่เกิดเหตุไฟไหม้ก็ได้กลิ่นของควันไฟนะไปในหลายพื้นที่ด้วยกันราคาก็ต้องย้ำเตือนกันนะคะเรื่องของฟืนไฟช่วงนี้มีทั้งเรื่องของน้ำมีทั้งเรื่องของไฟนะคะคุณผู้ฟังก็เอาเป็นว่าได้โปรดระมัดระวังแล้วกันเอาในบ้านของเราเองนี่แหละนะคะในบ้านเราก็บ้านไหนที่อยู่ในพื้นที่สุ่มเสี่ยงนะคะไม่ว่าจะเป็นการเกิดน้ำท่วมหรือว่าท่านก็ต้องมันตรวจเช็คพวกสายไฟเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรต่างๆด้วยนะคะด้วยความห่วงใยไม่อยากที่จะให้มีใครเป็นอะไรหรือเกิดความเสียหายขึ้นมานะคะแล้วรายการของเราวันนี้ค่ะก็เช่นเคยนะคะเป็นประจำช่วงเย็นๆแบบนี้เราจะพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายนะคะซึ่งวันนี้เราจะได้พบกับทนายเกิดผลแก้วเกิดนะคะทนายอาสาของเราจะเข้ามาพูดคุยกันในสายตอนนี้นะคะสวัสดีค่ะทนายเกิดผลค่ะ
2: สวัสดีครับคุณสุภรัตน์ครับ
1: ค่ะสัญญาณชัดเจนนะคะไม่ทราบอยู่กรุงเทพนนทบุรีหรือต่างจังหวัดคะ
2: วันนี้แวะมาทำธุระที่อยุธยาครับ
1: โอ้ไปอยุธยาฝนตกไหมคะตอนนี
2: ้โอ้ร้อนครับไม่มีฝนเลยแต่คึ้มครับแต่ก็ยังร้อนอยู
1: ่ร้อนมากๆนี่ไม่แน่ฝนก็อาจจะลงก็ได้นะคะ
2: ใช่ครับเพราะมันคึ้มอยู่เหมือนก
1: ัน ค่ะแม่ช่วงนี้ก็ต้องเตือนกันนะคะทั้งเรื่องของฝนเรื่องของน้ำท่วมเรื่องของไฟไหม้นะคะเห็นข่าวเรื่องไฟไหม้ที่ตลาดคลองเตยแล้วก็เห็นใจผู้ประกอบการนะคะเกิดความเสียหายมากเลยก็ไม่รู้ว่าจะฟื้นกลับมาได้หรือเปล่าเพราะว่าผู้ที่เป็นเจ้าของตลาดเนี่ยเขาบอกว่าก็โครงสร้างก็เสียหายนะคะบอกพื้นที่ตรงนั้นประมาณ4ไร่นะคะที่เป็นพื้นที่ใช้สอยเนี่ยประมาณ 8,000 กว่าตารางเมตรแล้วก็เจ้าของโครงการคลองถมเซ็นเตอร์เนี่ยเขาก็บอกว่า ไม่รู้ว่าจะฟื้นกลับมาได้หรือเปล่าด้วยสภาวะเศรษฐกิจก็ดีแล้วก็เดี๋ยวนี้การค้ามันก็ซบเซาไม่เหมือนเดิมนะคะเป็นการค้าออนไลน์ด้วยก็ให้กำลังใจกันไปนะฮะที่แน่ๆก็คือต้องระมัดระวังใครจะเข้าพื้นที่ตรงนั้นนะก็หลีกเลี่ยงไปก่อนแล้วกันนะคะถ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ค่ะคราวนี้เรามาว่าด้วยเรื่องราวการให้ความรู้กฎหมายประจำวันนะคะวันนี้อยากจะให้ทนายเกิดผลพูดถึงเรื่องการสอบเขตที่ดินหาหมุดอันนี้เป็นภาษาที่มันก็คือการรังวัดที่ดินใช่ไหมคะเหมือนกันใช่ไหมคะ
2: คือเดียวกันครับรังวัดที่ดินกับสอบเขตคือสอบเขตที่ดินมันก็หมายครับอย่างรังวัดกับสอบเขตที่ดินหลักการคล้ายกันแต่ว่าวัตถุประสงค์จะไม่เหมือนกันใช่ไหมครับอย่างรังวัดที่ดินคือรู้อยู่แล้วว่ามีหมุดอยู่ตรงไหนแค่อาจจะแบ่งแยกที่ดินกันต้องไปรังวัดเพิ่มเติมหรือว่าละอยากรังวัดใหม่อย่างเงี
1: ้
2: ยแต่กรณีที่สอบเขตก็คือมันมีส่วนที่จะต้องมีที่ดินข้างเคียงเกี่ยวข้อง
1: ค่ะ
2: ที่ดินข้างเคียงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
1: จะมีข้อโต้แย้งกันอะไรอย่างนี้หรือว่าหมุดหายไปแล้วหาหมุดไม่เจอหมุดคลาดเคลื่อนอะไรอย่างนี้เป็นต้น
2: ครับผมใช่หมุดหายเราต้องสอบเขตเพื่อปักหมุดใหม
1: ่ค่ะ
2: หรือก็ต้องรังวัดปักเขตเพื่อมีที่ดินข้างเคียงเกี่ยวข้องม
1: ี
2: การคัดค้านกันเกิดขึ้น
1: ค่ะ
2: จะไม่มีการลุกล้ำที่ข้างเคียง
1: ค่ะ
2: เปลี่ยนแปลงที่ข้างเคียงใช่ไหมครับประมาณนี้
1: เพราะฉะนั้นใครที่มีที่อยู่นะคะควรใช้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะ
2: โดยปกตินะครับเวลาที่เรามีที่ดินอยู่ถ้าเรารู้แนวเขตชัดเจนก็จะไม่เกิดปัญหาใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
2: แต่มันมักจะไปเกิดปัญหาในกรณีที่เรายังไม่ค่อยจะรู้แนวเขตของเราเองชัดเจนเท่าไหร่นัก
1: ค่ะ
2: เช่นเรามาซื้อที่ดินใหม่หรือเรามีที่ดินนานแล้วแต่เรายังไม่มีรั้วรอบขอบชิด
1: ใ
2: ช่ไหมครับยังไม่ชัดเจนอันดับแรกเราจะต้องดำเนินการในการควรจะต้องมีการรังวัดหลักเขตที่ดินของเราให้ชัดเจนว่ามันอยู่ในเขตไหน
1: ครับ
2: อยู่ในเขตไหนเพื่อให้มันบ่งชี้ชัดเจนว่าที่ของเรามีพื้นที่บริเวณตรงไหนมีเพื่อนบ้านลุกล้ำเข้ามาในที่ดินของเราหรือเราลุกล้ำเข้าไปที่ดินของเพื่อนบ้านหรือไม่อย่างไรนะครับ
1: ค่ะ
2: ครับ
1: อันนี้ควรจะดำเนินการมีขั้นตอนอย่างไรบ้างคะจะเริ่มต้นอย่างไร
2: ในการดำเนินการเราต้องไปติดต่อที่สำนักงานที่ดินเพื่อขอรังวัดหลักเขต
1: ค่ะ
2: ครับรังวัดปักเขตกันซึ่งเจ้าพนักงานที่ดินก็จะคำนวณค่าใช้จ่ายในการเป็นค่าธรรมเนียมในการรังวัดปักเขต
1: ค่ะ
2: แล้วก็จะมีการแจ้งที่ดินข้างเคียงให้ทราบนะครับที่ดินข้างเคียงให้ทราบ
1: ค่ะ
2: เพื่อให้มาตรวจสอบหรือคัดค้านการรังวัดในกรณีที่ไม่ถูกต้อง
1: ค่ะ
2: ครับเมื่อถึงกำหนดเวลาเราก็ต้องไปรอเจ้าหน้าที่ที่ดินที่จะไปรังวัดและถ้าเราเป็นที่ดินข้างเคียงเมื่อได้รับหนังสือแจ้งให้ไประวัดระวังแนวเขตเราก็ต้องไปนะครับการที่เราไม่ไปเมื่อเราได้รับหนังสือแล้วเราไม่ไปหรือเราไม่มอบอำนาจให้คนอื่นเขาไปแทน
1: ค่ะ
2: นะครับก็ถือว่าเราไม่จิตใจหรือไม่คัดค้านในส่วนที่มีการสอบเขตถ้าทำให้มีการลุกล้ำในที่ดินเข้ามาหรือทำให้มีแนวที่ดินของเราเปลี่ยนแปลงไป
1: แ
2: ต่เนี่ยอาจจะเป็นปัญหาว่าเราไม่ยอมรับแต่จะเกิดข้อตัวแย้งลำบากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อได้รับหนังสือแจ้งครับไประวังแนวเขตก็ควรต้องไปนะครับ
1: ค่ะแต่ถ้าหากว่าที่ดินข้างเคียงไม่ไปแล้วเจ้าหน้าที่เขาจะวัดให้ไหมคะหรือเขาต้องยังไงเขาก็ต้องรอ
2: โดยปกติถ้าเจ้าหน้าที่ดินไม่ไปยังไงเจ้าหน้าที่ดินก็กำลังวัดได้ครับก็ถือว่าที่ดินข้างเคียงไม่ติดใจเมื่อได้รับหนังสือแล้วไม่ติดใจสิทธิ์โต้แย้งแค่นั้นเองครับ
1: ค่ะเพราะนั้นก็เมื่อได้รับหนังสือแล้วอย่าได้เพิกเฉยนะคะค่ะทีนี้อาจจะมีคำถามว่าเราต้องเตรียมค่าใช้จ่ายยังไงมีหลักเกณฑ์ยังไงคะนี่เป็นค่าใช้จ่ายเขาคิดแบบไหนคิดตามเนื้อที่หรือคิดตามยังไงคะ
2: อันนี้ผมไม่แน่ใจเพราะผมก็ไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องปฏิบัติผมไม่แน่ใจ
1: ถามทางที่ดินก่อน
2: มีข้อมูลบ้างไหมครับ
1: ค่ะค่ะเป็นว่าเดี๋ยวเราหาข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้แล้วกันนะคะค่ะแต่ว่าก็เป็นเรื่องจำเป็นหรือบางทีเราอาจจะมีที่อยู่แล้วก็ไม่ได้ไปนานไม่ได้ไปดูนานเอ๊ะหลักหมุดถูกขยับเขยื้อนไปเกิดข้อสงสัยว่ามันมีการขยับเขยื้อนหรือเปล่าอันนี้เราก็ต้องไปติดต่อที่ดินนะคะ
2: การ
1: สอบเขตใหม
2: ่คืออย่างนี้นะครับเรื่องหมุดขยับเขยื้อนและแนวเขตที่ดินมันเปลี่ยนแปลงได้มันเกิดจากคนกระทำก็ได้ใช่ไหมครับหรือเกิดโดยธรรมชาติก็ได
1: ้ครับ
2: เกิดโดยธรรมชาติเช่นที่ของเราติดแก๊สติดลำน้ำ ติดลำน้ำวันดีคืนดีทางน้ำเปลี่ยนจากที่ดีของเรากลายเป็นทางน้ำผ่านเฉยเนี่ยทำให้ที่ดินเราหายหมดเราหายก็ได้ครับหรือก็เกิดขึ้นได
1: ้
2: หรือแนวที่ดินมันเปลี่ยนแปลงไปเพราะมันซุดโตมาไปแล้วซุดตลิ่งพังแบบนี้ก็เกิดขึ้นได้ที่ดินที่เราไม่เคยไปดูหรือไม่ได้ไปดูแลนานๆเข้ามันอาจจะเปลี่ยนสภาพไปโดยธรรมชาติหรือ
1: ถ้าโดยธรรมชาติเป็นไม่ได
2: ้
1: แล้วถ้าเป็นคนล่ะคะคนเจตนาโยกย้ายมีความผิดยังไงไหมคะ
2: น่าครับนี้เมื่อมีการโยกย้ายละเขตหมุดที่ดินซึ่งเป็นของหลวงนะ
1: ค่ะ
2: การโยกย้ายละเขตที่ดินของหลวงอาจจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายที่และเป็นความผิดทางอาญาหรือความผิดฐานบุกรุกก็ได้นะครับโยกย้ายที่ดินแบบบุกรุกไปเป็นความผิดฐานบุกรุกหรืออาจจะเจตนาทำให้เสียทรัพย์ก็ได้ครับ
1: ค่ะนะคะพอไปติดต่อที่ดินปุ๊บขั้นตอนเห็นบอกว่ามันก็ต้องรอคิวใช่ไหมเดี๋ยวนี้ใช้เวลาเหมือนกัน
2: สำนักงานที่ดินจังหวัดจะใช้เวลารอคิวขึ้นอยู่กับท้องที่นะข
1: ึ้
2: นอยู่กับท้องที
1: ่
2: แต่หลายท้องที่ก็เร็วแต่ละบ้าโอแต่ส่วนใหญ่บางท้องที่ส่วนใหญ่เลยนะครับใช้เวลาหลายเดือนนะครับใช้เวลาหลายเดือนเพราะฉะนั้นจะทำอะไรก็แต่เนิ่น
1: ๆยื่นแต่เนิ่นๆนะคะ
2: ยื่นแต่เนิ่นๆไปติดต่อแต่เนิ่นๆแต่เดี๋ยวนี้มันดีหน่อยตรงที่ว่าทำธุรกรรมอะไรก็ออนไลน์ได้
1: ค่ะออนไลน
2: ์เพราะฉะนั้นต้องรอคิวนาน
1: ค่ะใครอยากจะเข้าไปดูขั้นตอนค่าใช้จ่ายในการขอรังวัดนี่เขาบอกว่าเข้าไปที่เว็บไซต์กรมที่ดินได้เลย
2: ครับ
1: นะฮะเข้าไปแล้วก็จะมีรายละเอียดนะคะค่ะอันนี้ก็จำเป็นมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะใครที่จะทำสัญญาซื้อขายที่ดินกันนะคะ
2: เวลาขอเพิ่มเติมนิดนะคร
1: ับ
2: โดยเฉพาะคนซื้อ
1: ค่ะ
2: โดยเฉพาะซื้อถ้าเราซื้อที่มันมีลักษณะเหมาแปลงใช่ไหมครับเหมาทั้งแปลงเนื้อที่เท่าไหร่ก็เหมาตามนั้นอันนี้ต้องไปรังวัดนะครับจำเป็นมากนะครับเพราะว่าราคาที่เราซื้อในโฉนดที่ดินเราอาจจะบอก5ไร่ถูกไหมครับพอไปรังวัดจริงๆไม่ถึงก็ได้นะครับพอไปรังวัดจริงๆไม่ถึงก็ได้เพราะว
1: ่
2: าการรังวัดในที่ดินสมัยเก่ากับปัจจุบันนี่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะในอดีตใช้รังวัดในการเดินสำรวจเดินใช้โซ่รังวัดแบบนี้หรือแต่ปัจจุบันใช้ดาวเทียมคือเพชรดาวเทียมความแม่นยำจะแตกต่างกันไป
1: ค่ะค่ะ
2: บางที่โฉนดโบราณเก่าๆเนื้อที่บอก5ไร
1: ่ค่ะ
2: พอใช้พอเป็นไปรังวัดใหม่ปัจจุบันที่ใช้แผนที่ทางอากาศหรือว่าใช้ดาวเทียม2เนี่ยอาจจะเหลือ4ไร่กว่าแบบนี้ก็ได้นะครับ
1: ค่ะ
2: มันจะทำให้เรามั่นใจมากขึ้นนะ
1: ค่ะเอาเนี่ยเข้าไปดูค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินแล้วเขาบอกแบบนี้นะคะเขามีเกณฑ์กำหนดค่ารังวัดที่ดินเนี่ยถ้าเนื้อที่ไม่เกิน5ไร่ระยะ1วันทำการนะคะค่าใช้จ่ายไม่เกิน 1,950 บาทและไม่เกิน15ไร่ระยะเวลา2วันทำการไม่เกิน 3,750 บาทไม่เกิน30ไร่ระยะเวลา3วันทำการไม่เกิน 5,550 บาทแสดงว่าอยู่ที่เนื้อที่มากหรือน้อยถ้าเนื้อที่ยิ่งมากระยะเวลาในการทำงานก็มากขึ้นค่าใช้จ่ายก็เพิ่มมากขึ้นนะคะ
2: ครับ
1: ก็เป็นรายละเอียดตามนี้นะคะแล้วก็เขาจะมีค่าธรรมเนียมรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดินต่อแปลงต่อวันละ40บาทเกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์ต่อแปลงต่อวันละ30บาทค่าหลักเขตที่ดินหลักละ15บาทตามที่ใช้จริงแล้วก็มีค่าส่งหมายค่าป่วยการเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานผู้ปกครองท้องที่วันละ50บาทค่าพนักงานเจ้าหน้าที่และคนงานรังวัดวันละไม่เกิน800บาทค่าคนงานรังวัดต่อคนต่อวัน200บาทหรือ250บาทตามเขตจังหวัดที่กระทรวงการคลังกำหนดก็มีรายละเอียดค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันค่ะ
2: เดี๋ยวก็เลยงงเลย
1: ค่ะ
2: คร
1: ับ กำลังอ่านรายละเอียดให้ฟังนะฮะทีนี้พอทำการรังวัดเสร็จแล้วที่ข้างเคียงเขาเกิดคัดค้านล่ะคะเกิดตกลงไม่ยินยอมกันมันจะทำยังไงล่ะคะ
2: ในกรณีที่มีการรังวัดใช่ไหมครับเมื่อมีการรังวัดแล้วที่ท่านเห็นว่าการรังวัดเนี่ยมันมีผลกระทบกับตัวเองหรือไม่ไม่ยอมหรือว่าต่อคัดโต้แย้งในคัดค้านอันนี้มันเกิดขึ้นแน่นอนครับมันและมันก็เกิดขึ้นบ่อยด้วยนะครับเมื่อไม่ว่าเราจะเป็นคนคัดค้านหรือเพื่อนบ้านเป็นคนคัดค้านในกรณีนี้ถือว่าการรังวัดอ่ะมีข้อพิพาทเกิดขึ้นโดยปกติสำนักงานที่ดินเขาจะให้ทั้งสองฝ่ายไปไกล่เกลี่ยกันนะครับไปไกล่เกลี่ยกันเสร็จแล้วถ้าสามารถไกล่เกลี่ยกันได้เขาก็จะออกโฉนดออกหนังสือเอกสารสิทธิ์ไปตามข้อตกลงกันแบบนั้นตามผู้ความเขายินยอมคุยกันรู้เรื่องนะครับแต่ถ้ามันตกลงกันไม่ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่นะครับ ถ้าตกลงกันได้ไม่ว่าโดยเหตุผลใดก็แล้วแต่ทางสำนักงานที่ดินจะทำหนังสือสรุปข้อโต้แย้งตัวนั้นแล้วก็ให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายเนี่ยไปดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลภายใน90วันครับ
1: ต้องไปถึงศาลเลยนะคะถ้าตกลงกันไม่ได้
2: เพราะว่าถ้ามันตกลงกันไม่ได้ต้องไปที่ศาลเจ้าพนักงานที่ดินถึงจะสามารถดำเนินการกระบวนการต่อไปได้จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งนะครับ
1: คือเจ้าพนักงานที่ดินไม่สามารถตัดสินใจข้างใดข้างหนึ่งได้ถ้าเกิดความไม่ตกลงกันขึ้นนะฮะต้องให้ศาลตัดสิน
2: แล้วใช่ไหมครับในกรณีที่รังวัดแล้วมันรังวัดแล้วถึงผมจะเป็นมายังไง
1: ค่ะ
2: ถ้ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคัดค้านเจ้าพนักงานที่ดินจะให้ไปคุยกันก่อนโดยเจ้าพนักงานที่ดินจะทำการไกล่เกลี่ย
1: ค่ะ
2: ไกล่เกลี่ยกันได้โอเคเป็นไปตามนั้นไกล่เกลี่ยไม่ได้เขาจะออกหนังสือเลยว่าให้ไปฟ้องร้องกันภายใน90 วันครับ
1: ภายใน90 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งนะคะ
2: นับแต่วันที่ไก่เกี่ยไม่สำเร็จ
1: นับแต่วันที่ไก่เกี่ยไม่สำเร็จถ้าไม่ฟ้องภายในกำหนดเนี่ยจะเป็นยังไงคะ
2: โดยปกติถ้าไม่ฟ้องภายในกำหนดก็ถือว่าการรังวัดนั้นไม่ประสบความสำเร็จหรือไม่ติดใจในการรังวัดแต่รังวัดใหม่ก็ฟ้องก็ต้องดำเนินการยื่นคำร้องใหม
1: ่
2: ถ้าทำเนียมที่เสียไปแล้วก็ไม่ได้คืน
1: ค่ะ
2: นะครับแต่รังวัดใหม่ก็ต้องยื่นใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่มันก็จะไปติดขัดตรงที่ว่ายื่นใหม่ก็โดนคัดค้านใหม่อยู่ดีแหละครับก็ไม่จบ
1: ค่ะทีนี้มันก็อีกมีอีกประเด็นหนึ่งที่ว่าโอ้ที่มันก็โอ้นานมากแล้วก็ไปดูอีกทีนึงเนี่ยมันเหมือนกับว่าถ้าแนวเขตที่ดินที่เสียไปมีระยะเวลาเกิน10 ปีแล้วอะไรเงี้ยนะคะมันอยู่ในเงื่อนไขยังไงไหมคะตามกฎหมาย
2: อะไรนะครับเดี๋ยวขออีกที
1: หมายถึงว่าถ้าหากว่าแนวเขตที่ดินที่เสียไปเนี่ยมันเกิน10 ปีแล้วอ่ะพอไปวัดอีกทีนึงแล้วมันเกิน10 ปีแล้วเนี่ยผู้ที่ถือครองที่ดินไอ้ตรงนั้นก็ถือว่าจะครอบครองปรปักษ์ได้ไหมคะ
2: เอาแน่ครับแน่นอนครับปกติแล้วว่าเวลาที่เรามีปัญหากันเนี่ยเราไม่โต้แย้งคัดค้าน
1: ค่ะ
2: หรือเราโต้แย้งคัดค้านแล้วเขาบอกให้ไปฟ้องแล้วไม่ฟ้องอันเนี้ยเขาก็ถือว่าเราไม่โต้แย้งคัดค้านเมื่อไม่โต้แย้งคัดค้านคราวนี้ถ้าเกิน10 ปีใช่ไหมครับถ
1: ้
2: าเกิน10 ปีเนี่ยฝ่ายหนึ่งก็จะโต้แย้งว่าเขาได้โดยอายุความไม่ว่าจะได้โดยอายุความโดยพระราชยอมหรือครอบครองปรปักษ์ใช่ไหมครับเกิน10 ปี
1: ค่ะ
2: ตอนนี้ไอ้คำว่าเกิน10 ปีนะครับมันก็เป็นปัญหานะ
1: ว่านับแต่ตั้งไหน
2: นับตั้งแต่วันไหนก็คือเขาจะถือว่านับแต่วันที่ครอบครอง
1: ตั
2: ้งแต่วันที่ครอบครองเป็นหลักเลยครับแต่ว่าในระหว่างครอบครองมันมีการโต้แย้งกันเกิดขึ้นเกิดขึ้นเพราะว่ามีการรังวัดมีข้อถกเถียงข้อพิพาทเขาถึงได้ไปฟ้องร้องกันใช่ไหมครับแต่พอไม่ไปฟ้องร้องเขาก็ถือว่าขาดอายุความนะครับพอขาดอายุความเสร็จแล้วมันก็เสียหายตัวเองก็ไม่ได้ที่แล้วคนที่บุกเข้ามาก็ได้ที
1: ่ค่ะ
2: ขอเสริมนิดนึงนะครับว่าในกรณีแบบนี้เราพูดถึงแต่ที่ดินที่มีโฉนดแต่ถ้าเป็นที่ดินที่เป็น
1: สิทธิ์อื่นๆ
2: หรือเอกหรือว่าที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์เช่นที่พ.ต.บ.5ที่ส.ก.1กรณีเขาเรียกว่าที่ดินซึ่งมีสิทธิครอบครองเฉยไม่ใช่ถือว่ามีกรรมสิทธิ
1: ์
2: สิทธิครอบครองเนี่ยไม่ใช่10 ปีนะครับถ้ามีคนเข้ามาแย่งพื้นที่เราเกิน1 ปีแล้วเราไม่ใช้สิทธิ์ฟ้องร้องเลย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: อันนี้เราขาดความเช่นเดียวกันนะครับ
1: อันนี้ถือว่าใครย
2: ้
1: ายเกินปีนะย้ายเกินปีต้องไปดูนะว่ามีใครมาอยู่ถ้าเราไม่ได้ไปดูเลยนะคะนี่แหละค่ะก็เป็นกฎหมายที่ควรรู้ที่ท่านใดมีที่ครอบครองก็ควรมันไปเช็คเป็นประจำนะคะไม่อย่างนั้นจะอาจเสียสิทธิ์ได้ค่ะ
2: คร
1: ับค่ะทนายเกิดผลตอนนี้มีสายเข้ามาไปคุยกับป้าใจกันหน่อยปรึกษาเรื่องเจ้าหน้าที่มาวัดที่ดินแต่ไม่รู้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดินหรือเปล่าเขาไม่แจ้งอะไรเลยเออมันจะมีมิจฉาชีพหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเราคุยกับป้าใจดูป้าใจป้าใจสวัสดีจ้าป้าใจคะเรียกแล้วจ้าฟังอยู่หรือเปล่าเอ่ย
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีจ้า
3: โอ้
1: กำลังตก
3: อ
1: ยู่จังหวัดอะไรป้าก
3: าญจนบุรีค่ะ
1: โอ้กาญจนบุรีอ่ะคุยกับทนายเกิดผลเลยค่ะมีเจ้าหน้าที่ที่บอกว่าเป็นเจ้าที่ที่ดินเชิญค่ะ
4: ครับครับสวัสดีครับ
3: อยู่ดีๆเขาบอกว่าจะมาวัดที่ดินถามว่าเรื่องอะไรเขาก็ไม่บอก
1: มีหนังสือมาไหมอ่ะ
4: เขามีหนังสือล่วงหน้ามาไม่บอกแจ้งเขาจะมารังวัดที่ดินใครครับเขาถามก่อนรังวัดที่ดินเราหรือว่ารังวัดที่ดินเพื่อนบ้าน
1: ฟังทางมือถือนะป้าถ้าฟังทางมาวัดที่ดินของน้อง
4: ของน้องแต่ไม่ใช่ของเราใช่ปะ
1: อยู่ด้วยกันหรือเปล่าล่ะคะ
3: ค่ะแต่ถามว่าสาเหตุอะไรมาวัดเขาไม่บอกค
4: ่
3: ะ
4: ไม่ไม่เนี่ยผมถามด้วยหนึ่งที่ดินของน้องน้องเป็นคนแจ้งให้มารังวัดหรือว่าเพื่อนบ้านเขาเป็นคนแจ้งให้มารังวัดเขาบอกไหมเรารู้รายละเอียดไหมหรือว่าน้องของป้าเขามีหนังสือจากกรมที่ดินมาก่อนไหม
3: บอกค่ะไม่รู้ค่ะ ไม่รู้ว่าสาเหตุอะไร
4: คืออย่างนี้มันก็ตอบยากเพราะว่าเมื่อไม่รู้แล้วเขาจะเข้ามาในพื้นที่บ้านเราหรือเปล่า
3: ครับมีใบที่ดินมาบอกค่ะ
1: นั่นแหละเขาเขียนว่าอะไรล่ะจ๊ะ
4: เขาเขียนว่าอะไรครับ
3: เขาบอกว่า
4: ไประวังแนวเขตหรือเปล่า
3: ว
4: ัน
3: ที่15อ๋อ
4: มีหนังสือมาก่อนใช่ไหมครับ
3: จะมาวัดวันที่15
1: จะมาวัดวันที่15ไหนเดือนไหนป้าต้องฟังจากทางโทรศัพท์นะถ้าฟังทางวิทยุแล้วมันเสียงมันจะก้องมันจะสะท้อนกันแล้วก็มันจะดีเลย์นะคะ
3: โทรศัพท์ไม่ค่อยได้ยินป้าแกแล้ว
1: อ๋อจ่า
4: เอาใหม่เอาใหม่มีหนังสือมาแล้วหนังสือเขียนว่ามาจากสำนักงานที่ดินไหนครับ
3: ก็อ่านดูก็ว่าอย่างนั้นแต่ป้าอยากรู้ว่าคือใครให้มาวัด
4: คือป้าต้องดูในคำในหนังสือฉบับนั้นเขาจะแจ้งให้ทราบว่าเขาจะมาลังวัดตามใครไปร้องมานะครับแล้วให้เราไปดำเนินการในการระวังแนวเขตเขาจะบอกว่าเพื่อนบ้านเราที่ตรงเนี้ยเขาจะรังวัดแล้วก็แจ้งให้เราทราบว่าให้เราไประวังแนวเขต
3: มันไม่ได้อยู่ติดกับชาวเพื่อนบ้านหรอกค่ะมันติดไอ้คลองเล็กๆส่งน้ำมา30ปี50ปีแล้วค่ะมันไม่ได้ติดที่ดินใครหรอกค่ะ
4: แล้วมันติดที่ดินหลวงหรือเปล่าครับ
3: ที่โฉนดค่ะซื้อลุงมา30ปีแล้ว
4: เอางี้ดีกว่าไหมครับ
3: แล้วมีคลองน้ำที่มีคลองน้ำส่งน้ำคลองเล็ก
4: ๆแล้วป้ามีเอกสารพอจะส่งให้ทีมงานดูได้ไหม
1: เดี๋ยวจะได้ช่วยดูให้นะแล้วป้าอยู่กับน้องหรือเปล่าล่ะคะ
3: ค่ะอยู
1: ่แล้วน้องเขาแล้วน้องเขาว่ายังไงอ่ะใครที่ดูหนังสือแล้ว
3: เข้าใจ
1: น้องก็ไม่รู้
3: บอกว่ามาวัดเรื่องสาเหตุอะไร
1: หมายถึงว่าเขามีจดหมายมาก่อนแล้วเจ้ามีเจ้าหน้าที่ตัวจริงเป็นมาไหมหรือมีแต่หนังสือมาคะ
3: เขาส่งทำมาทางไปรษณีย์ค
1: ่
3: ะ
1: อ๋อ
4: น
1: ั่
4: นแหละครับมันเพิ่งมาหนังสือเพิ่งมา
1: เพิ่งมา
4: เจ้าที่จะมาวันนี้ใช่ไหมเขาแจ้งเรารู้ล่วงหน้าเฉยๆใช่ไหมครับ
1: มาวันที่15เดือนไหนอ
3: ยากจะรู้ว่าสาเหตุอะไร
1: เขาจะมาวันที่15เดือนไหนจ้า
3: เด
1: ือ
3: นก
1: ัน
3: ยา
1: เดือนกันยา
4: เดือนหน้า
1: ก็คือได้รับจดหมายก็เลยไม่รู้ว่าจดหมายจริงเท็จยังไงหรือเปล่าแล้วจะมาวัดอะไร
3: จริงๆแล้ว
4: จริงๆในหนังสือเขาระบุอยู่แล้วครับว่าเขาจะให้ไปทำอะไรทีนี้ป้าอาจารย์เราไม่เข้าใจแต่ตรงนี้เราก็ไม่เห็นเอกสารไงอย
1: ่
4: างนึง
3: เราจะทำยังไงเราไม่ให้เขาวัดได้ไหมเพราะที่ของเรา
1: เอาอย่างนี้ป้า
4: ที่เราเลยวัดที่อื่นเหรอครับป้าผม
1: เด
4: ี๋
1: ยวต
4: ้
1: องอ่านในจดหมายให้ละเอียด
3: ไม่มีติดใครอะค่ะมีติดน้ำคลองเล็ก
1: ๆอ๋อก็เลยสงสัยว่าเอ๊ที่ข้างเคียงเขาก็
3: อยู่มา40-50 ปีแล้ว
1: จ้าเอาอย่างนี้ป้าเนื่องจากว่าเราไม่เห็นหนังสือนะแล้วก็ไม่รู้ว่าในรายละเอียดเนี่ยเขาเขียนเอาไว้ว่าอย่างไรแต่ว่าไม่มีใครโทรศัพท์มานะมีคนเป็นเจ้าหน้าที่บอกโทรศัพท์มามีไหม
3: ไม่มี
1: นะมีแต่
4: แล้วในเบอร์ในหนังสือฉบับนั้นอ่ะมันเป็นเบอร์สำนักงานที่ดินที่ไหนครับมันบอกไหมว่าให้ติดต่อเบอร์ไหน
1: ในหนังสือมีบอกเบอร์โทรศัพท์ไหมคะ
3: กำลังตกฝนกำลังตก
1: ไม่ค่อยได้ยินเอาอย่างนี้เดี๋ยวหลังไมค์ต่อเลยแล้วกันนะคะ
4: ข
3: อบคุณมากค่ะว่าทำไมที่เราก็ไม่ได้ติดใคร
1: คือจริงๆถ้ามีหนังสือมาปกติเขาก็จะมีว่าติดต่อที่ไหนใช่ไหมคะเบอร์โทรอะไร
4: ใช
1: ่
4: คร
1: ับ ก็ต้องโทรไปสอบถามนะฮะเรามัน
4: กรณีนี้มันตอบไปได้เลยเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเป็นหนังสืออะไรแล้วก็เป็นเรื่องหนังสือนี้มาจากไหน
1: ค่ะ
4: คือเขาจะแจ้งวัตถุประสงค์แหละครับแต่ว่าเรามันมีอยู่ในหนังสือแต่โปรดิต้าเขา
1: ใช่ไม่เข้าใจแล้วไม่เข้าใจอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวให้ทีมงานลองสอบถามเพิ่มเติมดูนะคะแต่มันมีข้อสังเกตอะไรไหมคะท่านทนายเอาล่ะแล้วก็เอาสันนิษฐานมันอาจจะเป็นของจริงก่อนนะแต่มันมีไม่เคยได้ยินไหมคะมิจฉาชีพมาในรูปแบบนี้มีไหมคะ
4: คือในกรณีที่มันลังวัดที่ดินจะไม่ค่อยเจอมิจฉาชีพอยู่แล้วครับ
1: ไม่ค่อยเจอนะ
4: มันจะเรียกร้องเอาเงินประมาณนี้มากกว่
1: า
4: แต่กรณีที่เรียกร้องเงินเนี่ยเขาจะไม่มาลักษณะเมื่อมาลังวัดเขาจะแจ้งเราเรื่องภาษีประมาณนี้มากกว่าครับ
1: จะมา
4: เรียกค่าภาษีที่ดินอะไรอย่างเงี้ย
1: จะมาหาเลยหรือจะโทรมาอะไรอย่างนี้
4: ใช่ครับใช
2: ใช่ครับ
1: ค่ะ
2: แต่ถ้าจะบอกว่ามารังวัดเนี่ยมันก็จะไม่ได้เงินอะไรมากมายอยู่แล้วเพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการตรวจสอบอะไรเงี้ยครับ
1: อันนี้ก็เลยฝากไว้เลยนะครับว่ามันเคยเกิดมาแล้วเนี่ยประเภทมาหาที่บ้านโทรมาแล้วแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดินบ้างเป็นเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าประปาบ้างอะไรต่างๆนะฮะอันนี้ต้องระมัดระวังนะคะ
2: คือถ้าไม่เข้าใจก็สอบถามได้แต่เวลาที่จะปรึกษาสอบถามเนี่ยต้องมีข้อมูล
1: ค่ะค่ะ
2: พร้อมเอกสารอะไรเงี้ย ถามอะไรถามทีมงานก่อนนะครับแล้วก็บอกทีมงานไม่มีเบอร์โทรติดต่ออะไรไห
1: ม
2: เนื้อหาเป็นยังไงนะครับจะได้เพื่อไปตรวจสอบ
1: ค่ะนะคะเราเองก็ไม่ใช่ผู้แบบมองแล้วทะลุปลุกโปร่งไปทุกเรื่องนะต้องมีข้อมูล
2: บางทีอาจจะเป็นเอกสารปลอมเอกสารเท็จก็ได้เพราะทางทีมงานไม่เห็นก็ตอบไม่ได้อาจจะไปตอบว่าเป็นเอกสารจริงเนี้ยก็ได้ว่าไปว่าทางมีรับรองว่ามันจริง
1: เ
2: นี้ย
1: เราก็พูดไม่ได้นะเพราะเดี๋ยวนี้เอกสารตราคุดปลอมก็มีนะหมายสารปลอมก็มีใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: โอ้ก็เนี่ยแหละค่ะบางทีผู้สูงอายุนะอยู่ที่บ้านเจอแบบนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอย่างไรนะคะแต่เป็นว่าทั้งหลายทั้งปวงที่เกี่ยวกับเรื่องเงินเนี่ยนะให้พึงสั่งระมัดระวังไว้ก่อนนะว่าจะถูกหลอกหรือเปล่านะคะ
2: คร
1: ับค่ะขอเนี่ยพักสักครู่นึงก่อนนะคะคุณผู้ฟังทนายเกิดผลนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้ามาเปิดสายคุยกันต่อนะคะพักสักครู่นึงก่อนค่ะ
5: ครับใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
8: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
7: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
8: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
9: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
10: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
9: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
10: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
8: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
11: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
8: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
11: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
8: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
11: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
12: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
13: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
12: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
13: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
12: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายตึงเลยเนี่ย
13: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะคะยังอยู่กับดิฉันสุภรัตน์นาคบุญนำและทนายเกิดผลแก้วเกิดนะคะให้ความรู้เรื่องกฎหมายรับปรึกษาปัญหากฎหมายนะคะเราจัดรายการสดนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยสอบถามปัญหาต่างๆกันได้นะคะ022729717 022729721นะคะแล้วก็0817159551-3นะคะช่วงนี้ก็คงจะต้องย้ำเตือนเรื่องฝนกันอีกสักรอบหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังหลังจากที่ทางกรมทรัพยากรธรณีเขาได้ประกาศแจ้งเตือนนะคะในส่วนของพื้นที่10จังหวัดนะคะไม่ว่าจะเป็นตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านกาญจนบุรีจันทบุรีตราดระนองแล้วก็พังงาเฝ้าระวังภัยแผ่นดินถล่มแล้วก็น้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิดนะคะช่วง 28-31 สิงหาคมนะคะก็มีข้อแนะนำแล้วก็แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของประชาชนนะคะว่าควรจะติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกหนักสะสมมากกว่า100มิลลิเมตรในรอบ24ชั่วโมงนะคะท่านใดอยู่พื้นที่ลุ่มต่ำที่เสี่ยงน้ำท่วมควรรีบขนย้ายสิ่งของสัตว์เลี้ยงแล้วก็ทรัพย์สินไปยังที่ปลอดภัยนะคะแล้วก็มันสังเกตสัญญาณสิ่งบอกเหตุตามธรรมชาติอย่างเช่นน้ำในลำห้วยเปลี่ยนเป็นสีขุ่นข้นหรือมีเศษซากไม้ลอยมากับน้ำนะคะอันนี้ก็เป็นสัญญาณอันตรายแล้วนะคะแล้วก็ในพื้นที่ในชุมชนก็จัดเวรยามเฝ้าระวัง24ชั่วโมงนะคะวางระบบแจ้งเตือนภัยตั้งแต่ต้นน้ำถึงท้ายน้ำแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ส่องสว่างแล้วก็พร้อมเคลื่อนย้ายไปยังจุดปลอดภัยทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะถ้าหากว่าใครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยนะคะก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้หรือใครสงสัยว่าเอ๊ะฉันอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติหรือเปล่านะคะโทรศัพท์ไปสอบถามที่ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์026219701นะคะ026219701นะคะช่วงนี้เรากลับมาคุยกับทนายเกิดผลแก้วเกิดกันต่อนะคะสวัสดีครั้งหนึ่งค่ะทนายเกิดผลค่ะ
14: สวัสดีครั้งหนึ่งครับ
1: ค่ะแม้พอดีพูดถึงเรื่องของภัยธรรมชาติภัยพิบัติต่างๆเนี่ยเวลาเกิดความเสียหายเรื่องทรัพย์สินชีวิตทรัพย์สินต่างๆขึ้นมาเนี่ยอันนี้โดยหลักการและเป็นเรื่องที่รัฐจะต้องชดเชยเยียวยาให้ทุกรายเสมอไปไหมคะหรืออย่างไร
14: คือรัฐต้องชดเชยเยียวยาให้กับราษฎรทุกรายอยู่แล้วครับข
1: ึ้
14: นอยู่กับประเภทของภัยนั้นนะคร
1: ับ
14: แต่ทีนี้เรื่องที่ผมเป็นข้อสังเกตนะครับก็คือมันน้อยผมเห็นหลายเคสนะครับไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติประเภทต่างๆอย่างว่าแต่ภัยลมพายุพัดไปทั้งหลังคา
1: ค
14: ่
1: ะ
14: แถวชนบทนะได
1: ้
14: ไม่กี่ร้อยบาทเองก็มี
1: ครับ
14: อย่างภาคใต้อะได้ไปเยอะ
1: ค่ะ
14: ก็เข้าใจว่างบประมาณมันมีจำกัดตามท้องถิ่นนั่นแหละครับก็เข้าใจอยู่
1: ก็เรียกว่าต้องเฉลี่ยอย่างไรนะคะ
14: แต่ก็เป็นสิทธิ์ของประชาชนที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาจากภาครัฐ
1: ต้องได้รับจะมากหรือน้อยก็ต้องได้รับนะคะ
14: ครับ
1: ได้รับเร็วก็ดีได้รับช้านี่ก็อาจจะไม่ทันการเหมือนกันเพราะว่าอย่างคนที่ตกน้ำป่าไหลหลากเนี่ยมันมาทั้งน้ำมาทั้งโคลนมาทั้งดินใช่ไหมคะบ้านพังเสียหายบางทีบ้านปลิวไปกับน้ำก็มีนะฮะแล้วทรัพย์สินในบ้านเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆตู้เตียงก็เสียหายหมด
14: อย่างบางอย่างอย่างข้าวของเครื่องใช้ที่ไม่ใช่ตัวบ้าน
1: ค่ะ
14: ซึ่งค่อนข้างจะมีราคาแพงอย่างนี
1: ้
14: หลายที่ก็ไม่ได้ค่าชดเชยนะครับเขาชดเชยตัวบ้านใช่ไหมครับตัวทรัพย์สินอื่นๆที่ไม่ใช่เครื่องนุ่งห่มหลับนอนนี่อย่างเช่นพวกรถราคาแพงมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งคันหลายแสนฟิวไปกับน้ำเนี่ยไม่ได้รับการชดเชยนะแต่ผมเข้าใจแหละว่ามันไม่อยู่ภายใต
1: ้
14: การชดเชยของหลวงนะครับ
1: อย่างพูดถึงรถเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถกระบะรถเก๋งอะไรที่โดนน้ำท่วมเนี่ยนะมันก็ต้องดูรายละเอียดของประกันใช่ไหมว่าทำประกันแบบไหนยังไงไว้
14: ถูกครับถ้าเป็นประกันชั้นหนึ่งเนี่ยมันก็ครอบคลุมเกือบทุกอันตรายทุกภัยเกือบหมดเลยภ
1: ั
14: ยธรรมชาติก็ได้รับการคุ้มครองใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นประกันภัยประเภทอื่นอย่างประกันภัยประเภท3ประเภท2ไม่ได้แบบนี้ครับเพราะไม่มีคู่กรณีเป็นภัยธรรมชาติแบบนี
1: ้
14: อันนี้ก็ต้องลองพิจารณาดูถึงว่าถ้าเรามีกำลังในการดูแลทรัพย์สินของเราถ้ามีเงินพอที่จะชำระค่าเบี้ยประกันก็ต้องถ้ามันเสี่ยงนะในพื้นที่ที่มันเสี่ยงแบบนั้นก็คุ้มนะครับ
1: นะคะก็ขึ้นอยู่กับแต่ละท่านด้วยนะคะถ้าเกิดอะไรขึ้นมานะถ้าไม่มีประกันนี่ก็แย่เลยนะคะค่ะแล้วก็ในส่วนของภัยธรรมชาติน้ำท่วมภัยพิบัติอะไรต่างๆแล้วก็นี่อย่างไฟไหม้เนี่ยที่เราเห็นที่ตลาด คลองถมเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยทางกรุงเทพมหานครแล้วก็หน่วยงานภาครัฐเขาบอกว่าตั้งจุดลงทะเบียนนะคะเพื่อให้ผู้เสียหายเนี่ยมาแจ้งรายละเอียดนะเพื่อที่จะรับเงินชดเชยแล้วก็ช่วยเหลือตามระเบียบหลักเกณฑ์บรรเทาสาธารณภัยแล้วนะคะ
14: คร
1: ับ
14: อ
1: ันนี้ก็ลงทะเบียนเรายังไม่ทราบเหมือนกันว่าจะได้เท่าไหร่อย่างไรนะคะ
14: ครับอันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่าอย่างพื้นที่ของเขาเตย
1: ค่ะ
14: เขาเตยผมไม่แน่ใจนะครับอย่างเมื่อก่อนเนี่ยผมอยู่ในพื้นที่ของสลัมคลองเตยผมเคยเป็นเด็กสลัมนะฮะ
1: ค่ะ
14: อย่างบ้านเช่านี่ก็เป็นปัญหานะครับ
1: ม
14: ันเช่าเป็นปัญหานะ
1: ค่ะอ
14: ย่างบ้านเช่าอ่ะเวลาเขาเฉยเนี่ยเขาชดเชยให้เจ้าของบ้าน
1: ให้เจ้าของบ้านใช่ไหมอ๋อ
14: ใช่ผู้เช่าเนี่ยลำบากมากเลย
1: ผู้เช่าคือผู้ที่อาศัยอยู่จริงที่เดือดร้อนจริง
14: ใช่ครับ
1: อย่างนี้ก็แสดงว่าเจ้าของบ้านก็ต้องดูแลผู้เช่าด้วยหรือเปล่าหรือเจ้าของบ้านไม่ได
14: ้ถ้าเอาตามมนุษยธรรมเนี่ยมันถ้าเอาตามมนุษยธรรมต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะว่าผู้เจ้าของบ้านได้ค่าชดเชยแต่ผู้เช่าสูญเสียใช่ไหมครับสูญเสียตัวเจ้าของบ้านนี่ก็สูญเสียตัวบ้านแต่ตัวผู้เช่าสูญเสียทรัพย์สินก็ต้องมาร่วมทุกข์ร่วมสุขเฉลี่ยกันไปอันนี้เข้าใจได้แต่ว่าขึ้นอยู่แต่เอาตามกฎหมายเขาถือว่าสัญญาเช่าสิ้นสุดแล้วนะครับเมื่อทรัพย์ที่เช่านั้นเสื่อมสิ้นสภาพลงก็ถือว่าสัญญาเช่าสิ้นสุดลง
1: อ๋อค่ะฮะคือตามหลักกฎหมายก็ดึงแต่บางทีในข้อที่จริงมันก็ต้องดูเรื่องของความอะไรนะสมเหตุสมผลเลยมนุษยธรรมด้วยใช่ไหมคะ
14: ถูกต้องครับบางทีเช่าลำบากยากจนกับเจ้าของบ้านอีกนะพอไฟไหม้บ้านเจ้าของบ้านยังพอมีฐานะแต่ผู้เช่าหมดเนื้อหมดตัวซะข้าวของที่อยู่ในบ้านก็ไม่เหลืออย่างเงี้ยถ้าไม่ดูแลเขาเลยนี่โอ้แย่เลยนะครับบางคนมีทั้งชื่อไม่มีบ้านเป็นของตัวเองอยู่แล้วเช่าบ้านก็ยังไม่เหลืออะไรอยู
1: ่
14: ในบ้านนั้นอีกอย่างนี้นะคร
1: ับ ช่วงนี้ก็รู้สึกว่ามันจะมีเหตุอะไรต่างๆเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟนะคะก็ขอให้ได้โปรดระมัดระวังกันด้วยนะคะที่สำคัญก็คือว่าเราก็ต้องมีน้ำใจให้กันช่วยเหลือกันนะคะอย่าได้เห็นแก่ตัวเอารัดเอาเปรียบกันเพราะว่าเนี่ยเขาบอกว่าอย่างที่ไฟไหม้ที่ตลาดคลองถมเนี่ยมันมีพบว่ามีผู้ที่ฉวยโอกาสนะไปขโมยสินค้าด้วยนะตอนเช้ามืดเนี่ย
14: โอ้ซึ่งนี้นะครับในการกรณีที่มีการปกติคนขโมยทรัพย์สินเนี่ยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา334เนี่ย
1: ค่ะ
14: อัตราโทษจำคุกไม่เกิน3ปีนะครับแต่ถ้าไปขโมยทรัพย์สินในขณะที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เนี่ย
1: ค่ะ
14: เพิ่มโทษกึ่งนึงนะครับโทษหนักกว่าเดิมนะ
1: โทษหนักกว่าเดิม
14: นะครับเวลาเกิดเหตุเพลิงไหม้ไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้โดยธรรมชาติหรือว่าไฟไหม้จากการเกิดเหตุอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นคนเผาบ้านเผารถหรือเกิดจากภัยอื่นที่มันเกิดขึ้นจนเป็นเหตุให้เพลิงไหม้แล้วมีการไปขโมยทรัพย์สินในขณะที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ในบริเวณนั้นโทษจำคุกเพิ่มอีกครึ่งนึงนะครับเวลาศาลลงโทษหนักมากกับคนพวกนี
1: ้ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็ช่วยกันดูแลด้วยแล้วกันนะคะสำหรับในพื้นที่ก็เข้าใจว่าคือณเวลาเนี้ยก็เป็นกังวลว่ามันจะปะทุขึ้นมาอีกหรือเปล่าเพราะมันช่วงบ่ายเนี่ยก็มีควันนะคะเหมือนกับว่าเขายังปะทุขึ้นมาอีกแต่ก็น่าจะสามารถควบคุมเพลิงได้แล้วโดยทั้งหมดนะคะเพราะมีฝนตกลงมาช่วยด้วยนะคะ
14: ช่วยดีจัง
1: ค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกไปเนี่ยว่าเนื่องจากโครงสร้างอาคารมันเสียหายหนักแล้วก็ยุบตัวลงมานะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราก็จะต้องติดตามกันต่อไปนะคะแล้วก็ในยุคนี้จะสังเกตได้ว่าตลาดทุกตลาดนะตอนนี้ทนายเกิดผลได้เดินตลาดได้ไหมคะบอกว่ามันก็เงียบเงียบเงาเงาอยู่แล้วนะคะเพราะการตลาดมันไปอยู่ออนไลน์
14: แต่ว่าผมสังเกตดูจริงๆครับสังเกตดูพ่อค้าแม่ค้าก็ดูบ่นว่ายังไม่พอส่วนนึงก็คือเศรษฐกิจไม่ดีส่วนหนึ่งคือการค้าขายมีโอกาสมีทางเลือกมากขึ้น
1: ค่ะ
14: ออนไลน์มากขึ้นมากกว่าเท่าที่มองดูนะครับ
1: ค่ะค่ะหลายๆเหตุผลประกอบกันนะคะเราก็ชวนคุยกันไปแล้วก็มีสายเข้ามาจะปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องรถนะคะถูกฟ้องคดีเกี่ยวกับรถนะคะเนื่องจากว่าเป็นคนค้ำประกันค่ะจะคุณเกศสวัสดีค่ะ
15: สวัสดีค่ะ
1: เชิญค่ะคุยกับทนายได้เลยค่ะ
15: จ้าพอดีว่าหนูเป็นคนค้ำประกันนะคะแล้วก็โดนคดีให้ชดใช้แทน
14: แล้วตอนนี้ได้ขึ้นศาลหรือยังหรือว่า
15: ขึ้นศาลเรียบร้อยแล้วค่ะ
14: แล้วศาลพิพากษาหรือยังครับ
15: ศาลพิพากษาเรียบร้อยแล้วค่ะก็คือยอดเงินตามที่ศาลพิพากษามาเลย
14: แล้วจะปรึกษาว่า
15: ก็จะปรึกษาทนายว่าตรงนี้ค่ะเราจะมีวิธีแบบผ่อนแบบก็คือแบบหนูก็จะชดใช้แต่ว่าทีเนี้ยเขาให้เราอะค่ะหาเงินก้อนแล้วเราหาไม่ทัน
2: คือตอนนี้เราทำสัญญาปฏิปนอมยอมความกับเจ้าหนี้ใช่ไหมครับก็รักษาสภาพสาตามสัญญายอมถูกต้องไหม
15: ไม่ได้ทำสัญญายอมค่ะก็คือมีคุยภาษาที่ภาษาค่ะเราก็มีคุยกันหลังบ้านกับทางกฎหมายของโจทก์อะค
2: ่ะอ๋ออันนี้ยากนะการคุยกันนอกรอบกับฝ่ายกฎหมายโดยศาลพิพากษาให้ชำระหนี้เต็มจำนวนแล้วมาคุยกันนอกรอบว่าจะขอผ่อนผันอันนี้เขาไม่ถือว่าเป็นข้อตกลงสัญญาก็ขึ้นอยู่กับฝ่ายเจ้าหนี้จะผ่อนผันเป็นระยะเวลานานแค่ไหนถ้าเราผิดสัญญาเขาก็บังคับใครได้เลยนะครับ
15: แต่ว่าทางฝ่ายเจ้าหนี้อะค่ะเขาให้เราชำระแบบส่วนหนึ่งของมูลหนี้แล้วเขาถึงจะให้เราผ่อนชำระเป็นรายเดือน

0: เพื่ออยู่ในศาลก็แบ่งจ่ายเงินไปงั้นแต่ถ้าเราไม่ยอมไปเกียร์หรือไปเกียร์กันไม่สำเร็จก็ศาลพิพากษาตามนั้นแต่เรามาตกลงกันนอกรอบแล้วไปแล้วเขาไม่ตกลงด้วยอันเนี้ยก็บังคับเขาไม่ได้
1: คือเราจะเสียเปรียบแล้วนะตอนนี้
0: ไม่ใช่จะเสียเปรียบสูง
1: นี่ตอนไปขึ้นศาลคุณเกียรติได้เสนอแนวทางผ่อนชำระไหมคะ
2: ไม่อะค่ะเพราะว่าเขาให้เราชำระยอดถ้าเราจะชำระเป็นรายงวดอะค่ะเราก็ต้องปิดครึ่งหนึ่งเหมือนกันซึ่งเราก็ไม่มี
0: ก็แสดงว่าในการในชั้นศาลคุณไปไต่เกียร์แล้วแต่ตกลงกันไม่ได้เพราะตกลงกันไม่ได้
2: ใช่ใช่
0: ภาษาเรียบเลยใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
0: ก็ตามที่เข้าใจว่ามันไม่สามารถตกลงกันได้ศาลก็พิพากษาไปตามนั้นแหละครับเพราะว่าจำเลยไม่ยื่นคำให้การต่อสู้คดีไปครับ
2: แล้วทีนี้ตรงนี้ค่ะมันมีทางออกไหมคะทนายแบบว่าถ้าเราจะคุยกับโจทย์ว่าเราก็พร้อมที่จะชำระค่ะแต่ว่าเราไม่ยังหาไม่ทันยอดกึ่งหนึ่งที่เขาให้เราไปติดอะค่ะ
0: คือตอนนี้ผมต้องถามคุณก่อนถ้าจะเอาทางออกก่อนนะเอาแบบที่พอจะมีทางออกจริงๆต้องถามคุณว่าคุณมีทรัพย์สินที่เขาบังคับคดีไหม
2: มี
0: ทรัพย์สินอะไรบ้างหรือเปล่าม
2: ีค่ะ
0: มีคืออะไรครับ
2: เป็นที่ดินค่ะแต่ว่าที่ดินตรงนี้ติดจำนอง
0: โอเคคือมีที่ดินในตัวแก้ตัวยากเลยถ้าไม่มีทรัพย์สินยังพอมีโอกาสพูดคุยกันได้บ้างแต่พอมีที่ดินเนี่ยถ้าเขาสืบทรัพย์เจอทรัพย์สินเราเนี่ยนั่นแหละครับจะเริ่มคุยยากยิ่งกว่าเดิม
1: ถึงแม้ว่าที่จะติดจำนองก็ตามใช่ไหมคะ
0: แต่เขาก็ถือว่ามีหลักประกันไงครับ
1: ค่ะ
0: ถือมีหลักประกันมันก็เลยคุยยากขึ้น
1: แสดงว่าเขาก็คงจะรู้นะไปสืบมาแล้วว่าคนค้ำมี
0: ใช่ครับ
1: หลักทรัพย์
0: ทีนี้พอคุยกันเนี่ยพอเรามีหลักทรัพย์เขาถือว่าเขาได้เปรียบหนึ่งศาลตัดสินแล้วสองคุณมีหลักทรัพย์เพราะคุณมีหลักทรัพย์โอกาสที่คุณจะไก่เกี่ยยากนะครับทีนี้สิ่งที่ให้ทนายแนะนำถ้าให้ทนายแนะนำว่าคุณไม่มีเงินก้อนขอโทษนะครับว่านี่ทั้งหมดเท่าไหร่ที่ต้องชำระ
2: เกือบ600,000ละค่ะ
0: แล้วคุณไม่ครึ่งหนึ่งของเขาคือ 300,000
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วคุณจะผ่อนเขาได้เท่าไหร่ครับ
2: ก็ตอนนี้ค่ะก็มีชำระไปแล้วทั้งหมด7,000
0: เท่าไหร่ครับ
1: 70,000 ใช่ไหมคะใน 600,000 ได้ชำระแล้ว 70,000 นะ
2: ค่ะ
0: แล้วถ้าคุณชำระ 70,000 ได้ไงในเมื่อคุณไม่ได้จ่ายครึ่งหนึ่งตามที่เขาคุย
2: ก็คือว่าเขาอะค่ะให้เราเร่งหาเพื่อที่จะชะลอหมายย
1: ึ
2: ด
1: ถ้ารอหมายยึดคือมีเท่าไหร่ให้จ่ายไปก่อนอย่างนี้เหรอ
2: ใช่มีเท่าไหร่ให้จ่ายไปก่อนมีเยอะยิ่งหาได้เยอะก็ยิ่งแบบ
0: แต่ก็ไม่ครบตามเงื่อนไขของเขาภายในระยะเวลาที่เขากำหนดใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
1: พยายามหาแล้วแต่คิดว่าไม่ทัน
2: ใช่คิดว่าน่าจะไม่ทัน
1: คุณเกศถามนิดนึงแล้วใครเป็นคนใช้รถอะคะเราไม่ได้ใช้เราเป็นคนค้ำเฉยๆใช่ไหม
2: ก็ใช้กันในครอบครัว
1: อ๋อเป็นรถของครอบครัว
0: ครอบครัว
1: ค่ะค่ะ
0: ก็ต้องโดนทั้งคู่อะนะพอชงฟ้องกันทั้งสองคนอยู่แล้วทีนี้
2: แต่ว่าคนซื้อเขาไม่ได้มีทรัพย์สินอะ
1: ไม่มีทรัพย์สินอ๋อก็เลยเ
2: บ
1: ากว่าคนค้ำไง
0: เริ่มลำบากแล้วล่ะครับเพราะว่าตอนนี้เราก็ถ้าผมจะให้คำแนะนำไปมันก็คงแก้ยากเพราะว่าคุณมีทรัพย์สินสุดท้ายคุณจะจ่ายยังไงก็แล้วแต่เขาก็ต้องไปบังคับคดีคุณเพราะคุณกำลังคุณจ่ายไม่ไหวอยู่ดีถ้าให้ผมแนะนำผมจะแนะนำว่าไม่ต้องจ่ายเลยตอนนี้เก็บเงินไว้ไปคุยกับเขาหลังจากที่เขาบังคับคดีแล้วเอาเงินก้อนสักก้อนที่คุณเก็บได้เกินครึ่งนึงให้เขาเพื่อให้เขางดการบังคับคดีไปก่อนแต่มันมีค่าธรรมเนียมแค่นั้นเองนะครับคือถ้าคุณจ่ายแบบนี้มันไม่มีทางจบเพราะฉะนั้นถ้าให้ผมแนะนำนะคุณต้องมาจ่ายแล้วคุณก็เก็บเงินไว้สักก้อนหนึ่งเร่งหาเงินให้ได้ตามที่เขาก่อนที่เขาจะบังคับคดีหรือแม้เขาบังคับคดีไปแล้วก็ยังพอคุยกันได้เพราะเจ้าหนี้เขาต้องการเงินนะครับ
1: ค่ะค่ะ
0: ถ้าคุณจ่ายไปเนี้ยมัน
1: ถมไม่เต็มอะถมไปเรื่อยๆอะนะ
0: ใช่ครับมันจะไม่จบเพราะฉะนั้นผมถ้าให้ผมแนะนำก็เก็บไม่ได้จ่ายแล้วแต่ถ้าเขาบังคับคดีข้อเสียเปรียบมันก็มีนะครับถ้าบังคับคดีแล้วแล้วคุณหาเงินยังไม่ครบเขาก็ขายท่าตลาดเลยนะขายหนักกว่าเดิมแต่ถ้าคุณหาเงินครบแล้วคุณเชื่อว่าคุยกับเขาได้อันเนี้ยถ้าคุณคิดว่าเอองั้นกว่าเขาจะบังคับไปยึดทรัพย์ขายท่าตลาดก็อย่างน้อยก็3-4 เดือนเนี้ยคุณไหวไหมช่วง3-4 เดือนที่คุณจะหาเงินได้ถึง300,000-400,000หรือเปล่าถ้าคุณคิดว่าคุณหาได้อย่างเงี้ยพอไปสิรู้แต่ถ้าคุณหาไม่ได้อันนี้ลำบากเพราะถึงคุณหาไปก็ไม่ครบแล้วบ้านก็ถูกยึดอันเนี้ยก็ลำบากนะครับเพราะฉะนั้น ในช่วงระยะเวลา

0: ที่ก่อนที่เขาจะบังคับคดีคุณต้องพิจารณาว่าถ้าคุณไม่ส่งตอนนี้คุณจะหาเงินพอที่จะเกินครึ่งหนึ่งไปคุยกับเขาในวันนั้นได้ไหมเพื่อให้เขางดการบังคับคดีไปก่อนแต่ถ้าหาไม่ได้เนี่ยเสียเปรียบแล้วเพราะเขาตั้งเรื่องแล้วแบบนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าแต่ให้จ่ายตอนนี้ก็ไม่จบแล้วคุณเก็บเงินไว้เพื่อรวมเงินไปจ่ายครั้งเดียวมีโอกาสได้ไหมถ้าไม่ได้ก็เสียหายเหมือนกันทนายก็แนะนำไม่ถูกเหมือนกันเพราะมันเป็นเพราะสุดท้ายมันก็เป็นเรื่องของเงินอยู่ดีครับแต่ว่าแนะนำว่า
1: หนูจะขอถามอะค่ะว่าถ้าหนูจะขายทรัพย์ตัวที่ผิดจำลองอะค่ะเพื่อเอาส่วนต่างมาจ่ายเขาบ้างอันเนี้ย
0: อะไรนะครับ
1: เป็นแบบ
2: คือจะขายทรัพย์ที่ติดจำนองเอาเงินมาจ่ายเขา
1: จำนองอะค่ะบางแปลงที่เอาส่วนต่างมาจ่ายเขาอะค่ะตรงเนี้ยจะเป็นถือว่าผิดแบบช่อโกงโยกย้ายถ่ายถอนอะไรอย่างนี้ไหมคะ
0: คุณมีทรัพย์สินหลายแปลงใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้ามีหลายแปลงแล้วขายแปลงอื่นแล้วยังมีทรัพย์สินอื่นอยู่ที่พระสามารถชำระหนี้เขาได้ไหมนอกจากแปลงจำนองนะเพราะแปลงจำนองยังไงก็ไม่พอใช้หนี้อยู่แล้ว
1: ก็คือจำนองทุกแปลงค่ะทนาย
0: จำนองทุกแปลงเอามาใช้หนี้เขาได้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะมันก็จะมีบางแปลง
2: ก็ถือว่า
0: ได้ไม่เป็นไรครับถ้าขายแล้วเอามาใช้หนี้เขาไม่ถือว่าเป็นช่อโกงช่อโกงหนี้อยู่แล้วครับ
1: แต่ว่าใช้ได้ไม่ทั้งหมดแค่ไม่มากแต่ก็พอได้อะค่ะ
2: ก็ถือว่ายังได้
0: เป็นทรัพย์สินอื่นให้บังคับอยู่ใช่ไหมล่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ได้ถือว่าเจตนาดีอย่างนั้นน่ะไม่ได้ถือว่ามีเจตนาจะโกงเจ้านี
2: ่เรามีทรัพย์สินแล้วก็ขายได้นะ
0: อย่างน้อยก็ยังขายได้จริงแล้วยังมีทรัพย์สินอื่นอีกและยังเหลือนี้น้อยลงแบบนี้ถือว่าไม่ได้เจตนาโกงครับไม่ผิด
1: อ๋อแต่ว่าคนซื้อเขากลัวนะคะ
0: คนซื้อกลัวก็เข้าใจอ่ะแต่คือเขาไม่รู้กฎหมายไงแล้วเขาไม่รู้คุณมีที่ดินกี่แปลงไงคุณต้องแสดงหลักฐานให้เขาเห็นว่าคุณมีที่ดินหลายแปลงนะถึงแม้แปลงที่ขายไปแล้วยังแปลงอื่นเขาบังคับคดีได้อยู่อะไรเงี้ยนะครับ
2: ให้คนซื้อเขามั่นใจว่าเรามีหนี้เราก็มีทรัพย์สินด้วยไม่ใช่มีหนี้อย่างเดียว
1: เพราะว่าเดี๋ยวภายหลังอะค่ะอย่างสมมติว่าเราต่อไปอะค่ะเขาก็จะให้เราผ่อนรายเดือนแล้วทีนี้คนซื้อเขาบอกว่าถ้าเกิดเราไม่ไหวแล้วภายหน้าภายภาคหน้าเขามาแบบตรวจสอบทรัพย์สินแล้วทรัพย์สินตรงเนี้ยขายไปแล้วเขาจะไม่โดนอะไรนะคะเขากลัว
0: ตัวเจ้าหนี้คนซื้ออาจจะไม่เกี่ยวหรอกแต่คุณอ่ะเขาก็ตั้งเรื่องประเด็นได้ว่าคุณโกงเจ้าหนี้ได้แต่คุณถ้าคุณต่อสู้ได้ว่าขายไปเพื่อนำเงินมาชำระหนี้แล้วได้ชำระหนี้จริงส่วนที่เหลืออีกก็ยังมีทรัพย์สินอื่นอีกให้บังคับคดีได้อย่างเงี้ยอันเนี้ยไม่ผิด
1: ค่ะค่ะ
0: ครับ
2: ค่ะก็ถือว่าเราได้มีความพยายามเนาะไม่ใช่ว่านิ่งเฉยก็พยายามที่จะขายทรัพย์สินนำเงินไปชำระหนี้ค่ะ
1: ค
2: ่
1: ะก็ถือว่าทำได้ใช่ไหมคะ
0: ได้แต่ต้องขายแต่เงื่อนไขที่ผมพูดอย่างเคร่งครัดนะ1ขายแล้วไม่ใช้นี่จริงกับ2ยังมีทรัพย์สินอื่นให้บังคับได้อีกนะครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นทำได้ครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ทำได้ค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค
2: ่
1: ะ
2: ค่ะเอาใจช่วยนะคะขอให้ขายให้ได้นะคะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ขอบค
2: ุ
1: ณค
2: ่ะสวัสดีค่ะทนายคะกรณีแบบนี้ก็น่าจะมีผู้ที่ เรียกว่าประสบแบบนี้เยอะเหมือนกันเพราะว่าเรื่องของรถที่ถูกยึดไปแล้วก็กลายเป็นว่ายึดไปไม่พอมีส่วนต่างที่จะต้องมารีดเอาไม่ว่าจะเป็นกับผู้ใช้รถหรือผู้ค้ำประกันก็ตามทีนะคะ
0: ครับ
2: ค่ะ
0: มันก็จะประมาณนี้แหละคร
2: ับ ค
0: ือเนี่ยแต่ยึดบางส่วนใหญ่ก็คือคนค้ำประกันเนี่ยจะไม่รู้ตัวว่าตัวเองจะถูกบังคับคดีเพราะว่าคนซื้อเขารู้ดิครับเขาก็จำนายจ่ายโอนทรัพย์สินเขาไปก่อนใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
0: พอเวลาที่ถูกบังคับคดีหรือถูกฟ้องก่อนฟ้องคดีด้วยถ้าได้รับหนังสือบอกกล่าวต้องถามมือโนเทเรายังขายทรัพย์สินไม่ได้ด้วยนะครับโอนไม่ได้นะถ้าเราไม่มีทรัพย์สินอื่นแต่ถ้าเรามีทรัพย์สินหลายอย่างเพียงพอจากการบังคับคดีได้ชำระหนี้ได้อันเนี้ยขายอะไรก็ได้นะครับแต่กรณีของผู้ฟังที่โทรมาถามเมื่อกี้ไม่เจตนาดีแล้วมีหลักฐานว่าเขามีทรัพย์สินอื่นมากกว่าที่แปลงนั้นแปลงเดียวแบบนี้เขาก็ไม่ผิดนะคร
2: ับ ค่ะได้ค่ะเป็นความรู้เรื่องของกฎหมายเนี่ยวันนี้หลายเรื่องด้วยกันนะคะพอดีเวลาหมดลงแล้วนะคะวันนี้ต้องขอบคุณทนายเกิดผลแก้วเกิดนะคะมาเป็นทนายให้คำปรึกษานะคะขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามด้วยนะคะและพบกันใหม่กับรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข 92.5 อาสาช่วยประชาชน FM 92.5 MHz สดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี4

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยที่อาคารคลองถมเซ็นเตอร์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: กราบก้มบังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมาถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
5: มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยที่อาคารคลองถมเซ็นเตอร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนประสบเหตุอัคคีภัยที่อาคารคลองถมเซ็นเตอร์เมื่อคืนที่ผ่านมาโดยเร็วพร้อมสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควบคุมเพลิงโดยพระราชทานอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้ประสบภัยและผู้ปฏิบัติหน้าที่ในจุดเกิดเหตุเพื่อช่วยคลี่คลายความเดือดร้อนเฉพาะหน้าให้ทุกฝ่ายในเบื้องต้นมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้นำอาหารแจกจ่ายจำนวน200ชุดควบคู่กับเครื่องดื่มชูกำลังเครื่องดื่มเกลือแร่และน้ำดื่มสำหรับหมุนเวียนให้เพียงพอตลอดช่วงปฏิบัติการและจะคอยประเมินความต้องการเป็นระยะและเสริมเพิ่มเติมเมื่อจำเป็นโดยอาหารจะยึดตามความสะดวกและความรวดเร็วในการจัดเตรียมเป็นหลักเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลากรุงเทพมหานครปรับแผนคุมความร้อนซากเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์จากความเสี่ยงที่โครงสร้างอาคารอาจทรุดตัวพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากควันเผาไหม้สารเคมี
6: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้บริเวณคลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายว่าจากการใช้โดรนสำรวจยังพบจุดที่มีอุณหภูมิความร้อนสูงอยู่ด้านในอาคารและหากขยับตัวโครงสร้างที่ตึงรั้งกันอยู่ด้วยเหล็กอาจทำให้พังเอียงหรือมีอากาศเข้าไปเติมเชื้อไฟเจ้าหน้าที่จึงต้องประเมินสถานการณ์และปรับแผนใหม่ซึ่งอาจต้องใช้คนเข้าไปใช้แก๊สตัดเหล็กเพื่อเปิดทางฉีดน้ำดับความร้อนพร้อมกันนี้กทม.ได้นำรถตรวจคุณภาพอากาศไปจอดเฝ้าระวังบริเวณโรงพยาบาลกลางเพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากกลิ่นควันจากสารเคมีของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พร้อมแนะนำให้ประชาชนและผู้ปฏิบัติงานสวมหน้ากากอนามัยทั้งนี้กทม.จะทบทวนมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับยานพาหนะและจุดชาร์จไฟให้รัดกุมยิ่งขึ้นหลังพบว่ามีเหตุการณ์ซ้อนกันที่เกิดจากรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารวมอยู่ด้วยปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ด่านวังประจันติดตามระบบผ่านแดนแบบฟรีโฟลว์พร้อมหารือยกระดับท่องเที่ยวสตูลสู่ระดับโลก
7: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ด่านศุลกากรวังประจันตำบลวังประจันอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลเพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านการเดินทางเข้าออกประเทศและการผ่านแดนชั่วคราวในรูปแบบฟรีโฟลว์รวมถึงการออกหนังสือผ่านแดนการขยายเวลาปิดด่านศุลกากรวังประจันและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในด่านจากนั้นได้เดินทางไปยังห้องประชุมอุทยานแห่งชาติทะเลบันตำบลวังประจันอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลเพื่อประชุมหารือกรอบแนวทางการยกระดับและการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลให้เป็น World Class Southern Border Thailand โดยมีศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอปต.และจังหวัดสตูลร่วมเสนอข้อมูลและประเด็นการพัฒนาในพื้นที่การหารือครั้งนี้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลทั้งด้านแหล่งท่องเที่ยวการเดินทางการเชื่อมโยงพื้นที่ชายแดนและการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มศักยภาพจังหวัดสตูลในการรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติควบคู่กับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาพื้นที่อย่างเหมาะสมปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ับรถกลับบ้านค่ะออกเดินทางแล้วนะคะ
1: ทะลุปากซอยขึ้นทางด่วนเลี้ยวซ้ายไปทางงานเลี้ยวขวาเข้ามุกดาหารลุยอีก 1,864 โค้งจะขึ้นเขาข้ามห้วยต่อด้วยทางลูกรังก็เหยียบมิดเลยค่ะ
2: ไม่ต้องเร็วขนาดนั้นก็ได้ครับขับรถตามความเร็วที่กฎหมายกำหนดช่วยลดอุบัติเหตุได้รถยนต์ไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงมอเตอร์ไซค์ไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึงบ้านช้าหน่อยแต่ปลอดภัยกว่านะครับชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
3: ว่าด้วยเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นไว้ครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
4: ความคิดดีจังหนูชอบชอบ
5: ผมก็ชอบนะ
6: ป้าก็ชอบ
7: แม่ชอบจังขับรถ
8: มีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
9: คุณเคยเป็นแบบนี้ไหมใช้เวลาอาบน้ำเป็นชั่วโมง
10: เคย
9: ซื้ออาหารอย่างบ้าคลั่งแต่ก็กินไม่หมดจนเหลือทิ้ง
10: เคย
9: ซื้อเสื้อผ้าราคาไม่แพงแต่ซื้อบ่อย
10: ก็เคย
9: หลงลืมที่จะปิดน้ำปิดไฟเมื่อไม่อยู่บ้าน
10: เคย
9: เราอยากให้คุณหยุดหยุดกิจวัตรประจำวันที่เป็นการทำร้ายโลกช่วยกันรักษาและฟื้นฟูตั้งแต่เรื่องเล็กๆที่เริ่มได้ด้วยตัวเราอาจเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถทำได้ไม่ยาก
11: ขาวเป็นคนในหมู่บ้านที่ติดยาเพื่อนของขาวมักจะเที่ยวมามั่วสุมเสพยากันเป็นประจำเพราะขาวเสพยา นานๆเข้าร่างกายทรุดโทรมมีอาการประสาทหลอนสิ่งที่ตามมาคือความรุนแรงเพราะขาวทำร้ายคนในครอบครัวตัวเองหากชุมชนของคุณมีคนแบบขาวโปรดอย่าละเลยเป็นปัญหาลุกลามโทร1386สายด่วนปปส.เพื่อชุมชนสังคมและประเทศชาติของเรา
12: ว้าวโดนแฮกข้อมูลรั่วลิงก์ปลอม
13: ไม่อยากตัวหลอกแบบนี้ต้องฉีดวัคซีนป้องกันภัยไซเบอร์ด้วยการไม่คลิกลิงก์หรือดาวน์โหลดไฟล์จากแหล่งที่ไม่รู้จักไม่แชร์ข้อมูลส่วนตัวไม่ซื้อสินค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่ไม่น่าเชื่อถือใช้รหัสผ่านที่คาดเดายากติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสที่สำคัญต้องหมั่นอัปเดตและบอกต่อความรู้เกี่ยวกับกลลวงมิจฉาชีพอยู่เสมอ
14: มาร่วมสร้างภูมิคุ้มกันจากมิจฉาชีพออนไลน์

0: ลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
1: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
0: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
1: หยุดอย่า กดอย่าโอน
0: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
1: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
0: รู้ทันมิจฉาชีพ
1: ป้องกันเงินของคุณ
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมาถือแป๊บเดียว
0: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

ลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

0: ภัยพิบัติทุกมือนี่เกิดขึ้นดูแล้วก็มีแนวโน้มสิแห้งขึ้นเรื่อยๆเฮาต้องเตรียมตัวให้ดีเด้อพี่น้องที่สำคัญก็คือต้องติดตามข้อมูลข่าวสารใส่ใจคำที่เพิ่นเตือนเฮ็ดน้ำคำที่เพิ่นบอกสุย่างสุแนวสิได้มีแต่ความปลอดภัยเด้อพี่น้องเอ้ย
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2. การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยงต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยง 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
2: บุรีรัมย์พาราเกมส์การแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติครั้งที่23กับการชิงชัย5ชนิดกีฬากรีฑาว่ายน้ำเปตองแบดมินตันและโกลบอล31สิงหาคมถึง4กันยายน2569ณสนามแข่งขันจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมส่งพลังใจและส่งเสียงเชียร์ทัพนักกีฬาจากทั่วประเทศบุรีรัมย์พาราเกม2569เกมกีฬาแห่งโอกาส

0: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานบุญพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองลูกนิมิตอุโบสถวัดหัวสะพานตำบลนางรองอำเภอนางรองระหว่างวันที่29ธันวาคม2569ถึงวันที่4มกราคม2570เชิญร่วมกิจกรรมบุญอย่างมากมายขอเชิญชวนสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในบุญทั้งหลายได้ร่วมงานบุญมหากุศลพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองลูกนิมิตอุโบสถวัดหัวสะพานตำบลนางรองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย
1: ์เชิญปิดทองลูกนิมิต
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM คำที่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังข่าวท้องถิ่นค่ะหัวข้อข่าวประจำวันนี้มีดังต่อไปนี้บุรีรัมย์เดินหน้าสร้างจิตสำนึกสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมสีรังหนึ่งเดียวร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำผนึกภาครัฐเอกชนร่วมดูแลธรรมชาติอย่างยั่งยืนชนประธานบุรีรัมย์เสริมความเข้มแข็งกลุ่มบริหารการใช้น้ำอ่างเก็บน้ำบ้านตารางผนึกชุมชนร่วมจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพคณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านหัตถกรรมเข้ารับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชาติลงพื้นที่บ้านสนวนนอกอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์กกต.ยืนยัน14กันยายน2569เตรียมชี้ขาดมติเอกฉันท์ส่งศาลฎีกาคดีหัวสว.หลังพิจารณาครบทุกสำนวนแล้วณรงค์ลั่นไร้แรงกดดันตลอด3เดือนขอประชาชนมั่นใจกระทรวงแรงงานเร่งยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยและอาเซียนสู่สากลพร้อมปรับลดเงื่อนไขภาษาต่างประเทศเพื่อโอกาสแรงงานไทยในตลาดโลกยอดลงทุนจริง BOI ครึ่งปี2569พุ่ง 27% แตะ 5.35 แสนล้านสร้างงานคนไทยกว่า 6.3 แสนตำแหน่งค่าบริการและค่าประกวดราคาต่อไปรับฟังรายละเอียดข่าวค่ะบุรีรัมย์เดินหน้าสร้างจิตสำนึกสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมสีตรังหนึ่งเดียวร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำผนึกภาครัฐเอกชนร่วมดูแลธรรมชาติอย่างยั่งยืนวันที่28สิงหาคม2569นายเกรียงศักดิ์สมจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสีตรังวันเอลโรเมนต์ภายใต้แนวคิดสีตรังหนึ่งเดียวร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำณบริษัทรับเบอร์แลมโปรดักจำกัดหมู่ที่1ตำบลโคกม้าอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมในโอกาสนี้นายดำรงศักดิ์นาคีสังในอำเภอประโคนชัยมอบหมายให้นายธนศักดิ์ปุ่นประโคนปลัดอาวุโสอำเภอประโคนชัยเข้าร่วมงานดังกล่าวเพื่อร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่การจัดงานวันสีตรังวันเอเวอร์เมนต์มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมสร้างความตระหนักรู้และจิตสำนึกเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำนอกจากนี้ยังเป็นเวทีสำคัญในการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้เสียให้เข้ามามีบทบาทร่วมกันในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและร่วมสร้างแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมกิจกรรมดังกล่าวสะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดบุรีรัมย์มุ่งสู่การสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจการดำเนินธุรกิจและการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาวชนประธานบุรีรัมย์เสริมความแข็งแกร่งกลุ่มบริหารการใช้น้ำอ่างเก็บน้ำบ้านตารางผนึกชุมชนร่วมจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพโครงการชนประธานบุรีรัมย์เดินหน้าสร้างความเข้มแข็งในกลุ่มบริหารจัดการใช้น้ำชนประธานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มบริหารการใช้น้ำชนประธานหลักสูตร1วันมุ่งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อ่างเก็บน้ำบ้านตารางว วันที่28สิงหาคม2569นายราเมศพวงพงศ์ผู้ว่าการโครงการชลประทานบุรีรัมย์มอบหมายให้นายดุสิตนาพินิจหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่6พร้อมเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานบุรีรัมย์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรดังกล่าวณศาลาบ้านระกาใต้ตำบลบ้านปรืออำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์การอบรมครั้งนี้มีผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมรับฟังพร้อมร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลสภาพปัญหาและก็เสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำเพื่อสร้างความเข้าใจให้ตรงกันระหว่างเจ้าหน้าที่ชลประทานกับชุมชนและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่โครงการชลประทานบุรีรัมย์มุ่งหวังให้การอบรมครั้งนี้เป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับประชาชนตลอดจนพัฒนาศักยภาพของกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานให้สามารถร่วมกันบริหารจัดสรรและใช้ทรัพยากรน้ำได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนทั้งนี้การมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนและประชาชนถือเป็นปัจจัยสำคัญในการบริหารจัดการน้ำในระดับพื้นที่โดยเฉพาะการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ใช้น้ำกับหน่วยงานชลประทานเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างเป็นระบบและนำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืนคณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านหัตถกรรมเข้ารับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดลงพื้นที่บ้านสนนดอกอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์วันที่28สิงหาคม2569นางขจีรัตน์เจนาคมประธานคณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านหัตถกรรมเข้ารับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมประจำปี2569พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมดูสภาพหมู่บ้านตามความเป็นจริงที่ศูนย์ทอผ้าไหมบ้านสนวนนอกหมู่ที่2ตำบลสนวนอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์ประกอบการพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่นประจำปี2569เพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมประจำปี2569โดยมีนายศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและชาวบ้านในพื้นที่ให้การต้อนรับนำเสนอผลการดำเนินงานและนำเยี่ยมชมกิจกรรมของกลุ่มบ้านสนวนนอกหมู่ที่2ตำบลสนวนอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์เป็นชุมชนหัตถกรรมที่มีชีวิตอนุรักษ์ภูมิปัญญาปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการทอผ้าส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นมานานกว่า150ปีสามารถยกระดับจากภูมิปัญญาพื้นบ้านอัตลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่นถ่ายทอดสู่ลายผ้าจนได้รับมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับโดยมีผลิตภัณฑ์เด่นได้แก่ผ้าไหมหางกระรอกโบราณผ้าหางกระรอกคู่ตีนแดงผ้าไหมมัดหมี่สบายยกดอกผ้าสรงผ้าขาวม้าเครื่องแต่งกายและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกระบวนการผลิตผ้าไหมนอกจากนั้นแล้วยังเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเรียนรู้การผลิตผ้าไหมแบบครบวงจรตั้งแต่การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมสาวไหมฟอกย้อมมัดหมี่ทอผ้าแปรรูปมีการส่งต่อภูมิปัญญาให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้เช่นโรงเรียนสนับสนุนวิทยากรรับคณะศึกษาดูงานและที่สำคัญมีเป้าหมายสร้างทายาทภูมิปัญญาผ้าไหมบ้านสนวนนอกเพื่อสืบสานภูมิปัญญาให้คงอยู่ต่อไปกกต.ยืนยัน14กันยายน2569เตรียมชี้ขาดมติเอกฉันท์ส่งศาลฎีกาคดีหัวสว.หลังพิจารณาครบทุกสำนวนแล้วจะลงลั่นไร้แรงกดดันตลอด3เดือนขอประชาชนมั่นใจนายณรงค์รักร้อยกรรมการการเลือกตั้งกกต.ให้สัมภาษณ์ถึงการพิจารณาสำนวนเรื่องการเลือกสว.หรือคดีหัวสว.ที่กกต.จะมีมติส่งเรื่องไปให้ศาลฎีกาหรือไม่ในวันที่14กันยายน2569โดยยืนยันว่าที่ประชุมกกต.จะมีมติในวันที่14กันยายนจริงโดยพิจารณาไปหมดแล้วเมื่อวานพิจารณาทุกสำนวนที่เป็นปัญหาของสว.และกกต.มีมติเป็นเอกฉันท์เพราะตลอดระยะเวลา3เดือนได้มีการพิจารณามาโดยตลอด แม้บางสัปดาห์จะไม่ได้มีการประชุมเนื่องจากมีภารกิจอย่างอื่นและได้พิจารณาเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้และอาจจะมีข้อมูลเพิ่มเติมในบางประเด็นที่จะต้องมีการสอบถามจากกรณีที่กลุ่มภาคประชาสังคมหรือฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรออกมาเคลื่อนไหวเป็นต้องมีการติดตามหรือไม่นันรงกล่าวว่าคงไม่ต้องมีการติดตามเป็นเรื่องที่สามารถดำเนินการได้อยู่แล้วก็ตอก็ทำตามสำนวนและต้องเป็นไปตามข้อกฎหมายตามระเบียบแบบแผนมีข้อกฎหมายอยู่ขณะที่การพิจารณาตลอดระยะเวลา3เดือนนันรงค์ยืนยันว่าไม่เคยมีอะไรกดดันขอให้มั่นใจพวกเรากกต.ทั้ง7คนกระทรวงแรงงานเร่งยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยและอาเซียนสู่สากลพร้อมปรับลดเงื่อนไขภาษาต่างประเทศเพื่อประกาศแรงงานไทยในตลาดโลกนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยผลการหารือระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกับผู้อำนวยการใหญ่แห่งองค์กรแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO ในโอกาสเดินทางมาร่วมการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนและอาเซียนบวก3ที่ประเทศไทยโดยระบุว่าทุกฝ่ายพร้อมร่วมมือขับเคลื่อนการรับรองทักษะฝีมือแรงงานเพื่อการยอมรับในระดับสากลเพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกสำหรับมาตรฐานทักษะฝีมือของไทยในกลุ่มงานบริการและงานฝีมือเฉพาะทางเช่นงานนวดไทยและงานช่างเชื่อมนับว่าอยู่ในระดับแนวหน้าของโลกอย่างไรก็ตามกระทรวงแรงงานเตรียมเร่งพัฒนาทักษะใหม่ๆเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเช่นยานยนต์ไฟฟ้า EV พลังงานโซลาร์เซลล์และปัญญาประดิษฐ์ AI โดยตั้งเป้าหมายยกระดับทักษะแรงงานด้าน AI ให้ได้1ล้านคนภายในปี2030ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงศึกษาธิการนอกจากนี้กระทรวงแรงงานได้หารือกับประเทศคู่สัญญาเพื่อผ่อนปรนเงื่อนไขและลดอุปสรรคด้านภาษาสำหรับแรงงานไทยที่จะไปทำงานต่างประเทศด้วยเสนอปรับเกณฑ์ความรู้ทางภาษาจากระดับวิชาการมาเป็นระดับการสื่อสารพื้นฐานและให้ไปเรียนรู้เพิ่มเติมในประเทศปลายทางซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสและสร้างรายได้ให้กับแรงงานไทยในตลาดโลกมากยิ่งขึ้นยอดลงทุนจริง BOI ครึ่งปี2569พุ่ง 27% แตะ 5.35 แสนล้านสร้างงานคนไทยกว่า 6.3 แสนตำแหน่งนางสาวลดิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI ช่วงครึ่งปี2569มีเงินลงทุนจริงกว่า535,800 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 27 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและเฉพาะไตรมาส 2 มีเงินลงทุนจริงมากกว่า 250,000 ล้านบาทส่งเสริมสร้างการจ้างงานคนไทยแล้วกว่า 630,000 ตำแหน่งโดยมากกว่าร้อยละ 60 เป็นการจ้างงานในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงยานยนต์ดิจิทัลระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ในจำนวนเงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุนจริงในกิจการที่เกี่ยวข้องกับ AI และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงกว่า 127,000 ล้านบาทครอบคลุมตั้งแต่อุปกรณ์รับส่งข้อมูลด้วยสัญญาณแสงแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือPCB Hard Disk Drive ความจุสูง AI Server อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสะท้อนการต่อยอดฐานการผลิตเดิมของไทยไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีและสร้างมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป้าหมายของรัฐบาลไม่ใช่เพียงการเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนแต่ต้องทำให้การลงทุนใหม่สร้างงานสร้างรายได้และเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยเข้าไปมีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทานโดย BOI จะขับเคลื่อน3แนวทางสำคัญได้แก่การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะการยกระดับภาคการผลิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลระบบอัตโนมัติและพลังงานสะอาดรวมถึงการเชื่อมโยงการลงทุนกับการพัฒนาบุคลากรผู้ประกอบการไทยการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ การวิจัยและพัฒนา BOI จะเดินหน้าผลักดันผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมสำคัญทั้งเซมิคอนดักเตอร์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ AI และยานยนต์แห่งอนาคตพร้อมนำข้อเสนอจากภาคอุตสาหกรรมและสถาบันวิจัยมาประกอบการพัฒนามาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อให้การลงทุนจากต่างประเทศเชื่อมโยงกับฐานการผลิตในประเทศเกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีและช่วยยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยในระยะยาวต่อไปเป็นข่าวบริการและประกวดราคาค่ะมูลนิธิสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์วดินทรเชษฐภคินีจัดโครงการเวลาเป็นของมีค่ารายการสีแห่งสยามประสานวัฒนธรรมเชิญชวนประชาชนผู้มีหัวใจความเป็นไทยร่วมกิจกรรมรำไทยรำไทยรำไปด้วยกันเพียงสร้างคลิปวิดีโอประกอบเพลงรำไทยรำไทยรำไปด้วยกันออกแบบท่ารำตามความคิดสร้างสรรค์ไม่จำกัดเพศอายุหรือการแต่งกายแล้วโพสต์ลงสื่อสังคมออนไลน์ตั้งค่าเป็นสาธารณะพร้อมติดแฮชแท็กรำไทยรำไทยไปด้วยกันมูลนิธิสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยรำไทยไทยแดนซ์1ซอฟต์พาวเวอร์ไทยผู้ชนะจะได้รับโล่เกียรติยศจากพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีพร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 10,000 บาทโดยพิจารณาจากยอดไลค์แชร์และความเหมาะสมของผลงานกรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติครั้งที่23บุรีรัมย์พาราเกมระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง4กันยายน2569ณจังหวัดบุรีรัมย์การจัดงานครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนคนพิการได้มีโอกาสเล่นกีฬามีสุขภาพแข็งแรงและสร้างสุขภาวะที่ดีพร้อมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญชาวบุรีรัมย์และนักท่องเที่ยวร่วมชมการแข่งขันและต้อนรับผู้มาเยือนด้วยน้ำใจไมตรีใช้มารยาทงดงามไม่เอาเปรียบด้านราคาสำนักงานชลประทานที่8กรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โครงการสุภาลัยย้ายที่ทำการแห่งใหม่แล้วขอแจ้งสถานที่แห่งใหม่เลขที่309หมู่ที่1ตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมารหัสไปรษณีย์30340หมายเลขโทรศัพท์044-984-4015และ044-984-4016เริ่มตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานราชการและกระทรวงมีความรวดเร็วและสะดวกสบายมากขึ้นจากเดิมตั้งที่อำเภอเมืองนครสีมาเปลี่ยนเป็นอำเภอสีคิ้วจึงได้แจ้งประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดต่อทำธุรกรรมต่างๆได้ทราบโดยทั่วกันต่อไปเป็นประกาศสุดท้ายค่ะองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ประกาศสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569รวมทั้งสิ้น13อัตราแบ่งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจจำนวน8ตำแหน่ง8อัตราได้แก่ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป1อัตราผู้ช่วยนิติกร1อัตราผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน1อัตราผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์1อัตราผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน1อัตราผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน1อัตราผู้ช่วยนายช่างสำรวจ1อัตราผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ1อัตราอัตราค่าตอบแทนตามวุฒิการศึกษาปวช 11,380 บาทปวท 13,130 บาทปวส 13,920 บาทปริญญาตรี 18,150 บาททุกตำแหน่งเพิ่มเงินค่าครองชีพ 2,000 บาทพนักงานจ้างทั่วไปจำนวน2ตำแหน่ง5อัตราได้แก่ค นงานกองคลัง1อัตราคนงานกองสาธารณสุข3อัตราคนครัวกองการศึกษา1อัตราอัตราค่าตอบแทน 9,000 บาททุกตำแหน่งเพิ่มเงินค่าครองชีพ 2,000 บาทสมัครด้วยตนเองได้ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดเวลำตั้งแต่วันที่31สิงหาคมถึง8กันยายน2569ในวันเวลาราชการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานการเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดอบต.โทร044600501เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางติดตามข่าวย้อนหลังได้ที่ radiowiram.prd.go.th จบข่าวเรวดีหงสากุลบรรณาธิการอ่าน

ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีของร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกครับนายกรัฐมนตรีหารือผู้อำนวยการใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศเตรียมแรงงานไทยรับโลกงานยุคใหม่เดินหน้ายกระดับทักษะขยายความคุ้มครองสร้างโอกาสแรงงานไทยแข่งขันได้ในตลาดโลกพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลครับได้หารือกับนายกิลเบิร์ตเอฟฮงโบผู้อำนวยการใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือว่า ILOในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อจะเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29ณตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลโอกาสนี้ครับทั้งสองฝ่ายได้มีการหารือถึงแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานโดยเฉพาะนะครับการพัฒนาทักษะและการเตรียมความพร้อมของกำลังแรงงานให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานเพื่อให้แรงงานนั้นสามารถจะปรับตัวได้และเข้าถึงโอกาสจากโลกการทำงานยุคใหม่ได้อย่างทั่วถึงนั่นเองแหละครับซึ่งรัฐบาลไทยครับก็มุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลพร้อมเดินหน้ายกระดับศักยภาพแรงงานไทยผ่านแนวทางทั้งอัพสกิลและรีสกิลเพื่อให้แรงงานไทยนั้นมีทักษะที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอดจนเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของแรงงานไทยให้สามารถจะแข่งขันและทำงานได้ในตลาดแรงงานระดับโลกนั่นเองครับมาดูกันที่เรื่องต่อไปครับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนายกรัฐมนตรีเดินหน้าการทูตเชิงรุกนำไทยคืนจอเรดาร์โลกดึงการลงทุนเปิดตลาดใหม่พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับจากนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลครับนำโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ใช้นโยบายการทูตเชิงรุกเพื่อจะนำพาประเทศไทยนั้นกลับเข้าสู่ความสนใจของประชาคมโลกและได้ยกระดับความสัมพันธ์ที่ดีให้เป็นโอกาสของประเทศทั้งด้านการค้าการลงทุนเทคโนโลยีความมั่นคงและการจ้างงานซึ่งที่ผ่านมาครับนายกรัฐมนตรีนั่นก็ได้เดินทางไปเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการและมีการเข้าร่วมการประชุมระดับภูมิภาคหารือกับผู้นำ9ประเทศขณะเดียวกันครับได้มีการต้อนรับผู้นำจากต่างประเทศที่มาเยือนประเทศไทยของเราซึ่งในทุกภารกิจนั้นก็เชื่อมโยงเป็นยุทธศาสตร์สอดรับกับสถานการณ์โลกที่ไร้ระเบียบและภาวะโลกร้อนตามแนวทางการสร้างอาเซียนให้เข้มแข็งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภูมิภาคและความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจตั้งเป้าการขยายตลาดดึงดูดเงินลงทุนและนวัตกรรมซึ่งในเรื่องการส่งเสริมการลงทุนนี้ครับได้มีการหารือกับนักลงทุนต่างประเทศและจัดให้มีการจับคู่ธุรกิจระหว่างนักลงทุนไทยและนักลงทุนต่างประเทศโดยมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI ครับติดตามผลอย่างต่อเนื่องเพื่อจะผลักดันครับให้เกิดการลงทุนจริงพร้อมขอเสียงสนับสนุนในการเข้าเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571ครับควบคู่ไปกับการย้ำจุดยืนของไทยที่ยึดมั่นในสันติวิธีการเจรจาและกฎหมายระหว่างประเทศรวมไปถึงครับการเป็นพันธมิตรด้านความมั่นคงและการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งผลสัมฤทธิ์ครับของการทูตเชิงรุกนั้นไม่ได้วัดเพียงแค่จำนวนประเทศที่นายกรัฐมนตรีไปเยือนครับแต่ดูถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงครับซึ่งขณะนี้นั้นประเทศไทยเราได้กลับเข้าสู่จอเรดาร์โลกอีกครั้งครับในฐานะมิตรและพันธมิตรที่น่าเชื่อถือของทุกฝ่ายและพร้อมจะเปลี่ยนความสัมพันธ์และความร่วมมือระดับสากล
ให้เป็นโอกาสที่ดีทางเศรษฐกิจและความปลอดภัยที่เป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์ของคนไทยครับมาดูกันต่อที่เรื่องการคมนาคมในประเทศกันบ้างครับรองนายกพิพัฒน์เปิดทดลองวิ่งมอเตอร์เวย์ M82 ฟรีตลอดสาย2ปีเชื่อมบางขุนเทียนบ้านแพ้วยกระดับการเดินทางบนถนนพระราม2พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายพิพัฒน์รัชกิจประการก็เป็นประธานครับในการเปิดทดลองใช้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข82ครับหรือว่ามอเตอร์เวย์ทางยกระดับ M82 ครับสายบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วเพิ่มเติมครับในช่วงของเอกชัยบ้านแพ้วณด่านบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครโดยครับได้เปิดให้ประชาชนนั้นทดลองใช้เส้นทางฟรีตลอดสายนะครับเป็นเวลา2ปีด้วยกันครับเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและเพิ่มทางเลือกให้กับพี่น้องประชาชนผู้สัญจรในการเดินทางบนถนนพระรามที่2ครับและสำหรับในการเปิดทดลองให้บริการ M82 ช่วงเอกชัยบ้านแพ้วนั้นถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของกระทรวงคมนาคมและกรมทางหลวงไทยครับในการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยเฉพาะครับแนวถนนพระรามที่2ซึ่งเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรสาครสมุทรสงครามและพื้นที่จังหวัดของภาคใต้ครับรองรับทั้งการเดินทางของประชาชนการท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้าและในส่วนของมอเตอร์เวย์ M82 ช่วงบางขุนเทียนเอกชัยระยะทาง 8.3 กิโลเมตรกรมทางหลวงนั้นได้เปิดทดลองให้บริการฟรีมาตั้งแต่วันที่22ตุลาคมปีที่แล้วครับส่วนช่วงเอกชัยบ้านแพ้วนี้เป็นงานโยธาเฟสที่2ระยะทาง 16.4 กิโลเมตรใช้วงเงินลงทุนไป 18,759 ล้านบาทเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี2565และปัจจุบันครับมีความคืบหน้าร้อยละ98ครับมีความพร้อมเปิดทดลองให้บริการเพิ่มเติมและในการทดลองครั้งนี้ครับพี่น้องประชาชนทำให้ประชาชนนั้นสามารถจะใช้เส้นทาง M82 ตั้งแต่จุดเชื่อมต่อถนนวงแหวนกาญจนาภิเษกด้านใต้บริเวณทางแยกต่างระดับบางขุนเทียนผ่านเอกชัยครับไปจนถึงบ้านแพ้วครับจังหวัดสมุทรสาครซึ่งรวมระยะทางนะครับประมาณ25กิโลเมตรใช้ได้ฟรีตลอดสายเป็นเวลา2ปีครับพี่น้องประชาชนจากเรื่องของการคมนาคมครับมาดูกันต่อที่เรื่องของการสื่อสารกันบ้างครับรัฐมนตรีสุภมาศลุยอัพสกิลเครือข่ายหอกระจายข่าวยกระดับการสื่อสารภาวะวิกฤตย้ำแจ้งเตือนต้องเร็วชัดและเข้าถึงทุกชุมชนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ได้เป็นประธานครับเปิดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้ดูแลหอกระจายข่าวเพื่อการสื่อสารในภาวะวิกฤตในช่วงฤดูน้ำหลากประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569โดยมีครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงครับสำคัญเลยคือผู้ดูแลหอกระจายข่าวและเครือข่ายในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมครับซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ครับพี่น้องประชาชนได้สะท้อนถึงการเตรียมความพร้อมเชิงรุกของรัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัยโดยมีการเตรียมกลไกการสื่อสารในระดับพื้นที่ให้มีความพร้อมก่อนที่จะเกิดเหตุครับเพื่อให้ประชาชนมีเวลาเตรียมพร้อมป้องกันตนเองได้และลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงของฤดูน้ำหลากซึ่งหลายพื้นที่ครับก็มีความเสี่ยงต่อสถานการณ์อุทกภัยและทางนายกครับก็มีความห่วงใยต่อความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและต้องการที่จะแจ้งเตือนภัยซึ่งต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วชัดเจนและเข้าถึงประชาชนให้ได้มากที่สุดนั่นเองล่ะครับซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ได้บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยในการใช้หอกระจายข่าวนี้เป็นกลไกสำคัญของชุมชนเพื่อจะเชื่อมโยงข้อมูลจากภาครัฐไปสู่ประชาชนในระดับของหมู่บ้านซึ่งปัจจุบันครับมีเครือข่ายหอกระจายข่าวประมาณ 80,000 แห่งทั่วประเทศ
ซึ่งสามารถจะเชื่อมโยงการทำงานกับสถานีวิทยุโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ของกรมประชาสัมพันธ์ทำให้ข้อมูลข่าวสารนั้นที่สำคัญเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงทั้งประเทศครับทั้งนี้ครับภารกิจการสื่อสารในภาวะวิกฤตไม่สามารถจะดำเนินการโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งได้ครับแต่เราต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะครับเครือข่ายการสื่อสารในระดับพื้นที่ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ก็มุ่งจะยกระดับความรู้และทักษะของผู้ดูแลหอกระจายข่าวพร้อมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับเครือข่ายในพื้นที่นั่นเองครับเพื่อให้การประสานและการส่งต่อข้อมูลในภาวะวิกฤตเป็นไปอย่างถูกต้องและทันท่วงทีทันเวลาครับซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ก็เป็นสื่อของรัฐที่ประชาชนสามารถจะเชื่อถือและพึ่งพาได้ครับทั้งในภาวะปกติรวมไปถึงครับยิ่งในภาวะวิกฤตและการเสริมความพร้อมให้เครือข่ายผู้ดูแลหอกระจายข่าวนั้นก็จะช่วยให้การสื่อสารของรัฐเข้าถึงประชาชนถึงระดับของหมู่บ้านและชุมชนและทำให้ข้อมูลเตือนภัยต่างๆครับไปถึงพื้นที่เสี่ยงได้อย่างทันเวลาครับมาดูกันต่อครับที่เรื่องของการเตรียมตัวเรื่องของการรับน้ำเหนือรัฐบาลสั่งรับมือน้ำเหนือปรับระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์พร้อมเตือนพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเตรียมรับมือระดับน้ำสูงพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเรื่องนี้ครับจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ตอนบนของประเทศไทยครับอย่างเช่นที่เราเคยทราบข่าวไปก็มีอุทกภัยที่จังหวัดน่านครับส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยานั้นก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยครับน้ำไหลจากที่ต่ำลงที่สูงครับซึ่งในการที่น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบนี้ครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งบูรณาการในการทำงานเชิงรุกเพื่อจะรับมือสถานการณ์น้ำและเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างใกล้ชิดและเร่งด่วนที่สุดครับรวมไปถึงพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่จะประสบภัยด้วยครับและจากการติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำของศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานก็มีการคาดการณ์นะครับว่าปริมาณน้ำที่ไหลผ่านสถานี42ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จะเพิ่มขึ้นครับส่งผลให้ปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาก็จะเพิ่มขึ้นเป็น 1,100 ถึง 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้ครับกรมชลประทานก็ได้มีการวางแผนบริหารจัดการน้ำเหนือเขื่อนโดยเร่งผันน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเพื่อจะตัดยอดน้ำพร้อมปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในอัตรา700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับเพื่อจะให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำเหนือซึ่งการปรับระบายน้ำดังกล่าวครับจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยานั้นเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณครับ60เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรครับอย่างไรก็ตามครับจะมีพื้นที่เสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำเหนือซึ่งต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะเลยครับพี่น้องประชาชนพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำใน6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่ที่อำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินและอำเภอบางไทรครับขอให้พี่น้องประชาชนครับที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาโดยเฉพาะในเขตของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพื้นที่ใกล้เคียงครับติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดครับมาปิดท้ายกันต่อครับที่เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเตือนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะข้อมูลรถรีบยื่นทบทวนสิทธิ์ภายใน31สิงหาคมพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกได้ย้ำเตือนพี่น้องประชาชนครับที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ครับเนื่องจากข้อมูลกรรมสิทธิ์รถหากเห็นว่าข้อมูลคลาดเคลื่อนหรือมีข้อเท็จจริงที่ควรตรวจสอบเพิ่มเติมขอให้พี่น้องประชาชนนะครับรีบยื่นคำร้องขอทบทวนสิทธิ์ภายในสิ้นเดือนนี้ครับหรือว่าภายในวันจันทร์นี้แล้วนะครับ31สิงหาคม
เพื่อจะรักษาสิทธิ์ของตนเองและล่าสุดครับข้อมูลวันที่24สิงหาคมกรมการขนส่งทางบกรายงานว่ามีผู้ยื่นคำร้องแล้ว 372,207 คนครอบคลุมยานพาหนะ 663,040 คันโดยส่วนหนึ่งครับไม่ผ่านเกณฑ์จากข้อมูลอายุรถที่เกินกำหนดและสำหรับผู้ที่ต้องการจะแก้ไขข้อมูลสามารถติดต่อศูนย์ One Stop Service ระดับอำเภอหรือจังหวัดทั่วประเทศได้นะครับถึงวันจันทร์นี้ครับวันที่31สิงหาคมและยื่นเอกสารเพิ่มเติมได้ถึงวันที่20กันยายนซึ่งกระทรวงการคลังจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายนและผู้ผ่านเกณฑ์ก็จะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับและบทบาทครั้งสำคัญของประเทศไทยกำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งครับบนเวทีโอลิมปิกทางการเงินในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569และเมื่อโลกครับมองหาความเป็นไปได้ใหม่ๆคำตอบนั้นจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยของเราครับมาร่วมกันขับเคลื่อนวิสัยทัศน์แห่งอนาคตภายใต้แนวคิด Thailand's New Horizons Empowering People Building Resilience ปลดล็อกศักยภาพผู้คนสร้างภูมิคุ้มกันและความยืดหยุ่นรับมือกับอนาคตเพราะอนาคตของโลกครับไม่ใช่เรื่องของการเดินลำพังแต่คือการก้าวไปข้างหน้าร่วมกันและนี่คือเวลาที่ไทยเราครับจะร่วมกำหนดทิศทางของโลกและปักหมุดประวัติศาสตร์ที่เราทุกคนภาคภูมิใจ The world is coming Thailand is ready แล้วพบกันนะครับวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้แล้วครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครและสำหรับวันนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านตีของร้องข่าวและผมพฤทธิ์แก้วพิบูลทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับแล้วพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

ท่านเคยสงสัยไหมครับว่าถ้าเราเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาเช่นถูกทำร้ายร่างกายลักทรัพย์หรือฉ้อโกงทรัพย์แล้วจะสามารถเรียกค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนในคดีอาญาได้อย่างไรก่อนหน้านี้ถ้าผู้เสียหายอยากเรียกค่าเสียหายต้องไปฟ้องเป็นคดีแพ่งแยกจากคดีอาญาต่างหากซึ่งยุ่งยากและมีค่าใช้จ่ายแต่หลังปีพ.ศ. 2548ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 44/1 เพิ่มเติมเพื่อให้ผู้เสียหายสามารถยื่นคำร้องขอค่าสินไหมทดแทนในคดีอาญาที่พนักงานอัยการเป็นโจทย์ได้ในคราวเดียวกันเช่นถ้าเราถูกลักทรัพย์หรือทำร้ายร่างกายเราก็สามารถยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายโดยไม่ต้องแยกฟ้องเป็นคดีแพ่งต่างหากซึ่งประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายแต่การยื่นคำร้องดังกล่าวนี้มีเงื่อนไขนะครับเป็นอย่างไรไปดูกันยกตัวอย่างเช่นกรณีที่มีการสืบพยานต้องยื่นคำร้องนี้ก่อนการเริ่มสืบพยานหรือกรณีที่ไม่มีการสืบพยานต้องยื่นคำร้องนี้ก่อนที่ศาลได้มีคำพิพากษาและการยื่นคำร้องดังกล่าวนี้จะใช้ได้ในส่วนเฉพาะในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทย์เท่านั้นที่สำคัญผู้เสียหายไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลเว้นแต่กรณีที่เรียกค่าเสียหายดังกล่าวนั้นสูงเกินส่วนหรือมีพฤติการไม่สุจริตศาลอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมได้ซึ่งการยื่นคำร้องตามมาตรานี้ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เสียหายโดยนิติในเช่นกรณีที่มีการสมัครใจทะเลาะวิวาทหรือทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกันแม้ผู้สมัครใจทะเลาะวิวาทจะเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดแต่เนื่องจากได้รับความเสียหายในส่วนแพ่งก็มีสิทธิ์ที่จะยื่นคำร้องตามมาตรา 44/1 นี้ได้สำหรับค่าสินไหมทดแทนที่เรียกได้มีหลายอย่างทั้งที่เป็นตัวเงินเช่นค่ารักษาพยาบาลค่าขาดรายได้ค่าปลงศพหรือแม้แต่ค่าเสียหายซึ่งไม่ใช่ตัวเงินเช่นความเจ็บปวดค่าทนทุกข์ทรมานความเสียหายแก่ชื่อเสียงหรือความทุกข์ทางจิตใจที่ดีไปกว่านั้นสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ทั่วประเทศยังมีบริการให้คำปรึกษาและช่วยเขียนคำร้องดังกล่าวให้ฟรีด้วยครับใครที่ตกเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาอย่าลืมครับว่าคุณมีสิทธิ์เรียกร้องความเป็นธรรมไม่ใช่แค่ทางอาญาเท่านั้นแต่รวมในทางแพ่งด้วยเพื่อให้ได้รับการเยียวยาอย่างเหมาะสมหากมีข้อสงสัยหรือประสงค์ที่จะปรึกษาข้อกฎหมายติดต่อได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ทั่วประเทศหรือสายด่วน1157

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz AM 1368 KHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ

คนใดเขาเดินทางมาเยินยามมองเห็นเมาพอห้างมองเห็นเมาพอห้างบุญตังละไม่เมียใช่เลยใจสมออายเมียพี่ชายเขานั่นไปคุยบ้า

านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยอาคารคลองถมเซ็นเตอร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือน51จังหวัดเฝ้าระวังน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากไปจนถึงวันที่2กันยายนนี้เนปาลระงับปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่เทือกเขาหิมาลัยเป็นการชั่วคราวอีกครั้งในวันนี้เนื่องจากสภาพอากาศเลวร้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยอาคารคลองถมเซ็นเตอร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยราษฎรผู้ประสบอัคคีภัยที่อาคารคลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครซึ่งเกิดเหตุเมื่อค่ำวานนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วพร้อมสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควบคุมเพลิงโดยพระราชทานอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้ประสบภัยและผู้ปฏิบัติหน้าที่ในจุดเกิดเหตุเพื่อช่วยคลี่คลายความเดือดร้อนเฉพาะหน้าให้ทุกฝ่ายในเบื้องต้นมูลนิธิราชประชานุเคราะห์นำอาหารแจกจ่ายจำนวน200ชุดควบคู่กับเครื่องดื่มชูกำลังเครื่องดื่มเกลือแร่และน้ำดื่มสำหรับหมุนเวียนให้เพียงพอตลอดช่วงปฏิบัติการทั้งนี้จะคอยประเมินความต้องการเป็นระยะและเสริมเพิ่มเติมเมื่อจำเป็นด้วยอาหารจะยึดตามความสะดวกและความรวดเร็วในการจัดเตรียมเป็นหลักเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาด้วยตลอดวันนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้ให้ความช่วยเหลือด้านอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องและจะติดตามประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมปรับจำนวนความช่วยเหลือให้เพียงพอกับความต้องการต่อไปเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ได้เกือบทั้งหมดแล้วขณะที่ปริมาณฝุ่นควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 บริเวณจุดเกิดเหตุพบอยู่ในระดับสูง
2: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้เกือบทั้งหมดแล้วแต่ยังคงมีจุดความร้อนคุกรุ่นอยู่ภายในอาคารซึ่งกทม.ได้นำอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนติดตั้งกล้องอินฟราเรดบินสำรวจจุดความร้อนเพื่อวางแผนนำรถแบ็คโฮเข้าเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยเนื่องจากโครงสร้างอาคารได้รับความเสียหายอย่างหนักสำหรับผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศเบื้องต้นยังไม่พบสารพิษหรือก๊าซอันตรายในระดับที่น่ากังวลส่วนปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 บริเวณจุดเกิดเหตุพบสูงถึง630ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรกทม.จึงขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าพื้นที่หากไม่มีความจำเป็นพร้อมแนะนำให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากกลุ่มควันโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางสวมหน้ากากอนามัย N95 เพื่อป้องกันมลพิษ
3: นั้นตัวก็คงเสียหายทั้งหมด 100% นะพื้นที่4ไร่ของคลองถมเซ็นเตอร์ก็คงไม่มีแล้วนะคงต้องหรือว่าสภาพโครงสร้างมันก็เสียหายค่อนข้างเยอะนะจะเห็นว่าตัวหลังคาลงแล้วก็ยุบหมดเพราะเป็นคอนกรีตเหล็กจะมีควันที่ยังมีเยอะอยู่ก็ลมพัดไปทางทิศเหนือนะคือจากตรงบริเวณคลองถมมรจักที่ก็จะมุ่งหน้าไปทางภูเขาทองนะแล้วก็อาจจะไปทางถนนลาดเนินกลางสรุปว่าก๊าซพิษไม่ได้มีสิ่งนี้เป็นห่วงมีเป็นฝุ่นแต่ฝุ่นเนี้ยมันจะเน้นอยู่แถวรอบๆนี้พอไกลไปมันก็จะกระจายตัวก็อาจจะไม่ได้รุนแรงมากมันก็คอยดูทิศทางลมถ้าได้กลิ่นก็แสดงว่าอาจจะมีฝุ่นตามมาก็ใส่หน้ากากไว้ก่อนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง
2: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าจากการใช้โดรนสำรวจยังพบจุดที่มีอุณหภูมิความร้อนสูงอยู่ด้านในอาคารแต่โครงสร้างหลังคาเมทัลชีทที่พับถล่มกีดขวางทำให้รถขุดไม่สามารถเข้าไปถึงได้และหากขยับตัวโครงสร้างที่ตึกรั้งกันอยู่ด้วยเหล็กอาจทำให้พังเอียงหรือมีอากาศเข้าไปเติมเชื้อไฟเจ้าหน้าที่จึงต้องประเมินสถานการณ์และปรับแผนใหม่ซึ่งอาจต้องใช้คนเข้าไปใช้แก๊สตัดเหล็กเพื่อเปิดทางฉีดน้ำดับความร้อนขณะที่ปัญหากลิ่นควันจากสารเคมีของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้นำรถตรวจคุณภาพอากาศไปจอดเฝ้าระวังบริเวณโรงพยาบาลกลางเพื่อดูแลกลุ่มเปราะบาง
4: ในนั้นก็เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับรถเกี่ยวกับโทรศัพท์เกี่ยวกับอะไรมันก็จะมีสารเคมีอย่างที่เราได้กลิ่นกันตั้งแต่เมื่อคืนนะคะแต่ว่าก็ ตอนนี้จนถึงตอนนี้ในเรื่องของกลิ่นในเรื่องของควันเนี่ยยังไม่มีรายงานเรื่องของการเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือใครมีปัญหาแต่ว่ากลิ่นมันรบกวนจริงๆก็อยากให้ใส่แมสเมื่อเช้านี้ท่านผู้ว่าสั่งให้เอารถตรวจคุณภาพอากาศมาเดี๋ยวคงยืนระยะที่สักประมาณโรงพยาบาลกลางเพราะว่าก็ปกติเรายืนระยะในการวัดก็จะอยู่ในประมาณ300เมตรซึ่งโรงพยาบาลกลางอยู่ห่างจากตรงนี้ประมาณ200เมตรนะคะแล้วก็กลุ่มบ่อบางที่นั่นเยอะแล้วก็มีพื้นที่ให้ยืนระยะเพราะตรงนี้เดี๋ยวจะต้องมีรถตีนตะขาบมีรถอะไรเนี่ยเข้าออกผลัดกันด้วยแล้วก็การถอยเข้าถอยออกของรถดับเพลิงหรือว่าอุปกรณ์ก็อาจจะต้องเก็บพื้นที่ไว้หน่อย
2: ด้านพันตำรวจโทสมศักดิ์พิจาริยารองผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลพระพลาชัย1ระบุว่าทางตำรวจได้ตั้งศูนย์รับแจ้งความ2จุดคือที่สน.พระพลาชัย1และสน.ปทุมวันโดยขณะนี้มีผู้ค้ามาจดแจ้งความเสียหายกับสำนักงานเขตแล้ว154รายและแจ้งความกับตำรวจที่หน้างาน62รายรวมถึงที่สน.พระพลาชัย1อีก106รายส่วนสาเหตุเพลิงไหม้นั้นอยู่ระหว่างการสอบสวนพยานที่เห็นเหตุการณ์เพิ่มเติมและต้องรอให้พื้นที่ปลอดภัยก่อนจึงจะประสานเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดต่อไปปฏิพลสนับรมมารายงาน
1: นายกรัฐมนตรีติดตามเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์สั่งคุมเข้มความปลอดภัยทรัพย์สินผู้ประกอบการพร้อมขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเข้าพื้นที่เกิดเหตุเพื่อป้องกันผลกระทบจากฝุ่นควันและสารพิษนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์โดยได้กำชับเจ้าหน้าที่เร่งระดมฉีดน้ำเพื่อลดปริมาณควันให้ได้มากที่สุดพร้อมขอความร่วมมือประชาชนที่ไม่มีความจำเป็นหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้ามาในบริเวณจุดเกิดเหตุหากมีความจำเป็นขอให้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการสูดดมควันและสารปนเปื้อนซึ่งเกิดจากการเผาไหม้ของวัสดุและเคมีพันธุ์ภายในอาคารโดยกลุ่มควันอาจกระจายตามทิศทางลมในรัศมี 2-3 กิโลเมตรนอกจากนี้ได้กำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มมาตรการสอดส่องและเฝ้าระวังการลักขโมยทรัพย์สินของผู้ประกอบการหากพบผู้กระทำผิดให้ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด
5: ถ้าไม่จำเป็นก็อย่าเพิ่งเข้ามาในบริเวณนี้เข้ามาก็ต้องให้ใส่หน้ากากอนามัยไว้ก่อนเพราะว่าควันที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะมาจากพวกสินค้าเห็นเขาบอกว่าบางอย่างมันก็เป็นเคมีพันซึ่งมันก็จะทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ไอ้เรื่องของการบรรเทาการป้องกันภัยเนี่ยทางท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านได้ดำเนินการมาตั้งแต่เมื่อคืนคนเจ็บก็ได้รับการเยียวยาคนที่อาการหนักก็พ้นขีดอันตรายแล้ว
1: ผู้ค้าและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์สามารถลงทะเบียนผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐได้แล้วนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายได้เปิดจุดรับลงทะเบียนพร้อมกำหนดขั้นตอนและเอกสารที่ต้องใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลความเสียหายและดำเนินการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโดยตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจะเปิดรับลงทะเบียนเวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.บริเวณฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายผู้ประสบภัยควรเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำร้องได้แก่สำเนาบัตรประชาชนสัญญาเช่าและบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจซึ่งต้องระบุรายละเอียดความเสียหายเป็นรายพร้อมรูปภาพประกอบความเสียหายเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือขณะที่นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้กรมประชาสัมพันธ์ติดตามและเผยแพร่ข้อมูลที่จำเป็นต่อประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะข้อมูลการลงทะเบียนขั้นตอนการขอรับความช่วยเหลือจุดติดต่อเอกสารที่ต้องใช้และมาตรการเยียวยาที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะประกาศเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ประสบภัยเข้าถึงข้อมูลจากภาครัฐได้สะดวกและรวดเร็วพร้อมย้ำว่าในช่วงที่มีการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยขอให้ประชาชนระมัดระวังเพจปลอมบัญชีปลอมหรือการแอบอ้างเปิดรับบริจาคควรตรวจสอบชื่อบุคคลหน่วยงานเจ้าของบัญชีธนาคารและวัตถุประสงค์ของการรับบริจาคให้ชัดเจนก่อนโอนเงินรวมทั้งไม่ส่งต่อข้อมูลความเสียหายที่ยังไม่ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานที่รับผิดชอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือน51จังหวัดเฝ้าระวังน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากไปจนถึงวันที่2กันยายนนี้พร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมืออย่างรอบด้าน
6: นางสาวอังสุมาลินอังสุสินผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสาธารณภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากการติดตามสภาวะอากาศและแนวโน้มสถานการณ์ในระยะนี้พบว่าตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่2กันยายนประเทศไทยจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้แจ้งเตือน51จังหวัดให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงสูงในภาคเหนือได้แก่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่บึงกาฬนครพนมและสกลนครและภาคตะวันออกได้แก่จันทบุรีและตราดทั้งนี้ได้สั่งการให้พื้นที่เร่งกระจายข่าวแจ้งเตือนประชาชนผ่านทุกช่องทางรวมถึงหอเตือนภัยและระบบเซลวัตแคสโดยให้ประสานผู้นำชุมชนแปลงข้อมูลเป็นภาษาถิ่นหรือภาษาชนเผ่าเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าใจและรับมือได้อย่างรวดเร็วพร้อมให้จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลสาธารณภัยและอุปกรณ์กู้ภัยประจำพื้นที่ล่วงหน้าตลอดจนเตรียมศูนย์พักพิงและซักซ้อมแผนอพยพโดยเน้นกลุ่มเปราะบางเป็นอันดับแรกสำหรับสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านขณะนี้เข้าสู่ระยะฟื้นฟูแล้วการทำความสะอาดแล้วเสร็จเกือบทั้งหมดระบบสาธารณูปโภคใช้งานได้ตามปกติพร้อมทั้งเริ่มจ่ายเงินเยียวยาเบื้องต้นและมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วขณะที่จังหวัดเชียงรายยังมีน้ำท่วมขังในบางอำเภอจังหวัดตากระดับน้ำในแม่น้ำเมยและแม่น้ำวังมีแนวโน้มลดลงและทรงตัวส่วนจังหวัดบึงกาฬเฝ้าระวังแม่น้ำโขงที่กำลังเพิ่มสูงขึ้นแม้ยังต่ำกว่าตลิ่งแต่กระทบพื้นที่เกษตรบางส่วนแล้วสุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ศึกษาโครงการถนนเชื่อมจังหวัดพัทลุงและสตูลเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกอ่าวไทยอันดามันพร้อมหารือยกระดับท่องเที่ยวสตูลสู่เวิร์คคลาส
7: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามโครงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงข่ายถนนเชื่อมต่ออำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงกับอำเภอมะนังจังหวัดสตูลโดยกล่าวว่าโครงการนี้เป็นการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงอ่าวไทยและอันดามันเริ่มต้นที่จังหวัดพัทลุงมาที่จังหวัดสตูลเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านการคมนาคมของประชาชนเนื่องจากปัจจุบันเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างทั้งสองจังหวัดมีระยะทางไกลและใช้เวลาเดินทางยาวนานทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกและมีต้นทุนการขนส่งที่สูงซึ่งหากโครงข่ายถนนเชื่อมต่อสายใหม่นี้ดำเนินการเสร็จจะสามารถร่นระยะทางเหลือเพียงประมาณ40กิโลเมตรลดเวลาเดินทางเหลือเพียง1ชั่วโมงทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่รอยต่อจังหวัดสตูลและพัทลุงเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจึงต้องดำเนินการขออนุญาตและศึกษาตามขั้นตอนของกรมป่าไม้ซึ่งขณะนี้จังหวัดสตูลได้ตั้งงบประมาณในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงข่ายโดยย้ำว่าการดำเนินโครงการต้องคำนึงถึงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนนายวรสิทธิ์ย้ำว่าโครงการดังกล่าวมุ่งเน้นการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงที่สมบูรณ์เพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกและการขนส่งสินค้าตลอดจนสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวและการลงทุนในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังได้ลงพื้นที่ด่านศุลกากรวังประจันจังหวัดสตูลเพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านการเดินทางเข้าออกประเทศและการผ่านแดนชั่วคราวในรูปแบบฟรีโฟลว์รวมถึงการออกหนังสือผ่านแดนการขยายเวลาปิดด่านศุลกากรวังประจันและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในด่านเพื่อรับทราบขั้นตอนการให้บริการปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงแนวทางเพิ่มความสะดวกและความคล่องตัวในการเดินทางผ่านแดนจากนั้นเดินทางไปยังห้องประชุมอุทยานแห่งชาติทะเลบันเพื่อประชุมหารือกรอบแนวทางการยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลให้เป็น World Class Southern Border Thailand ซึ่งการหารือครั้งนี้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลทั้งด้านแหล่งท่องเที่ยวการเดินทางการเชื่อมโยงพื้นที่ชายแดนและการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มศักยภาพจังหวัดสตูลในการรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติควบคู่กับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาพื้นที่อย่างเหมาะสมปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าโครงการเลิกเผาเป่าตุงที่จังหวัดเชียงรายช่วยลดการเผาเศษวัสดุแก้ปัญหา PM 2.5 ตั้งเป้าสร้างมูลค่าเศรษฐกิจ 3,000 ล้านบาท
8: ส ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมเป็นสักขีพยานการแสดงเจตจำนงรับซื้อเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรจากภาคเอกชนในโครงการเหนือสารสร้างเลิกเผาเป่าตุงที่จังหวัดเชียงรายเพื่อเปลี่ยนวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรให้เป็นรายได้ลดการเผาและแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการแก้ปัญหาฝุ่นและการเผาในภาคเหนือต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบและยั่งยืนโดยใช้กลไกทางเศรษฐศาสตร์ทำให้เกษตรกรเห็นว่าไม่เผาสามารถสร้างรายได้มากกว่าการเผาผ่านการเชื่อมโยงเกษตรกรงานวิจัยภาคเอกชนและตลาดสำหรับโครงการนี้มีภาคเอกชนร่วมรับซื้อเศษวัสดุการเกษตรมูลค่ากว่า20ล้านบาทและตั้งเป้าต่อยอดความร่วมมือในระยะ5ปีสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากผลิตภัณฑ์รักโลกและพลังงานสะอาดกว่า 3,000 ล้านบาทพร้อมมุ่งพัฒนาระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนสร้างรายได้ให้เกษตรกรควบคู่กับการลดการเผาและยกระดับคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือพรพดินคุณมากสวทช.เชียงรายรายงาน
1: รัฐบาลยืนยันการที่เรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนของสหรัฐจะเข้ามาแวะพักที่อ่าวพัทยาในวันที่ 2-6 กันยายนนี้เป็นข้อตกลงทางทหารตามปกติโดยไทยเน้นเป็นมิตรกับทุกฝ่ายและยึดผลประโยชน์ชาติเป็นหลักนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่เรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนของสหรัฐอเมริกากำลังเดินทางมาแวะพักที่ประเทศไทยบริเวณอ่าวพัทยาจังหวัดชลบุรีในระหว่างวันที่ 2-6 กันยายนนี้ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางย้ำว่าจุดยืนทางการทูตของรัฐบาลไทยคือไม่เลือกข้างแต่เลือกสร้างโอกาสซึ่งการแวะจอดดังกล่าวเป็นข้อตกลงทางทหารที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วโดยรัฐบาลไทยเน้นย้ำการเป็นมิตรกับทุกฝ่ายตามกฎกติกาสากลและยึดผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลักซึ่งสะท้อนจากภารกิจที่ผ่านมาของนายกรัฐมนตรีที่ได้เดินทางเยือนประเทศต่างๆในช่วง5เดือนที่ผ่านมาทั้งในกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศมหาอำนาจอย่างจีนรัสเซียรวมถึงกลุ่มประเทศตะวันตก
9: การที่เรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐเขาจะมาจอดที่อุตภเปาเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของการเลือกข้างนะคะเพียงแต่ว่ามันเป็นข้อตกลงทางการทหารที่มีมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรในกอไผ่นะคะจุดยืนของรัฐบาลก็คือเราเป็นพันธมิตรเป็นมิตรที่ไว้ใจได้ของทุกฝ่ายเรามีจุดยืนที่ชัดเจน
1: ผลปราบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาช่วง7เดือนปีนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจปราบสินค้าปลอมได้กว่า 1,840,000 ชิ้นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า809ล้านบาทนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเดินหน้าปราบปรามสินค้าละเมิดในพื้นที่กรุงเทพและต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ในรอบ7เดือนที่ผ่านมาสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดและดำเนินคดีตามกฎหมายรวม512คดียึดของกลางกว่า 1,847,000 ชิ้นคิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจรวมกว่า809ล้านบาทด้วยเป็นผลการปราบปรามในช่องทางตลาดออนไลน์จำนวน140คดียึดของกลางได้กว่า 322,000 ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า104ล้านบาทส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคและบริโภคเช่นเครื่องแต่งกายเครื่องประดับเครื่องสำอางเครื่องใช้ไฟฟ้าโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องดื่มผสมผงโกโก้กาแฟผงปรุงรสและอะไหล่รถยนต์เป็นต้นทั้งนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะเดินหน้าเฝ้าระวังและปราบปรามสินค้าละเมิดในพื้นที่เศรษฐกิจย่านการค้าศูนย์การค้าและแหล่งท่องเที่ยวอย่างเข้มงวดและต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมบรรยากาศการค้าและการลงทุนสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศพร้อมนี้ขอความร่วมมือประชาชนร่วมเป็นพลังในการเฝ้าระวังและป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหากพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่กองป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสายด่วน1368หรือเว็บไซต์ www.ipthailand.go.th
10: ่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
11: ัฐบาลเชิญชวนผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนยื่นขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการโดยสามารถยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30 กันยายน 2569ในวันและเวลาราชการหน้ากรมการขนส่งทางบกอาคาร2ชั้น5หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศหรือยื่นคำขอออนไลน์ผ่านเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบกทั้งนี้จะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐมาก่อนหากเคยได้รับการช่วยเหลือมาแล้วต้องมีระยะเวลาเกินกว่า3 ปีหรือเป็นกรณีขาเทียมหรือแขนเทียมจะต้องเคยได้รับความช่วยเหลือมาแล้วเกินกว่า2 ปีนับถึงวันที่ปิดรับคำขอสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
13: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
0: 19:22 รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงในเขตราสุวานของเนปาลในวันนี้ที่ระบุว่าปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากครั้งใหญ่ในพื้นที่เทือกเขาหิมาลัยเมื่อวันที่26 สิงหาคมจะถูกระงับชั่วคราวเนื่องจากสภาพอากาศเลวร้ายขณะที่ล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ทั้งฝั่งเนปาลและเขตปกครองทิเบตของจีนรวมอยู่ที่อย่างน้อย633 รายและมีผู้สูญหายเกือบ 3,000 รายในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติมากกว่า500รายขณะที่นายชิชิวคาเนารัฐมนตรีต่างประเทศเนปาลระบุว่าเนปาลไม่ต้องการความช่วยเหลือด้านการค้นหาและการกู้ภัยแต่ต้องการความช่วยเหลือเฉพาะทางและความช่วยเหลือด้านเทคนิคอาทิการช่วยประชาชนที่ติดอยู่ในอุโมงค์การเปิดเส้นทางขนส่งและสื่อสารในพื้นที่ที่ถูกสะพานถูกทำลายการระบุตัวตนผู้เสียชีวิตการตรวจ DNA และการเก็บรักษาร่างผู้เสียชีวิตเป็นเวลานานกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเวียดนามคัดค้านอย่างหนักแน่นต่อกิจกรรมของต่างชาติทั้งหมดในหมู่เกาะพาราเซลซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้หลังมีรายงานเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าจีนกำลังดำเนินการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างที่อาจจะเป็นสถานีเรดาร์เตือนภัยล่วงหน้าบนเกาะแห่งหนึ่งในหมู่เกาะพาราเซลนางสาวฟาร์มทูฮางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามกล่าวว่าเวียดนามคัดค้านกรณีนี้อย่างเด็ดขาดรวมทั้งยื่นประท้วงอย่างจริงจังและยืนยันจุดยืนของเวียดนามในประเด็นดังกล่าวพร้อมเรียกร้องให้ยุติความเคลื่อนไหวในหมู่เกาะพาราเซลโดยทันทีและไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีกรวมทั้งยืนยันว่าเวียดนามมีหลักฐานทั้งทางประวัติศาสตร์และทางกฎหมายเพียงพอที่ยืนยันถึงอธิปไตยเหนือหมู่เกาะพาราเซลภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่29 สิงหาคมถึงวันที่2 กันยายน 2569ฉบับที่7ในช่วงวันที่29 สิงหาคมถึงวันที่2 กันยายน 2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายอุดรธานีสกลนครมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:36 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 78 ซม.และเวลา 21:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1 เมตร 21 ซม.น้ำลงเต็มที่เวลา 3:07 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 5 ซม.และเวลา 15:11 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 28 ซม.วันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 น.
14: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
15: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและชลธรจัญญาอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับแวดวงกีฬาวันที่29สิงหาคม2569ผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับห้องส่งวันนี้คุณบุญประกอบอกกลิ่นนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณคุณากรสิมพิทักษ์นะครับอย่างที่แจ้งคุณผู้ฟังนะครับว่าผมใช้การโทรศัพท์เข้ามาจัดรายการนะครับเป็นการบันทึกรายการก่อนในการออกอากาศจริงเพราะอยู่ช่วงของการเดินทางนะครับสัญญาณเสียงอาจจะมีปัญหาบ้างขออภัยคุณผู้ฟังนะครับแต่ว่าเรื่องของข่าวสารกีฬานะครับนำให้กับคุณผู้ฟังนะครับนำเสนออย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังนะที่ติดตามรายการแวดวงกีฬานะครับในทุกช่องทางนะครับของเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์นะครับวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับทั้งออนไลน์และก็ทางวิทยุนะครับเราเจอกันนะครับเริ่มต้นแวดวงกีฬากับข่าวกีฬาข่าวแรกวันนี้นะครับเป็นเรื่องของวอลเลย์บอลครับสาวไทยครับทำได้นะครับเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศในการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียเป็นสมัยที่6ครับเจอกับญี่ปุ่นครับโอ้โหดับอหังการญี่ปุ่นซึ่งไม่เคยแพ้ใครนะครับ3-1เซตครับเป็นการรีแมตช์ในรอบรองชนะเลิศชิงแชมป์เอเชีย2023และไทยชนะไป3-1เซตนะครับซึ่งสาวไทยดีกรีอันดับที่17ของโลกนะเจอกับญี่ปุ่นนะครับอันดับ6ของโลกนะแล้วก็เขาเป็นอดีตแชมป์เอเชีย5สมัยนะครับส่วนไทยนั้นแชมป์เอเชีย3สมัยนะครับแต่เกิดแชมป์ซีเกมเนี่ยเราเยอะครับ17สมัยนี่เอาสถิติมาเล่าให้ฟังก่อนนะครับของเรานี่ต้องชนะนะครับรายการนี้เพื่อไปชนะอีกครั้งหนึ่งในรอบชิงชนะเลิศนะเพื่อหวังจะไปโอลิมปิกซึ่งเรายังไม่เคยครับสาวไทยนะครับเจอกับญี่ปุ่นถ้าย้อนกลับไปโอลิมปิกเกมไทยกับญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าเป็นคู่ที่แบบเชื่อถือกันเหลือเกินครั้งหนึ่งที่เรานักกีฬาของเรายุคสมัยเจ็ดเซียนน้ำตานองหน้ากันที่โรงแรมนะครับที่พักเพราะว่าญี่ปุ่นนี่เล่นเพียงแค่เอาเซตครับแล้วไทยต้องการให้ญี่ปุ่นชนะไทยจะได้ลุ้นไปโอลิมปิกเกมแต่ญี่ปุ่นเล่นเพื่อเอาเซตแล้วก็ญี่ปุ่นแพ้ครับไทยก็ไม่ได้ไปโอลิมปิกคราวนี้เจอกันอีกครั้งหนึ่งในชิงแชมป์เอเชียนะครับแชมป์ชิงแชมป์เอเชียเนี่ยแชมป์จะได้ไปโอลิมปิกเกมนะครับส่วนรองแชมป์นะครับอันดับ1 2 3เนี่ยก็จะไปชิงแชมป์โลกนะครับเราจึงตั้งความหวังในรายการนี้ด้วยการคว้าแชมป์และไปโอลิมปิกเกมนะครับโค้ชออสเกียรติพงศ์รัตตาเกียงไกรนะครับโค้ชของเราวางผู้เล่นที่ถือว่าชุดใหญ่นะครับผู้เล่นของเราคนแรกนะ6คนแรกมีพรพันธ์เกิดปราดนะครับมือเซตพิมพ์พิชยากกรำนะแล้วก็ชาชนโมกศรีนะฮะสาธิภาพรจันทวิสุทธิ์แก้วกัลยากมุนทลาทัดดาวนึกแจ้งนะครับโดยมีเปียนุชแป้นน้อยนะครับเป็นตัวรับอิสระนะครับญี่ปุ่นเนี่ยเขาส่งผู้เล่นชุดแกร่งเลยนะฮะประกอบด้วยยูกิโกวาดะนะคนนี้นี่ทำคะแนนสูงของญี่ปุ่นเลยนะนัดที่แล้วเนี่ย19คะแนนนะครับแล้วก็มีโยชิโนะซาโตะนะครับมายุอิชิกาวะนะครับฮารุโยชิมามูระนะครับมากิยามากุชิแล้วก็นานามิเซกินะฮะซึ่งเป็นผู้เล่นหลักของญี่ปุ่นเลยนะครับญี่ปุ่นก็หลักเราก็ตัวหลักนะฟัดกันแล้วครับในเซตที่1ครับเซตที่1เนี่ยออกสตาร์ทมานะครับสูสีนะฮะในแต้ม11แต้มเท่ากันแล้วพอหลังจาก11แต้มเท่านั้นแหละครับไทยแก้เกมทัดดาวนึกแจ้งนะครับตบเอาไทยหนีและชนะไปก่อนครับ25-21นํา 1-0 ครับจากนั้นต่อในเซตที่2ครับเหมือนเดิมเลยครับออกมาถึงก็ผลัดกันตามผลัดกันนำจบที่11-11เท่ากันครับแหมเลขสวยฮะพอออกมาจาก11-11เท่ากันไทยก็หนีไปอีกครับจากลูกตบฮะสาธิภาพรพัฒดาวพิมพิชยานะครับไม่รู้ว่าตบแล้วโกรธอะไรมากับญี่ปุ่นนะตบใส่ไทยนำหนีเลยนะฮะ16-11และทิ้งระยะห่างนะครับ4-5สุดท้ายนะเซตที่2ไทยชนะ25-20นำ2-0เซตครับอ่ะมาถึงเซตที่3ซึ่งเราต้องการเซตนี้นะเพื่อชนะ 3-0 แต่ญี่ปุ่นไม่ยอมฮะเขาแก้เกมมาดีฮะออกมาปั๊บญี่ปุ่นขึ้นนำคาเลยนะ8-3ฮะแล้วก็หนีไปเรื่อยๆนะเราก็พยายามไล่มานะเคยมีไล่มาใกล้ๆครั้งหนึ่งนะครับ13-11-14อะไรประมาณนี้แต่ว่าญี่ปุ่นนะเขาก็ไหลไปนะ12-17และเหมือนกับว่าไทยก็คงน่าจะปล่อยจอยในเซตนี้นะเพราะว่าถ้าเกิดรุกเกินไปแต้มที่ห่างกัน 5-6 แต้มเนี่ยนะฮะเสียแรงเปล่านะฮะเราก็พยายามดูจังหวะนะครับไล่ได้ก็ไล่ถ้าไล่ไม่ได้เราก็ปล่อยประมาณนั้นนะสุดท้ายญี่ปุ่นชนะในเซตนี้25-20ไล่มา1-2เซตครับเอาละครับก็รายไทยโค้ชออสกิตติพงศ์รัตตาเกียงไกรก็พยายามแก้เกมนะครับนะใช้การบล็อกนะฮะ3เมตรนะฮะใช้การตบนะจะ
ัวเสาบ้างนะฮะไหลหลังบ้างนะบีหลังบ้างนะครับก็พยายามแก้เกมนะครับพอเซตที่3เนี่ยออกมาปั๊บเนี่ยก็สูสีเป็นญี่ปุ่นขึ้นนำไปก่อนนะครับ10-7อ่ะผมดูอยู่ช่วงนึงนะครับแต่ว่าเราก็แก้เกมนะครับไล่มานะฮะแล้วก็กลับมาเสมอที่13-13และหลังจากนั้นนะครับญี่ปุ่นเหมือนจะช็อตนะฮะไทยใช้บอลสั้นนะฮะแล้วก็ใช้การตบทะแยงนะครับนำนะฮะรักจาก13-13 14-14เราหนีเป็น18-15และขยับทิ้งระยะห่างของเกมนะฮะคะแนนอยู่3-4และเราก็ขยับเป็น22-18ก่อนที่จะปิดเซตและชนะไป25-20นะครับเราชนะญี่ปุ่น3-1เซตผ่านเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศอีกด่านเดียวเท่านั้นนะครับทีมชาติไทยสาวไทยจะได้ไปโอลิมปิกครับจะไปรอเจอกับผู้ชนะระหว่างจีนกับอิหร่านซึ่งจะแข่งขันกันตามเวลาในประเทศไทยก็คือ19:00 นะครับวันนี้พิมพิชญาก๊กรำทำคะแนนสูงสุดให้กับนักวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับทำถึง18 คะแนนนะครับวันนี้แล้วก็มีศาสิภาพรนะฮะทำ16 คะแนนทัดดาวนึกแจ้ง14 คะแนนชัชชุออนเนี่ย10 คะแนนนะครับแล้วก็นี่คือผลของชัยชนะของสาวไทยครับพอชนะญี่ปุ่นปั๊บเนี่ยกอดกันกลมกันเลยในสนามนะครับกองเชียร์ที่ประเทศจีนนะครับที่ไปเชียร์กันนะครับก็โอ้โหเฮฮากันใหญ่นะครับเหลืออีก1 ด่านเท่านั้นนะครับคุณผู้ฟังครับเราจะได้ไปโอลิมปิกหรือไม่อีก1 ด่านเท่านั้นนะครับรอติดตามกันนะครับส่วนญี่ปุ่นจะไปชิงที่3นะกับผู้แพ้ระหว่างจีนกับอิหร่านซึ่งแนวโน้มนะว่าจะเป็นทางด้านของอิหร่านจะไปชิงที่3กับญี่ปุ่นและไทยเนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยน่าจะไปชิงกับจีนนะครับรอลุ้นกันนะครับการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงชนะเลิศเอเชียที่นครเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับจากวอลเลย์บอลกลับมาที่ประเทศไทยนะครับที่การแข่งขันจักรยานประเภทลู่จักรยานนานาชาติTrack Asia Cup 2026นะครับซึ่งแข่งขันระหว่างวันที่28-30 สิงหาคม 2569ที่สนามเวโรโดมหัวหมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยครับได้ลงทะเบียนกับสหพันธ์จักรยานนานาชาติหรือว่า UCI ให้บรรจุลงในปฏิทินการแข่งขันประจำปีของ UCI ในระดับคลาสวัตนะครับซึ่งมีคะแนนสะสมโลกนะครับเพื่อไปโอลิมปิกเกม2028ด้วยนะครับซึ่งการแข่งขันในวันนี้นะครับวันที่29 สิงหาคมมีการชิงชัยกัน10 เหรียญทองนะครับมีทีมสปรินต์รุ่นประชาชนชายนะครับรุ่นประชาชนหญิงเยาวชนชายรุ่นเยาวชนหญิงออมเนียมรุ่นประชาชนชายและรุ่นประชาชนหญิงทรัมไทรอัล1 กิโลเมตรรุ่นประชาชนชายและรุ่นประชาชนหญิงและรุ่นเยาวชนชายรุ่นเยาวชนหญิงนะครับซึ่งผลการแข่งขันที่น่าสนใจแล้วก็ประเภทที่ไทยได้คว้าเหรียญรางวัล นะครับซึ่งกองเชียร์ได้เฮนะฮะแล้วก็นายกสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยขออภัยนะครับนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนะครับพลเอกเดชาเหงประสีนะครับพี่หมึกของเรานะครับก็ได้ยิ้มแบบเห็นฟันขาวเลยทีเดียวนะยิ้มแก้มปรีเลยเพราะเราได้เหรียญรางวัล นะครับในประเภทสปรินต์เนี่ยรุ่นประชาชนชายนะครับทีมชาติไทยมี TJ ครับจายอังสุธาสาวิทมีแนวนรเศรษฐาดาบุญมาและมีมะขามนะครับยืนยงเพชรรัตน์นะครับซึ่งเป็นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมนะครับลงแข่งขันผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับในรอบคัดเลือกทำเวลาได้1:07.753นะครับเข้าชิงชนะเลิศเจอกับทีมชาติฮ่องกงนะครับที่ในรอบคัดเลือกที่ผ่านมาทำเวลา1:02.930นะครับแล้วก็ในก่อนการแข่งขันนะปรากฏว่ามีฝนตกนะฝนตกแล้วก็สนามไม่พร้อมนะครับทางด้านของมิสเตอร์แมทธิวไรท์นะครับผู้ตัดสินชาวนานาชาติผู้ตัดสินนานาชาติชาวออสเตรเลียนะฮะตัดสินใจยกเลิกการแข่งขันนะครับแล้วก็ใช้เวลาในรอบคัดเลือกนะซึ่งคัดเลือกกันมานะก่อนจะได้คู่ชิงเนี่ยปรากฏว่าทีมชาติไทยทำเวลาดีที่สุดเหนือฮ่องกงนะครับก็คว้าเหรียญทองไปครองนะครับแล้วก็ฮ่องกงเหรียญเงินเหรียญทองแดงเป็นของอินเดียนะครับจากชัยชนะของทีมสปรินต์ไทยในการแข่งขันรายการนี้นะจะได้คะแนนสะสมอันดับโลกของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI เพิ่มขึ้นอีก300 คะแนนนะครับจากเดิมมีอยู่แล้ว 1,755 คะแนนนะครับขยับมาอยู่ที่ 2,055 คะแนนครับอันดับโลกอยู่ที่14ของโลกนะครับนะฮะส่วนทีมสปรินต์ประชาชนหญิงนะครับมีนักปั่นทีมชาติไทยนะฮะลงแข่งขันด้วยประกอบไปด้วยอภิสราศรีมงคลนะครับมีณัฐพรอภิโมทนะครับแล้วก็กวินนาถ
เครือทองนะครับได้เหรียญทองแดงนะครับ1นาที 13.800 วินาทีนะครับเหรียญทองเป็นของทีมซังจูไซคลิ่งจากเกาหลีใต้แล้วก็เหรียญเงินเป็นของทีมชาติฮ่องกงนะครับส่วนอีกประเภทหนึ่งนะครับรายการออมเนียมประเภทประชาชนหญิงนะครับซึ่งการแข่งขันนะต้องแข่งขัน4รายการได้แก่สแครช10กิโลเมตรนะครับเทมโปเรสนะครับelimination แล้วก็ point rate ปรากฏว่าการแข่งขันผ่านไปเพียงแค่3รายการนะครับเหลือ point rate อีกรายการทางมิสเตอร์แมทธิวไรท์นะครับหัวหน้าผู้ตัดสินนานาชาติชาวออสเตรเลียนะครับบอกว่าเอาแค่3คะแนนพอเพราะว่าเรื่องของฟ้าฝนนะครับณสนามเวโดรโดมของเราเนี่ยเป็นสนามกลางแจ้งนะครับเป็นจักรยานลู่กลางแจ้งนะฝนตกมีอันตรายแน่นอนนะสนามลู่เนี่ยลื่นแล้วก็จักรยานลู่เนี่ยปั่นด้วยความเร็วสูงนะครับเกิน60กิโลเมตร70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนะเรื่องของน้ำเรื่องของฝนอันตรายก็ตัดสินเพียงแค่3รายการนะครับก็ส่งผลให้วาเลนเซียตันนะครับนี่ทีมชาติสิงคโปร์นะซึ่งมีคะแนนสะสมอันดับที่1นะครับ112คะแนนคว้าเหรียญทองนะครับที่2ครับผู้พันบีทนะครับว่าที่พันตรีหญิงจุฑาทิพย์มณีพันธ์นะครับนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมส์ครับก็ได้108คะแนนได้อันดับที่2นะครับแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นของนูไอซามูฮัมหมัดซูบีนักปั่นทีมชาติมาเลเซียนะครับ108คะแนนได้เหรียญทองแดงนะครับซึ่งหลังจากจบการแข่งขันวันนี้นะครับเสหมึกพี่หมึกของเรานะครับพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียนะครับประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งอาเซียนและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับบอกว่าวันนี้ช่วงบ่ายมีฝนตกอย่างหนักนะครับทำให้สภาพสนามเปียกและลื่นนะครับมิสเตอร์แมทธิวไรท์นะครับก็วันนี้ขอไปนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนนานาชาติชาวออสเตรเลียพิจารณาว่าอาจจะเป็นอันตรายต่อนักกีฬาจึงตัดสินใจยุติการแข่งขันและใช้ผลการแข่งขันในรอบคัดเลือกส่งผลให้ทีมสปรินต์ชายของไทยได้เหรียญทองนะครับนะส่วนในการแข่งขันประเภทออมเนียมนะครับของเราจุฑาทิพย์ได้เหรียญเงินนะครับแล้วก็เสียดายเหมือนกันถ้าในพอยต์เรทถ้าจุฑาทิพย์น่าจะเป็นประเภทที่ถนัดนะครับน่าจะได้1เหรียญทองนะครับแต่น่าเสียดายเช่นเดียวกันแต่ว่านี่คือผลงานของเราที่ทำงานได้ดีเยี่ยมในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียนะครับก็รวมแล้วนะครับเราตอนนี้ได้มานะครับ2เหรียญทอง1เหรียญเงินแล้วก็2เหรียญทองแดงนะครับสำหรับพรุ่งนี้ในการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ Track Asia Cup 2026นะครับพรุ่งนี้วันสุดท้ายนะครับเริ่มตั้งแต่ 9:00 น.นะครับมีการชิงชัยกัน10เหรียญทองประกอบด้วยสแครช75กม.นะครับรุ่นเยาวชนชายและรุ่นเยาวชนหญิงนะครับสปรินต์ประชาชนชายรุ่นประชาชนหญิงและรุ่นเยาวชนชายรุ่นเยาวชนหญิงแล้วก็พอยต์เรทประชาชนชายหญิงนะครับแล้วก็รุ่นเยาวชนชายหญิงรอเชียร์แล้วก็ติดตามการถ่ายทอดสดในช่องทางของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยทั้ง Facebook และ YouTube นะครับจากจักรยานครับคุณผู้ฟังครับไปติดตามการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ FM Championship ที่รัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาครับซึ่งวันนี้นะโปรของเรานะโปรฮัทสุวิชยาวินิจฉัยธรรมเป็นนักกอล์ฟไทยโปรกอล์ฟไทยที่ทำผลงานดีที่สุดนะครับหลังจากจบรอบที่2วันเดียวทำ7อันเดอร์พาร์นะครับจาก8เบอร์ดี้1โบกี้ครับสกอร์รวม6อันเดอร์พาร์นะครับก็อันดับที่60ร่วมจาก60ร่วมเมื่อวานนะครับวันที่2ขยับมาอยู่ที่9ร่วมนะครับตามหลังผู้นำนะซึ่งมี3คนครับฮาร์ลิเซนเคอร์ปุสจากสหรัฐนะครับคิมฮโยจูจากเกาหลีใต้และมิยูยามาชิตะนะโปรคนเก่งจากญี่ปุ่นนะซึ่งทำสกอร์อยู่9อันเดอร์พาร์นะครับตามหลังแค่3สโตรกนะยังมีโอกาสลุ้นในวันที่3และวันสุดท้ายนะครับส่วนโปรแพตตี้ประภากรธวัฒนกิจนะครับตามหลังอยู่ที่14ร่วมนะครับ5อันเดอร์พาร์นะครับโปรจีโนอาทิยาทิติคุณครับ19ร่วม4อันเดอร์พาร์นะครับแล้วก็ยังมีนักกีฬาคนไทยนักกอล์ฟไทยนะหลายๆคนที่เข้าแข่งขันนะครับโปรเมเอเดียจุฑาธุการนะครับที่33ร่วม2อันเดอร์พาร์โปรเมียวปาจารีอนันต์ฤกษ์การนะครับ43ร่วมเท่ากับโปรเปียโนอาพิชยายุพลนะครับแล้วก็ยังมีโปรสาวไทยที่ไม่ผ่านการตัดตัวนะโปรชลตีวรรณแสนโปรแหวนพรอนงเพชรล้ำโปรโมโมริยาจุฑาธุการและมีน้องโปรโชอี้นะครับอินโซเจียบอนุกูลกิจนะครับรอติดตามกันนะครับใน2วันที่เหลือว่าโปรของเราโปรสาวไทยเนี่ยจะทำงานดีแค่ไหนครับมาติดตามเรื่องของฟุตบอลกันบ้างนะครับวันนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับประกาศรายชื่อ23นักฟุตบอลของเรานะฮะรุ่นอายุไม่เกิน20ปีนะฮะสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีรอบคัดเลือกซึ่งแข่งขันกันระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง6กันยายนที่จังหวัดชลบุรีประเทศไทยนะครับโดยของเราเนี่ยมีโค้ช
จักรพันธ์ปันปีนะหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับซึ่งรายการดังกล่าวนะไทยอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับอิรักสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์และเติร์กเมนิสถานนะครับซึ่งรอบคัดเลือกแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อนำแชมป์กลุ่ม8ชาติและรองแชมป์กลุ่มที่มีผลงานดีที่สุด7ชาติจาก8กลุ่มนะครับผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายเอเชียนคัพที่ประเทศจีนในช่วงเดือนในช่วงปีหน้านะครับในปี2170นะครับเพื่อหา4ชาติจะเป็นตัวแทนทวีปเอเชียเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโลกอายุ20ปีที่อุซเบกิสถานและก็อาเซอร์ไบจานต่อไปนะครับซึ่ง23นักเตะฟุตบอลของเราอย่างเช่นภูมิระพีสิริบุญญากุลนะครับคนนี้เล่นให้กับโรงเรียนคาชิมาการุเอ็นนะครับจากญี่ปุ่นนะครับเป็นต้นผู้รักษาประตูนะกองหลังก็วิชั่นอินอรามเนี่ยจากทูแบงคอกนะก็เป็นนักเตะสำคัญของเรานะมีภูริศทรัพย์เห็นสว่างจากทูแบงคอกนะแล้วก็มีสุพนัทมหาวัยเนี่ยจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับกองกลางตัวเก่งก็จะมีปวริศบุญมาเลิศนี่สโมสรอุทัยธานี FC สุรเชษฐ์กีคุณทศจากอัสสัมชัญยูไนเต็ดนะครับทางด้านของกันตพัฒน์สอนเสนาจากหนองบัวนะฮะกองหน้ามีใครบ้าง

ท่องตัวสูงอย่างไรนะครับรอเชียร์และรอติดตามกันนัดแรกนะครับ31สิงหาคมก็เก็บแต้มนัดนี้ให้ได้ก่อนนะฮะก่อนที่นัดที่2เจอกับเติร์กเมนิสถานนะแล้วก็ปิดแมตช์วันที่6กันยายนเจอกับอิรักนะครับก็การแข่งขันรายการนี้นะครับช่องทางไทยรัฐสดก็ไทยรัฐทีวีแล้วก็ช่องทางของไทยรัฐนะครับรวมถึงทูวิชั่นนาวถ่ายทอดสดนะครับไปเชียร์กันที่สนามได้เช่นเดียวกันนะฮะบัตรเข้าชมมีจำหน่ายด้วยนะฮะราคาต่ำสุดก็คือ100บาทแล้วก็สูงสุดก็คือ200บาทนะครับกองเชียร์ไปได้ทั้งในสนามที่ชลบุรีและช่องทางการติดตามชมผ่านทีวีแล้วก็ผ่านออนไลน์ผ่านมือถือนะครับเลือกได้ตามที่ถนัดเราเชียร์ฟุตบอลทีมชาติไทยไปพร้อมๆกันครับจากนั้นครับนำคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องของฟุตบอลต่างประเทศเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาพรีเมียร์ลีกของอังกฤษคิกออฟกันเรียบร้อยแล้วเปิดหัวด้วยคริสตันพาเลซครับเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับซึ่งปรากฏว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้บุกมาชนะคริสตันพาเลซนะครับ4ประตูต่อ1ครับเก็บ2นัด6คะแนนเต็มครับเออร์ลิงฮาเลนยิงลูกแรกครับไรอันแซกีลูกที่2ครับก่อนที่ชาลูจิดอนาลูม่าผู้รักษาประตูของแมนเชสเตอร์ซิตี้สกัดเข้าประตูตัวเองนะครับให้รับพลาดแหละนะครับให้ชนะของคริสตันพาเลซไล่มา 1-2 นะครับก่อนที่รายันแซกีครับยิงอีกประตูหนึ่งให้ทีมนำ 3-1 แล้วก็ปิดท้ายด้วยเออร์ลิงฮาเลนครับยิงให้ทีมชนะไป4ประตูต่อ1นะครับฟอร์มเมื่อวานนี้นะทางของรายันแซกีนะฮะทั้งยิง2ประตูแล้วก็แอสซิสต์ด้วยนะฟอร์มร้อนแรงมากนะฮะใน2นัดที่ผ่านมานะครับก็ตอนนี้มี6คะแนนแล้วนะนัดต่อไปของแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านเจอกับโคเวนทรีนะฮะในวันที่5กันยายนส่วนคริสตันพาเลซครับบุกไปเยือนฟูลแลมซึ่งเป็นต้องเรียกว่าดาร์บี้แมตช์กรุงลอนดอนนะครับในวันที่5กันยายนเช่นเดียวกันนะครับฟุตบอลลาลิก้าสเปนเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาราซิ่งซานตาแดนะครับชนะเอลเช่3-2นะครับอาราเบสชนะบีอาร์เรลนะครับ1-0นะครับบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับไบเออร์มิวนิกครับเจอกับสตุตการ์ดแล้วก็แชมป์เก่าครับประเดิมสวยนะครับเปิดบ้านชนะสตุตการ์ด5-1ครับในการแข่งฟุตบอลบุนเดสลีกาเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับดาโยอุปาเมกาโน่ลูกแรกนะครับโซซาวักโนมันลูกที่2ครับไมเคิลโอลิเซ่ลูกที่3นะครับแล้วก็ขอพายะโยซาวักโนมันตีเสมอให้สตุตการ์ดนะครับก่อนที่ไมเคิลโอลิเซ่ยิงให้บาเยิร์นนำ 2-1 โยซาวักโนมันนะครับ3-1อเล็กซานดราพาโลวิชนะครับ 4-1 แล้วก็ทดเวลาบาดเจ็บในครึ่งหลังครับลุยดิอาสนะครับลุยดิอาสนะครับก็ยิงให้ทีมชนะไป5-1นะครับเก็บ3แต้มนะครับบาเยิร์นมิวนิกนะครับนัดต่อไปแข่งขันฟุตบอลเดฟโบคานรอบแรกเจอกับทีมออสนาบุกนะครับทีมจากลีกรองนะครับในวันที่2กันยายนนะครับแล้วก็กลับมาเล่นบุนเดสลีกาเยือนชาลเก้04ในวันที่5กันยายนนะครับส่วนกาโชสเนียครับ AC มิลานภายใต้การคุมทีมของรูเบนอโมริมนะครับนะฮะก็หลังจากที่ชนะแมนยูในเกมอุ่นเครื่องนะครับเปิดมากาโชสเนียนะเปิดซานซิโร่เจอกับเวเนเซียนะครับแล้วก็ชนะไป2-0นะครับสำหรับลูกทีมของอโมริมนะครับ AC มิลานชนะนำ2-0นะครับฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับส่วนบ้านเรามีเกมอุ่นเครื่องกันนะครับวันนี้ถ่ายทอดสดในช่องทาง Facebook นะครับแล้วก็ช่องทางของ YouTube นะฮะติดตามได้เมืองทองยูไนเต็ดครับทำกิจกรรม Charity Match 2026กับทางด้านของโปลิสเทโร FC นะครับซึ่งช่วงนี้กำลังแข่งขันกันอยู่นะครับช่วงในเวลาของแวดวงกีฬานะครับมีคอนเสิร์ตด้วยนะฮะ BNK48 ด้วยนะครับแล้วก็ศิลปินจาก GMMTV รายได้ทั้งหมดนะครับมอบให้กับการกุศลนะครับก็ติดตามกันนะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อวานนี้นะครับมวยอุ่นเครื่องนะครับมวยอุ่นเครื่องในศึกนครหลวงบ็อกซิ่ง Road to World Champion นะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าแหลมศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นนะครับขึ้นชกกับทางด้านของซอนนี่บอยจาโร่อดีตแชมป์โลกจอมเก๋าชาวฟิลิปปินส์ศรีสะเกษก็30กว่านะส่วนทางด้านของซอนนี่บอยจาโร่ก็40แล้วนะเมื่อวานนี้ก็ถือว่าสภาพก็อาจจะมีน้อยไปหน่อยนะจอมเก๋านะซอนนี่บอยจาโร่นะอดีตแชมป์โลกเคยชนะน็อกพงศักดิ์เล็กกระทิงแดงยิมคว้าแชมป์แล้วมาต่อยมวยไทยบ่อยบ้างนะครับส่วนเจ้าแหลมก็พยายามหาเส้นทางในการกลับคืนสู่เวทีมวยโลกนะเส้นทางในการลุ้นแชมป์อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ปรากฏว่าชกกันนะครับในพิกัดประมาณ119ปอนด์นะครับเจ้าแหลมศรีสะเกษนะครับก็เอาชนะน็อกไปในยกที่2นะครับได้นับนะฮะแล้วก็ยำชุดใหญ่เลยนะยำสารพัดนะอัปเปอร์คัตลำตัวต่อยใบหน้าจนทางด้านของบอล

0: ไปจาร่บอกทนไม่ไหวครับยอมให้กรรมการนับถึง10นะครับก็ชนะไปนะครับส่วนคู่รองครับธนันชัยจรูนพักนะครับรองแชมป์โลกอันดับที่2สภามวยโลกนะรุ่น112ปอนด์นะครับขึ้นโชคกับกิตติเดชฮิรันสุขนะครับนะมวยของครู1ชัดชัยศาสกุลนะครับในกติกาชก8ยกนะครับก็ปรากฏว่าทางด้านของธนันชัยจรูนพักนะชนะไปนะครับชนะด้วยคะแนนนะ78ต่อ74นะครับแล้วก็77ต่อ75นะครับก็เสียคุยสุรชาติพิสิทธิ์พุทธินันก็บอกถึง2นักชกนะฮะที่ชกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเพราะศรีสะเกษก็มีหมุดหมายนะเพราะว่าในการชกครั้งนี้เนี่ยซ้อมอยู่3เดือนนะครับมีหมุดหมายที่จะต้องอันดับโลกก่อนนะฮะก็รอดูว่าทางสภามวยโลกมองว่าชนะแล้วเนี่ยอันดับโลกจะเป็นเท่าไหร่นะขึ้นอยู่ที่3ที่4หรือที่2ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะซ้อมต่อเนื่องนะครับส่วนธนันชัยนะครับก็ร่างกายดีเยี่ยมนะครับก็ตอนนี้จะขยับอยู่เป็นเบอร์1ของรุ่นได้หรือไม่ถ้าเป็นเบอร์1เนี่ยจะได้ขึ้นชิงแชมป์แบบอัตโนมัตินะแบบไฟบังคับก็รอติดตามกันนะครับนี่คือเรื่องของหมัดมวยบ้านเรานะส่วนฟุตบอลต่างประเทศสุดสัปดาห์นี้ตั้งแต่คืนนี้เลยนะครับจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับก็มีฟุตบอลหลายรายการให้ชมให้ติดตามกันนะครับอย่างพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับที่กำลังแข่งขันกันอยู่ตอนนี้คือลิเวอร์พูลครับเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับบอร์นมัธเจอกับเอเวอร์ตันนะคูเวนทรีเจอฮาวซิตี้สเปอร์เจอนิวคาสเซิลนะครับลาลิก้าสเปนมีเลบันเต้เจอเรอัลเบติสนะครับเรอัลโซซิดาดเจอเอสปานยอลนะครับเซบีย่าเจออเลติโกมาดริดบุนเดสลีก้าครับมายเจอกับทางด้านของพาเดบอร์นนะครับแล้วก็ทางด้านของเอาแบกครับเจอกับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะครับอาแบลาซิกเจอโบรุสเซียเมนเชนการ์ดบัตอูนิออนเบอร์ลินนะครับเจอกับไอสตรัตแฟรงเฟิร์ตนะฮะกาโชเซียในค่ำคืนนี้ก็จะมียูเวนตุสเจอกับปาร์มาผู้ใหญ่นะครับแล้วก็มอนซาเจออูดิเนเซ่นะครับนะก็ติดตามกันนะครับนอกจากนั้นก็มีอีกต้องบอกว่าอีกหลายคู่นะลาลิก้าสเปนก็จะมีเตะอยู่เหมือนกันนะรอ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลจากสภากาชาติไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานออกร้านคณะภริยาทูตครั้งที่59ประจำปี2569เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยณวังสะปทุมกรมหม่อนไหมชูยุทธศาสตร์ 4S ตามแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสร้างรายได้ยั่งยืนสู่ชุมชนการแข่งขันกอล์ฟ LPGA FM Championship สุวิชยาวินิจฉัยธรรมหวดวันเดียว7อันเดอร์พาขยับขึ้นมาอยู่ที่9ร่วมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่29สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 15:32 นสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีภิรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาติไทยนำเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยและคู่สมรสพร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องในการจัดงานออกร้านคณะภริยาทูตเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากการจัดงานออกร้านคณะภริยาทูตครั้งที่59ประจำปี2569เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยในโอกาสนี้พระราชทานเหรียญกาชาติสมนาคุณชั้นที่1แก่นางทาลาสลิมดิโอนิซีภริยาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีและเหรียญกาชาติสมนาคุณชั้นที่2แก่นางทานดิเวดอริสแอฟริกาภริยาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้และพระราชทานเลี้ยงน้ำชาแก่คณะผู้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยเวลา 17:35 สมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเปิดงานเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณศูนย์การค้าสยามภารกรเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 10:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระภิกษุที่ทรงตั้งสมณศักดิ์ณวัดไตรมิตรวิทยารามเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครดังนี้พระธรรมวชิรคุณาทานไพศาลศาสนกิจโกศลโสพลธรรมานุสิทธิ์พิพิธธรรมคุณสุนทรมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระเทพปริยัติวัชระเมธีศรีศาสนกิจดิลกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชญาณวชิโรภาสวิลาสธรรมคุณาภรณ์ยติคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชวัชระภาวนาพิธานวิปัสสนาพานธุราธรมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชวชิรสารเมธีตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระปริยัติวชิราธรพระปริยัติวชิรสุนทรพระภาวนาวชิรวิสิทธิ์พระปริยัติวชิรเวทีพระวชิรธรรมมโชติพระภาวนาวชิรธาดาพระกิตติวชิโรดมและพระอุดมวชิรสุทธีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในพระบรมมหาราชวังอย่างเนืองแน่นตลอดทั้งวัน
2: ที่บริเวณจุดคัดกรองอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานเนื่องแน่นไปด้วยประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศที่เดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพส มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าปชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนิสริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและแจกอาหารเครื่องดื่มให้ประชาชนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนางกัลยาธนาวาสชาวจังหวัดสงขลาเล่าว่าตั้งใจเดินทางมาถวายบังคมพระบรมศพก่อนจะมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมทั้งกล่าวถึงความประทับใจที่มีต่อทั้งสองพระองค์โดยเฉพาะสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงตั้งศูนย์ศิลปาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนและช่วยอนุรักษ์มรดกงานหัตถกรรมไทยให้คงอยู่สืบไปขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายและการดูแลทุกสุขของประชาชน
3: เพราะว่าเหลือไม่กี่วันแล้วจะทำการพิธีเผาพระศพมีความรู้สึกซาบซึ้งในความดีพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านค่ะก็อย่างเช่นฝีมือเกี่ยวกับศูนย์จิตและอาชีพค่ะสร้างรายได้กับประชาชนมีความจำเป็นสำคัญเป็นมรดกโลกเป็นมรดกของคนไทยที่เราควรยึดมั่นในสิ่งเหล่านี้เกี่ยวกับด้านกฎหมายด้านดูแลทุกสุขของประชาชนเป็นห่วงประชาชนไม่ทอดทิ้งประชาชน
2: ด้านนางสุภาพรชาวกรุงเทพมหานครเล่าว่าเติบโตมาพร้อมกับการได้รับรู้พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาโดยตลอดโดยเฉพาะศูนย์ศิลปาชีพที่ช่วยให้สินค้าหัตถกรรมไทยเป็นที่รู้จักในระดับโลกขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าปชรกิติยาภาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือประชาชนผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยในยามที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างใกล้ชิดและทันท่วงที
4: เป็นคนที่เติบโตมากับพระราชกรณียกิจพระองค์ท่านมาตลอดก็แบบรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านมีต่อพระประสงค์นิกรก็เลยอยากจะแบบอยากจะมากราบสักถวายอะไรพระองค์ท่านที่เห็นอย่างโครงการศิลปาชีพอันเนี้ยมันทำให้สินค้าพวกผ้าไหมว่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นที่รู้จักของทั่วโลกพระองค์พาก็อย่างที่เราเห็นเลยอย่างเครื่องมูลนิธิเพื่อพึ่งพาอย่างยากจะเห็นชัดมากเวลาน้ำท่วมประสบภัยพิบัติอะไรอย่างเงี้ยจะเห็นชัดมากว่าหรือจะเป็นมูลนิธิที่จะช่วยเหลือ
2: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.ณพระบรมมหาราชวังโดยปิดจุดคัดกรองเวลา 19:00 น.จึงขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อให้การเข้าถวายสักการะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กรมหม่อนไหมโชยุทธศาสตร์ 4S ตามแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสร้างรายได้ยั่งยืนสู่ชุมชน
5: นายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าการขับเคลื่อนนโยบายเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทยในส่วนของกรมหม่อนไหมผ่านยุทธศาสตร์ 4Sโดยเฉพาะในส่วนของ Style and Sustainability ควบคู่กับการน้อมนำแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาลงสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่ซึ่งขณะนี้กรมหม่อนไหมได้เริ่มนำร่องในการส่งเสริมและเชิญชวนให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในสังกัดทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสวมใส่ผ้าไหมไทยซึ่งจะเป็นการยกระดับผ้าไหมไทยสู่ความร่วมสมัยที่เข้าถึงง่ายและสวมใส่ทำงานหรือใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างลงตัวนอกจากนี้กรมหม่อนไหมยังมีแผนร่วมขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์หรือรีแบรนด์ผ้าไหมไทยและตรานกยูงพระราชทานให้มีความร่วมสมัยมากยิ่งขึ้นเพื่อให้สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนเมืองและคนรุ่นใหม่ซึ่งจะช่วยขยายตลาดผ้าไหมไทยและส่งเสริมการสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนให้แก่เกษตรกรในชุมชนต่อไปชาวนันมาลีรายงาน
1: ตำรวจตระเวนชายแดนนำโดรนพระราชทานส่งอาหารและเวชภัณฑ์ช่วยผู้ประสบภัยกว่า200ครัวเรือนซึ่งเส้นทางถูกตัดขาดจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านต่อเนื่อง7วัน
6: พลตำรวจโทรุ่งโรจน์ถากูลปุญญสิริผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนหรือตชด.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่ ดยเฉพาะชุมชนบนพื้นที่สูงและพื้นที่ที่เส้นทางคมนาคมได้รับความเสียหายส่วนรถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้ปสช.ได้นำอากาศยานไร้คนขับพระราชทานมาใช้สนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนซึ่งอากาศยานไร้คนขับพระราชทานนี้เป็นอุปกรณ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาพระราชทานแก่ห้าหน่วยงานได้แก่กองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อเสริมขีดความสามารถในการค้นหาช่วยเหลือและลำเลียงสิ่งของในพื้นที่ประสบสาธารณภัยให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและปลอดภัยหน่วยงานละ10ลำรวมทั้งสิ้น50ลำมูลค่ารวม30ล้านบาทโดยช่วงวันที่22ถึง28สิงหาคมที่ผ่านมาปสช.นำโดรนพระราชทานขึ้นปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากและถูกตัดขาดจากเส้นทางคมนาคมในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านในต่อเนื่องครอบคลุมพื้นที่5จุดได้แก่ตำบลวรนครและบ้านห้วยปูดบ้านน้ำฟ้างบ้านขาวเวียงและบ้านใจลงพัฒนาตำบลภูคาอำเภอปัวที่มีประชาชนอาศัยอยู่รวมกว่า200ครัวเรือนแม้ระดับน้ำในพื้นที่จะลดลงแล้วแต่เส้นทางบางส่วนยังคงชำรุดเสียหายและถูกตัดขาดรถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้ทำให้ประชาชนยังต้องการเครื่องอุปโภคบริโภคเวชภัณฑ์และสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีวิตตลอดการปฏิบัติภารกิจ7วันสามารถลำเลียงสิ่งของอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางอากาศรวมน้ำหนักกว่า900กิโลกรัมหรือเกือบ1ตันประกอบด้วยข้าวสารและถุงอาหารแห้งรวมกว่า450กิโลกรัมเพื่ออุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์รวมกว่า210ชุดตลอดจนยาสามัญประจำบ้านและสิ่งของจำเป็นอื่นๆส่งถึงประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้อย่างต่อเนื่องผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนกล่าวเพิ่มเติมว่าการนำอากาศยานไร้คนขับพระราชทานมาใช้สนับสนุนภารกิจครั้งนี้ช่วยลดข้อจำกัดจากเส้นทางคมนาคมที่ได้รับความเสียหายทำให้เจ้าหน้าที่สามารถลำเลียงความช่วยเหลือไปถึงหมู่บ้านที่รถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วนับเป็นการนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับมาเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมสุธามารักษาพันธ์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมส่งมอบนวัตกรรมวิจัยไทยแก้ปัญหาวิกฤตสารหนูแม่น้ำเพื่อคืนน้ำประปาสะอาดสู่ชุมชนที่จังหวัดเชียงรายนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนของสารหนูในแม่น้ำกกณศาลาประชาคมเมืองจิมตำบลริมกกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายโดยระบุว่าปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาเรื้อรังที่กระทบต่อสุขภาพความเชื่อมั่นและวิถีชีวิตของพี่น้องชาวเชียงรายมาอย่างยาวนานกระทรวงอว.จึงได้นำเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนและนาโนเทคเข้ามาเร่งวิจัยและสร้างระบบกรองบำบัดน้ำปนเปื้อนสารหนูสำเร็จสามารถเปลี่ยนน้ำดิบแม่น้ำกกให้กลายเป็นน้ำประปาและน้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัยอีกทั้งมีต้นทุนต่ำและสามารถถ่ายทอดสู่ท้องถิ่นได้จริงที่สำคัญคือเทคโนโลยีทั้งหมดนี้เป็นผลงานของนักวิจัยไทยใช้วัตถุดิบในประเทศเป็นหลักซึ่งนอกจากจะช่วยลดต้นทุนและพึ่งพาตัวเองได้แล้วยังสามารถต่อยอดเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสด้วยการยกระดับเทคโนโลยีน้ำของไทยให้แข็งแกร่งจนเป็นนวัตกรรมแก้ปัญหาเรื่องคุณภาพน้ำพร้อมส่งออกไปขายคนทั่วโลกในอนาคตสำหรับนวัตกรรมกรองน้ำบำบัดสารหนูกระทรวงอว.ได้ส่งมอบ2ระบบหลักประกอบด้วยระบบบำบัดและลดการปนเปื้อนสารหนูและโลหะหนักในแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคที่ใช้เทคโนโลยีแสงซินโครตรอนและนาโนเทคโนโลยีและเครื่องผลิตและกรองน้ำดื่มอควานาโนนวัตกรรมระดับนาโนเทคโนโลยีพร้อมระบบติดตามคุณภาพน้ำเพื่อใช้ผลิตน้ำดื่มสะอาดปลอดภัยให้แก่ชุมชนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประกาศเขตภัยพิบัติไฟไหม้คลองถมตั้งจุดลงทะเบียนเร่งจ่ายเงินเยียวยาน
7: ายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครซึ่งมีพื้นที่ได้รับความเสียหายประมาณ4ไร่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ11รายโดยไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตวันนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอัคคีภัยพร้อมจัดตั้งศูนย์รับลงทะเบียนผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบเข้ายื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือโดยเจ้าหน้าที่จะรับคำร้องตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบภัยและรวบรวมเอกสารหลักฐานความเสียหายเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ทางนี้ได้กำชับทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการสำรวจความเสียหายรับคำร้องและตรวจสอบเอกสารของประชาชนให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วทั่วถึงและไม่ตกหล่นพร้อมดูแลผู้ได้รับผลกระทบให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดสำหรับการลงทะเบียนประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถยื่นคำร้องและแจ้งรายละเอียดความเสียหายต่อเจ้าหน้าที่เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและประเมินความเสียหายทั้งในส่วนของที่อยู่อาศัยทรัพย์สินและการประกอบอาชีพก่อนรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการช่วยเหลือโดยเร็วชนันชิดาสังทองรายงาน
8: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
9: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
10: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
9: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
10: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: 20นาฬิกา18นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศอินเดียเปิดเผยว่ารัฐบาลกลางอินเดียส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์น้ำหนักประมาณ60ตันซึ่งประกอบด้วยผ้าห่มยารักษาโรคอาหารและเม็ดฟูกฆ่าเชื้อในน้ำไปยังเนปาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินถล่มครั้งใหญ่บริเวณพรมแดนเขตราสุวาของเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย630รายและมีผู้สูญหายเกือบ 3,000 รายนอกจากนี้ทางการอินเดียยังเสนอที่จะส่งหน่วยรับมือภัยพิบัติพร้อมด้วยสะพานสำเร็จรูปและทีมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคเพื่อฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมในพื้นที่ประสบภัยขณะที่รัฐบาลจีนเรียกร้องให้มีการส่งความช่วยเหลือฉุกเฉินไปยังพื้นที่ประสบภัยในฝั่งเนปาลและเรียกร้องให้เกิดความร่วมมือด้านการกู้ภัยระหว่างประเทศด้านรัฐมนตรีคลังเนปาลเปิดเผยว่าเบื้องต้นรัฐบาลเนปาลอาจต้องใช้งบประมาณราว 4,000 ถึง 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับการบูรณะฟื้นฟูประเทศขึ้นใหม่หลังเหตุการณ์ภัยพิบัติครั้งนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียและนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ร่วมกับผู้นำของปากีสถานอิหร่านเบลารุสคาซัคสถานอุซเบกิสถานทาจิกิสถานและคีร์กิสสถานที่กรุงบิชเคกเมืองหลวงของคีร์กิสสถานระหว่างวันที่31สิงหาคมถึงวันที่1กันยายนนี้และในโอกาสนี้ผู้นำทั้งหมดจะร่วมกันเฉลิมฉลองครบรอบ25ปีขององค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ทั้งนี้องค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้เป็นกลุ่มความร่วมมือระดับภูมิภาคที่มุ่งถ่วงดุลอำนาจของชาติตะวันตกและยังเป็นเวทีที่ผู้นำประเทศสมาชิกองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ผลักดันวิสัยทัศน์และแสดงจุดยืนต่อต้านอิทธิพลของชาติตะวันตกกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการของญี่ปุ่นประกาศเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาว่าญี่ปุ่นได้เข้าสู่ฤดูการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่อย่างเป็นทางการซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นฤดูการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ที่เร็วที่สุดเป็นอันดับที่2นับตั้งแต่มีการบันทึกข้อมูลมาตั้งแต่ปี2542โดยเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาญี่ปุ่นพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เกือบ 4,100 รายในสถานพยาบาลประมาณ 3,000 แห่งทั่วประเทศโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ผู้ป่วย 1.11 รายต่อสถานพยาบาลสูงกว่าเกณฑ์1รายต่อสถานพยาบาลซึ่งเป็นระดับที่บ่งชี้การเริ่มต้นของฤดูการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการของญี่ปุ่นขอความร่วมมือประชาชนให้ป้องกันตนเองจากโรคไข้หวัดใหญ่ด้วยการหมั่นล้างมือเป็นประจำสวมหน้ากากอนามัยและเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ FM Championship ที่รัฐเมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกาโปรฮัตสุวิชยาวินิจฉัยธรรมทำวันเดียว7อันเดอร์พาจาก8เบอร์ดี้1โบกี้สกอร์รวมเป็น6อันเดอร์พา138ขยับขึ้นจากอันดับ60ร่วมไปรั้งอันดับ9ร่วมตามหลังผู้นำร่วม3คนได้แก่อาริเซนคอปุสจากสหรัฐคิมฮโยจูจากเกาหลีใต้และมิยูยามาชิตะจากญี่ปุ่นอยู่3สโตรกส่วนผลงานของโปรสาวไทยคนอื่นๆโปรแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจสกอร์5อันเดอร์พา139อยู่อันดับ14ร่วมและโปจีโนอัธยาธิติกุลอันดับ19ร่วมสกอร์4อันเดอร์พา140เทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการไวตอมิว ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีหญิงเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายมิลินพิทยานันสกุลเอาชนะอิซึกะอายาเมะมือวางอันดับ6ของรายการจากญี่ปุ่นมือ636เยาวชนเอเชียได้2เซตรวด6ต่อ3และ6ต่อ2ผ่านเข้าสู่รอบเมนดรอได้สำเร็จด้านชายเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบแรกณัฐเจตเจตมงคลรัตน์มือวางอันดับ16ของรายการและมือ823เยาวชนเอเชียเอาชนะอีชานมูดาลีจากอินเดียได้อย่างเฉียดฉิว2ต่อ1เซต4ต่อ6 6ต่อ2และซุปเปอร์ไทเบรก15ต่อ13ผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกรอบสุดท้ายทันทีความเคลื่อนไหวนักกีฬาวินเซิร์ฟทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยทีมไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วม4คนได้แก่วิลเลียมแมคมิลันในประเภท IQ ฟอยรุ่นทั่วไปชายสิริพรแก้วดวงงามในประเภท IQ ฟอยรุ่นทั่วไปหญิงวชิรวิทย์ทนอุบในประเภท IQ ฟอยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีชายและชนะตการเจริญสุขในประเภท IQ ฟอยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีหญิงโดยนายพัฒนาบุญสวัสดิ์เลขาธิการสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมมีแผนเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นล่วงหน้าตั้งแต่วันที่9กันยายนเพื่อให้นักกีฬาได้ปรับสภาพร่างกายและสร้างความคุ้นเคยกับสภาพสนามกระแสลมและกระแสน้ำเนื่องจากยังไม่เคยแข่งขันในสนามดังกล่าวมาก่อนแต่วิลเลียมแมคมิลานจะเดินทางไปแข่งขันวินเซิร์ฟชิงแชมป์โลกที่ประเทศอังกฤษในระหว่างวันที่4ถึง11กันยายนนี้เพื่อเก็บคะแนนสะสมสำหรับการคัดเลือกโอลิมปิกเกม2028ก่อนกลับไทยในวันที่13กันยายนและเดินทางมาสมทบทีมที่ญี่ปุ่นในวันที่14กันยายนต่อไปทั้งนี้วินเซิร์ฟจะแข่งขันชิง4เหรียญทองเริ่มวันที่26กันยายนโดยครั้งที่19ที่เมืองหางโจทีมไทยคว้า1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ23นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกในระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง6กันยายนนี้ที่จังหวัดชลบุรีภายใต้การคุมทัพของโค้ชโบ้จักรพันธ์ปั่นปีโดยนักเตะชุดนี้นำทัพโดยพิชยะคงศรีปวริศบุญมาเลิศภูรินัทภูลกำลังวิชาญอินอารามภูมิระพีสิริบุญญากุลแต่จะไม่มีอิทธิมนทิพเนตรและธีรพัฒน์ปรือทอง2แนวรุกคนสำคัญที่ติดภารกิจกับสโมสรฮอกไกโดคอนซาโดเลซัปโปโรจากเจลีก2ลีกรองของประเทศญี่ปุ่นสำหรับฟุตบอลชายทีมชาติไทย U20 จะอยู่ในกลุ่ม F ร่วมกับอิรัก UAEและเติร์กเมนิสถานโดยในรอบคัดเลือกจะแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อนำทีมแชมป์กลุ่ม8ชาติและรองแชมป์กลุ่มที่ผลงานดีที่สุด7จาก8กลุ่มผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอล AFC U20 Asian Cup China 2027ที่ประเทศจีนในช่วงต้นปีหน้าเพื่อจะหา4ชาติเป็นตัวแทนทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโลก U20 2027ที่อุซเบกิสถานและอาเซอร์ไบจานต่อไปเดวิดออนสตรีนผู้สื่อข่าวที่มีความเชี่ยวชาญด้านตลาดซื้อขายนักเตะชาวอังกฤษรายงานว่าสิงห์พงาดแอสตันวิลล่าบรรลุข้อตกลงคว้าตัวอิบราฮิมเอ็มบายปีกดาวรุ่งวัย18ปีจากปารีสแซงต์แชร์แมงแล้วเรียบร้อยด้วยค่าตัว55ล้านยูโรพร้อมสัญญายาว 5+1 ปีและนักเตะจะเดินทางไปประเทศอังกฤษเพื่อตรวจร่างกายในวันนี้นอกจากนี้ออนสตรีนยังได้อัปเดตรายละเอียดการย้ายทีมของแบลลี่บาโกล่าจากปารีสแซงต์แชร์แมงมาร่วมทีมลิเวอร์พูลโดยรายงานว่าค่าตัวรวมอยู่ที่115ล้านยูโรแบ่งเป็นค่าตัวการันตี125ล้านยูโรและเงินโบนัสตามเงื่อนไขอีก20ล้านยูโรโดยจะเซ็นสัญญากับลิเวอร์พูลเป็นระยะเวลา5ปีขณะที่ขั้นตอนการตรวจร่างกายคาดว่าจะมีขึ้นภายใน24ชั่วโมงข้างหน้าปุริพัฒน์สอนการรายงาน
12: เอ้ยคุณตา ลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
13: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
12: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
14: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องวันและเวลาโดยพระราชสิทธิมงคล
15: ถ้าจะกล่าววันและเวลาไม่มีเก่าไม่มีใหม่ความเก่าความใหม่เป็นเรื่องของมนุษย์ที่สมมติบัญญัติขึ้นมาวันเวลาไม่มีดีไม่มีชั่วในตัวเองความดีและความชั่วอยู่ที่มนุษย์เป็นผู้ประกอบและกำหนดขึ้นเช่นถ้าวันไหนทำดีวันนั้นก็เป็นวันดีท่านจึงกล่าวว่าวันไหนๆก็ไม่สำคัญเท่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญกว่าวันไหนถึงพรุ่งนี้และมะรืนนี้ดีอย่างไรก็ยังไม่สำคัญเท่าวันนี้ขอให้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นตามลำดับทำดีดีกว่าขอพรมัวแต่อ้อนวอนพรไม่มีทำแต่กรรมดีจะทวีพรโปรดจำเอาไว้ว่าธรรมะใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำ
16: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและชโลธรจัญญาอ่าน

0: เล่าเอาเรื่องรายการเพื่อประเทืองอารมณ์ประสมด้วยสาระ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับทุกๆค่ำคืนของวันเสาร์เวลาประมาณตั้งแต่สองทุ่มครึ่งไปจนถึงสามทุ่มก็ได้เวลาที่รายการอ่านเล่าเอาเรื่องจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับโดยที่มีผมวัฒนะบุญจับมารับหน้าที่เล่าการเรื่องราวที่น่าสนใจให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในระหว่างนี้รายการอ่านเล่าเอาเรื่องก็นำเอานิยายอิงพงศาวดารจีนเรื่องสำคัญที่ชื่อว่าห้องศิลป์มาคุยมาอ่านมาขยายความกันซึ่งนานๆทีนะครับรายการถึงจะได้เอาลักษณะของวรรณกรรมยาวๆมาพูดคุยแล้วก็มาเล่าปกติจะมีเรื่องราวปลีกย่อยนะซึ่งไม่ยาวนักนะแต่ว่าห้องศิลป์นี่ยาวพอสมควรทีเดียวจัดกันมาหลายสิบตอนแล้วแต่ก็อีกไม่นานเหมือนกันนะครับก็จะจบแล้วเหมือนกันถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะแนะนำรายการอยากจะฟังเรื่องราวอะไรต่อเนื่องนะเพราะว่าหลากหลายทีเดียวเรื่องของเนื้อหาที่เราจะคุยกันตรงนี้ได้นะแนะนำกันมาได้เลยครับมี2ช่องทางในการที่เราจะได้พูดได้คุยกันช่องทางแรกก็คือเขียนจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรถึงกันโดยการจ่าหน้าซองตรงถึงผมเลยนะคือส่งถึงวัฒนะบุญจับแล้วก็ส่งมาที่121ซอยเพชรเกษม9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ก็10600นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลซึ่งผมก็จะมีอีเมลแอดเดรสอยู่ที่ BJ วัฒนะนะ BJ 2ตัวหน้าก็มาจากนามสกุลบุญจับของผมนี่แหละถ้าผู้ฟังพิมพ์ B-Boy J Japan ติดกับชื่อวัฒนะสะกดด้วย WAWTANA ส่วนแอดไซน์นั้นก็ @gmail.com นะ bj วัฒนะ @gmail.com แค่นี้เราได้พูดได้คุยกันแล้วนะครับวันนี้มีจดหมายฉบับหนึ่งนะมีความประทับใจมากๆเพราะว่าผู้ที่ส่งมานั้นมีการลงท้ายมาด้วยว่าขอโทษด้วยนะครับลายมือไม่สวยนะแต่ว่าคงจะต้องบอกว่าใจนั้นผมรู้แล้วว่าสวยมากๆและเต็มเปี่ยมในการที่ได้ฟังแล้วก็ได้เป็นมิตรในรายการตรงนี้ด้วยกันนะครับท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเวลาที่นำมาคุยในรายการนี้ถึงแม้ว่าจะบอกมีช่องทางในการติดต่อ2ช่องทางคือทางจดหมายและไปรษณียบัตรทางหนึ่งแล้วก็ทางอีเมลทางหนึ่งที่คุยกันเนี่ยมีแต่จดหมายกับไปรษณียบัตรเท่านั้นเลยนะคุณก็ต้องบอกว่าบรรดาแฟนรายการที่พูดคุยผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลเนี่ยตอบเป็นการส่วนตัวไปทุกท่านเลยนะครับไม่ได้มีการละเลยเพียงแต่ว่าทางฝั่งจดหมายและไปรษณียบัตรนั้นถ้าหากว่าตอบไปทางจดหมายโอ้โหคงจะใช้เวลาเดินทางอีกยาวนานพอสมควรดังนั้นพอได้รับมาแล้วก็มักจะมาคุยผ่านตรงนี้ให้ได้รู้ว่าได้รับสารจากที่ท่านส่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของการที่เรามาได้พูดได้คุยกันตรงจุดนี้เนี่ยผมว่าไม่ว่าจะเป็นทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลรวมทั้งจดหมายทุกอย่างนั้นเป็นส่วนที่สะท้อนให้เห็นถึงความจริงใจและก็กำลังใจให้ผมจริงๆนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าท่านผู้ฟังที่ไม่ได้มีการติดต่อมาไม่ว่าจะเป็นทางใดก็ตามเป็นคนที่ไม่ได้รักรายการนี้นะครับเพราะว่าเชื่อว่ารายการนี้ท่านผู้ฟังที่ชอบฟังชอบคิดมีอยู่เยอะมากมายนะครับเพียงแต่ว่าไม่ได้สะท้อนเสียงมาให้ได้รู้เท่านั้นเองในส่วนที่บอกว่ามีความประทับใจจดหมายฉบับนี้เนี่ยเนื่องจากว่าส่งมาจากนู่นนะครับประโคนชัยนะที่บุรีรัมย์บอกว่าได้ฟังรายการมาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็ได้ฟังห้องศิลป์อยู่เลยอยากจะฟังเรื่องราวที่ผมมักจะพูดอยู่เสมอว่าในแง่ของวรรณกรรมสำคัญของจีนที่บรรดาผู้ที่จะปกครองบ้านเมืองต้องอ่านให้ลึกซึ้งมีห้องศิลป์เรื่องหนึ่งแล้วก็สามก๊กเรื่องหนึ่ง นะเพราะว่าทั้งสองเรื่องเนี่ยมีมิติให้เห็นถึงความเป็นจริงของการที่ผู้มีอำนาจมักจะกระทำต่างกันในขณะเดียวกันทางฝั่งอินเดียก็มีมหาภารตะกับรามายณะซึ่งมีภาวะของเรื่องราวคล้ายๆกันกับที่จีนมีฮ่องสินแล้วก็มีสามก๊กท่านผู้ฟังท่านนี้นะครับขออนุญาตเอ่ยชื่อเลยกันแล้วกันนะชื่อว่าคุณดิเรกสวนสันนะครับบอกว่าอยากจะให้เอาเรื่องราวเหล่านี้มาพูดคุยเพิ่มเติมนะครับคงจะต้องบอกว่าถ้าเอารามเกียรติ์มาพูดมาคุยเอามหาภารตะมาพูดมาคุยนี่โอ้โหคงยาวมหาศาลน่าดูเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าพอจะทำให้ฟังง่ายๆสั้นๆได้ไหมนะทั้งมหาภารตะทั้งรามเกียรติ์ได้ครับนะแล้วก็จะพยายามทำให้ก็แล้วกันนะแล้วก็คงจะต้องบอกว่าหลังจากกลับมาจากธุระที่บุรีรัมย์นะคือออกตัวนิดนึงผมไปที่บุรีรัมย์มาอยู่หลายวันเหมือนกันไปคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของความเข้าใจระหว่างสวดสรพัญญะกับสรพันอีสานนะซึ่งหลายๆคนคิดว่าเป็นเรื่องเดียวกันแต่จริงๆมีรายละเอียดแตกต่างกันเยอะเพราะเฉพาะในแง่ของสรพันอีสานเองนั้นก็ยังมี2แนวนะก็คือมีทั้งฮ้องสรพันแล้วก็หมอลำสรพันได้ไปคุยกันที่บ้านหินโคนนะครับที่ลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์นี่กลับมาก็ได้รับจดหมายของคุณดิเรกสวนสันเลยทีเดียวล่ะก็เลยรู้สึกแหมถ้าได้รับจดหมายก่อนคงได้โทรไปคุยกันแล้วก็ได้พูดได้คุยกันนะครับก็คงจะต้องบอกว่ามีอีกเรื่องนึงนะครับที่คุณดิเรกสวนสันถามมาก็คืออยากจะรู้ความเป็นมาของบุรีรัมย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สมัยของรัชกาลที่1นะครับก็คงจะขอใช้เวลาตัวนี้สั้นๆกันแล้วกันนะเพื่อที่จะเล่าให้ฟังคงต้องจับความตั้งแต่ว่าบุรีรัมย์เนี่ยนะครับถ้าวัดโดยอายุเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเก่าแก่มากกว่า 2,000 ปีแต่ถ้าโดยชื่อเนี่ยชื่อจะฟังใหม่มากนะเพราะว่าเกิดจากการใช้คำบาลีสันสกฤต2คำมารวมกันนะบุรีกับรัมนะบุรีแปลว่าเมืองรัมนี่เป็นรัมมยะรอเรือมหากาศโมม้ายอยักษ์ลงทันตคาตนะครับมาแปลงจากคำว่ารมนั่นแหละนะงั้นถ้าภาพในการแปลชื่อเนี่ยบุรีรัมย์ก็หมายถึงเมืองอันน่ารื่นรมนะครับแล้วคนก็ต้องบอกว่าที่บอกว่าเขาสืบกลับไปถ้าไม่ได้ใช้ชื่อบุรีรัมย์เนี่ยเมืองนี้เนี่ยมีความเป็นมาและพัฒนาการเรียกกันว่านับตั้งแต่พุทธศักราช500เป็นต้นมาเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าบริเวณบุรีรัมย์ที่เรียกว่าลุ่มแม่น้ำมูลรวมทั้งมีเขาพนมดงเล็กนะซึ่งในภาคของที่ในตำราเรียนมักจะเรียกว่าพนมดงรักเนี่ยเขาพบว่ามีคนตั้งหลักแหล่งทั้งบริเวณที่ต่อไปจะเป็นบ้านเมืองใกล้ๆกับห้วยจระเข้มีการนับถือพวกศาสนาผีมีร่องรอยของการถลุงเหล็กนะซึ่งถ้าหากว่าคนที่อยู่แถบนั้นคนจะรู้จักตำบลถลุงเหล็กที่เมืองบุรีรัมย์กันอย่างดีนะครับไล่ขึ้นมาถึงพุทธศักราชประมาณสักพันหนึ่งนะมีรัฐที่ชื่อกันว่าเจนละซึ่งถือกันว่าเป็นรัฐแรกสุดในอีสานอยู่ในบริเวณโขงชีมูลซึ่งกินพื้นที่ตั้งแต่อุบลอำนาจเจริญยโสธรร้อยเอ็ดไล่มาถึงบุรีรัมย์กับดินแดนทางทิวเขาพนมดงเล็กนี่เลยนะครับโดยเฉพาะบริเวณที่เป็นที่ตั้งเมืองบุรีรัมย์ในปัจจุบันนี้เนี่ยเขาพบกันว่ามีชุมชนขยายใหญ่มาตั้งแต่อดีตแล้วเพราะว่ามีการพบจารึกของพระเจ้าจิตเสนที่ถ้ำเป็ดทองที่อำเภอประคำบุรีรัมย์นี่แหละนะครับแล้วก็หลังพุทธศักราช 1,500 เนี่ยบรรพชนของขอมเน้นนะครับขอมที่ลุ่มแม่น้ำมูลเนี่ยก่อสร้างปราสาทหินสำคัญในภาคอีสานและในบุรีรัมย์เยอะทีเดียวที่คุ้นๆกันเนี่ยก็คือปราสาทพนมรุ้งแล้วก็ที่ปราสาทพิมายจังหวัดนครราชสีมานอกจากที่จะมีการสร้างปราสาทแล้วเนี่ยนะครับยังขยายมาควบคุมเส้นทางการค้าทางด้านลุ่มแม่น้ำโขงลุ่มแม่น้ำฉี่รวมทั้งแม่น้ำมูลถึงหลังพุทธศักราช 1,700 เขตบุรีรัมย์เนี่ยรวมทั้งเรียกว่าสองฝั่งแม่น้ำโขงฉี่มูลที่อยู่ในอิทธิพลการเมืองและวัฒนธรรมของพระเจ้าชัยยะวรมันที่7เนี่ย มีบ้านเล็กเมืองน้อยเรียงรายหนาแน่นตามเส้นทางการค้าทีเดียวนะครับแล้วก็หลังจากนั้นอีกประมาณสักร้อยปีนะพุทธศักราช1800เนี่ยบริเวณที่เป็นบุรีรัมย์ปัจจุบันที่บริเวณเขาพนมรุ้งแล้วก็ที่ใกล้เคียงเนี่ยถือว่าเป็นศาสนสถานสำคัญแล้วก็มีเจ้าเมืองปกครองสืบกันมานะเรียกกันว่าเมืองพนมรุ้งก่อนพุทธศักราช1981นะเจ้าเมืองพนมรุ้งเนี่ยพบว่าไปยอมอ่อนน้อมต่อเจ้าสามพระยาที่เป็นกษัตริย์ของกรุงศรีอยุธยาซึ่งพระองค์นั้นครองราชอยู่ในช่วงพุทธศักราช1967ถึง1981เรียกว่าพร้อมๆกับทางฝั่งของเจ้าเมืองพิมายนี่แหละนะครับเนื่องจากทราบข่าวว่าเจ้าสามพญานั้นกำลังเตรียมทัพจะมาตีพุทธศักราช2320บรรดากลุ่มที่เรียกว่าเขมรป่าดงที่เมืองตะลุงก็ที่ประโคนชัยบุรีรัมย์นี่แหละนะครับรวมทั้งสุรินทร์เมืองสังขะเมืองขุขันก็มาสวามิภักดิ์พระเจ้าตากสินของกรุงธนบุรีนะครับแล้วตรงนี้แหละครับที่ไปโยงกับสมเด็จพระยามหากษัตริย์ศึกซึ่งต่อมาก็เป็นปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์จักรีในช่วงนั้นนะครับเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกนั้นทรงเป็นผู้ที่นำกำลังไปปราบปรามอริราชศัตรูทางฝั่งนั้นแล้วก็ว่ากันว่าเป็นผู้ทรงก่อตั้งเมืองบุรีรัมย์ขึ้นเมื่อพุทธศักราช2321ในระหว่างเดินทางไปปราบพญานางรองนะครับคือคนก็ต้องบอกว่าเมื่อปี2321เนี่ยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีได้โปรดให้สมเด็จพระยามหากษัตริย์ศึกนั้นได้ยกทัพไปปราบปรามพญานางรองที่คบคิดกับเจ้าจำปาสักแล้วในระหว่างทางนั้นก็พบเมืองร้างแต่เห็นว่าเป็นทำเลดีนะครับที่บริเวณลุ่มน้ำห้วยจระเข้มากนั่นแหละนะครับแต่ว่าที่ห้วยจระเข้มากเนี่ยแม้จะมีชัยภูมิที่ดีแต่ไข่ป่านี่ชุกชุมมากชาวพื้นถิ่นไม่กล้าอยู่นะครับพระองค์ก็เลยส่งรวบรวมผู้คนตั้งขึ้นมาเป็นเมืองอีกครั้งหนึ่งชื่อว่าเมืองแปะนะสะกดด้วยปอปลาสระแอะนี่แหละนะครับแล้วก็ส่งให้บุตรเจ้าเมืองพุทธไทยสมันที่ร่วมเดินทางมาด้วยเนี่ยครองเมืองในฐานะเจ้าเมืองคนแรกบรรดาศักดิ์ได้ชื่อว่าพระยานครภักดีพอมาถึงพุทธศักราช2433เนี่ยเมืองบุรีรัมย์นี่ถือเป็นเมืองเอก1ใน16เมืองของลาวฝ่ายเหนือนะครับมีที่ว่าการอยู่ที่เมืองหนองคายพอมาถึงสมัยของรัชกาลที่5พุทธศักราช2436ในหลวงรัชกาลที่5ก็โปรดให้เมืองนครราชสีมาเมืองบุรีรัมย์เมืองนางรองเมืองชัยภูมิรวม4เมืองนี้ขึ้นเป็นมณฑลนครราชสีมาโดยการที่มีที่ว่าการอยู่ที่เมืองนครราชสีมาพอมาถึงพุทธศักราช2442มีการเรียกชาวบุรีรัมย์ว่าเป็นคนชาติไทยบังคับสยามอันนี้เป็นผลมาจากที่ฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงตกไปเป็นของฝรั่งเศสส่วนฝั่งขวาเป็นของสยามดังนั้นต้องแสดงลักษณะสยามให้ปรากฏเป็นทางการเพื่อป้องกันที่ไม่ให้ถูกฝรั่งเศสคุกคามข้ามโขงมายึดครองอีกนะครับแล้วพอมาถึงสมัยของรัชกาลที่6ในพุทธศักราช2456รัชกาลที่6นั้นก็ให้รวมมณฑลอุดรธานีมณฑลอุบลราชธานีและก็มณฑลร้อยเอ็ดเป็นภาคอีสานพอมาถึงปีที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยคือพุทธศักราช2475เนี่ยทำให้ทุกจังหวัดมีผู้แทนราษฎรและผู้แทนราษฎรคนแรกของบุรีรัมย์คือพันตรีหลวงศักดิ์รณการนะชื่อเดิมของท่านชื่อนาคท่านไล่นามสกุลท่านคือปิตาเสนนะครับแล้วเมืองบุรีรัมย์มาเป็นจังหวัดบุรีรัมย์จริงๆโดยที่ไม่ต้องขึ้นต่อเมืองนครราชสีมาก็คือพุทธศักราชถัดมาคือ2446นะครับคิดว่าตรงนี้ก็คงได้ตอบคำถามที่คุณเดรกสวนสันได้กรุณาถามมาแล้วก็คิดว่าเป็นประโยชน์ที่ท่านผู้ฟังท่านอื่นๆก็คงอยากจะได้ฟังด้วยเหมือนกันนะครับเอาละเรามาเข้าเรื่องห้องศิลป์กันต่อเลยกันแล้วกันเมื่อครั้งที่แล้วนั้นตัวของโลเฉียรู้สึกว่าเสียใจมากๆนะครับที่ไม่สามารถที่จะเอาศีรษะของโกแกนหลิงเข้ามาเป็นความชอบนะเนื่องจากว่า ตัวของโกแกเหลียงนั้นเจ็บแล้วก็ชักมาหนีกลับเข้าไปที่ค่ายได้ตอนนั้นพ่อเอาความมาแจ้งแก่เกียงจูแยเกียงจูแยก็บอกว่าโอ้ยอย่าเสียใจเลยการศึกยังมีอีกมากมายหลายครั้งค่อยแก้มือกันต่อในภายหลังกันแล้วกันทั้งฝ่ายขงสวนนะครับก็จัดทหารออกมาอีกถึง3ครั้งตันเก๋งซุนฮับเสียชีวิตแก่ข้าศึกโกแกเหลงเล่าก็แพ้หนีมาชงสวนนี่โกรธให้ยกทหารสิ้นทั้งหมด 10,000 ออกไปยืนป้าอยู่หน้าค่ายร้องท้าทายให้เกียงจูแยกับไต้เจียงกุนออกมารบกันเกียงจูแยไต้เจียงกุนรู้ว่าขงสวนมายืนหน้าม้าท้าทายอยู่อย่างนั้นก็โกรธจึงจัดอึ้งเทียนหัวกับอุนผุยให้คุมทหารคนละ 150,000 เป็นปีกขวาบูกิจกะโลเฉียคุมทหารคนละ 150,000 ยืนเป็นปีกซ้ายส่วนเกียงจูแยเองนั้นทำหน้าที่เป็นแม่ทัพขี่สู่ปุดเสียงถือกระบี่ยกออกมายืนอยู่ที่หน้าค่ายแลไปเห็นขงสวนขี่ม้ายืนอยู่มีรัศมี5สีปรากฏอยู่บนศีรษะนะภาพนึกว่าเหมือนกับรุ้งกินน้ำเลยนะครับก็ทำให้เกิดประหลาดใจจึงคิดว่าทหารคนนี้ต้องเป็นคนที่มีฤทธิ์แน่ๆทั้งฝ่ายโขงสวนพอแลเห็นเกียงจูแยก็ร้องถามบอกว่าท่านนี่หรือชื่อว่าเกียงจูแยเกียงจูแยก็บอกเรานี่แหละเกียงจูแยโขงสวนก็เลยบอกว่าท่านเป็นคนหาดีไม่ได้ไปพึ่งบุญพระเจ้าติวอ๋องพระเจ้าติวอ๋องก็เลี้ยงท่านโดยสุจริตควรรึกกลับทรยศไปคิดการแต่งตั้งกีฮวดเป็นบูอ๋องตัวเป็นใต้เจียงกุนให้เกินบรรดาศักดิ์แล้วมีหนำซ้ำยกทหารมาจะตีเมืองจิ๋วโขอีกแล้วแมนรู้ตัวว่าตัวผิดแล้วก็เร่งยกกลับไปเสียโดยดีถ้ายังดื้อดึงอยู่เราจะตัดศีรษะท่านเสียวันนี้เนี่ยเกียงจูแย่พอได้ฟังดังนั้นจึงบอกว่าท่านเป็นคนหาสติปัญญาไม่ได้เจ้าแผ่นดินไม่เป็นธรรมแล้วหาควรจะตั้งอยู่ในสมบัติไม่เยี่ยงอย่างเนี่ยมีมาแต่ก่อนเหมือนพระเจ้าเงียวซุนเต้ผ่านสมบัติเมืองจิวโกอยู่จนแก่มีราชบุตรชื่อว่าตันจูเห็นว่าตันจูบุญน้อยหามีสติปัญญาไม่ได้ไม่ควรจะว่าราชการแผ่นดินจึงยกสมบัติให้แก่ซุนเต้เป็นขุนนางซุนเต้ก็ได้กินเมืองจนแก่มีบุตรชายชื่อว่าสะหยงก็หายกสมบัติให้แก่สะหยงไม่มอบสมบัติให้แก่ขุนนางที่ชื่อว่าฮูเต้ขุนนางฮูเต้ก็ได้กินเมืองแล้วยกสมบัติให้แก่ลูกชายชื่อว่าเต้ได้ครองสมบัติจนแก่จึงยกสมบัติให้แก่หลานชายชื่อว่าเกียรติอ๋องเกียรติอ๋องได้สมบัติแล้วหาตั้งอยู่ในความยุติธรรมไม่พระเจ้าเสียงทางเห็นว่าพระเจ้าเกียรติอ๋องไม่เป็นธรรมก็ยกไปตีเอาเมืองได้ครองสมบัติต่อกันมาหลายชั่วกษัตริย์จนถึงพระเจ้าติวอ๋องบัดนี้พระเจ้าติวอ๋องก็หาอยู่ในยุติธรรมไม่เราจึงยกทหารมาจะตีเมืองจิวโกให้ต้องด้วยอย่างธรรมเนียมแต่ก่อนพอได้ฟังดังนี้ขงสุนก็บอกว่าท่านอย่าเอาความแตกอ่อนมาพูดกลบลบความที่ตัวเองทำผิดอยู่เลยที่เราจะไว้มือท่านหาไม่ได้ว่าแล้วคงสวยก็ขับม้าจะเข้ารบกับเกียงจูแยอังกิมเห็นเข้าก็ขับม้ายกออกมารบกับขงสวนขงสวนรบพลางจึงบอกว่าท่านหาสัตว์ซื่อต่อแผ่นดินไม่เราจะประหารชีวิตท่านเสียวันนี้อังกิมก็ตอบบอกว่าท่านนะมันเป็นคนหาปัญญาไม่ได้แต่หัวเมือง800เมืองก็มาคำนับพระเจ้าบูอองสิ้นซึ่งจะมาต่อสู้บัดนี้เหมือนเนื้อจะมาสู้กับเสือทหารทั้งสองฝ่ายก็รบกันเป็นสามารถว่าแล้วอังกิมก็โบกธงสัญญาให้ทหารนั้นล้อมเข้าไว้เป็นช่องประตูแห่งหนึ่งมีทหารถือธงยืนประจำอยู่อังกิมชักม้าหนีเข้าไปแอบที่ธงคอยทีอยู่ขงสวนเห็นเชิงอังกิมทำแบบนั้นก็หัวเราะแล้วก็ใช้รัศมีไปหุ้มเอาตัวอังกิมเข้ามาไว้ในค่ายอังกิมต้องรัศมีก็สิ้นสมประดีเหมือนคนนอนหลับขงสวนก็ขับม้าเข้ารบเกียงจูแย เกียงจูแยก็ขับซูปุดเสียงออกต่อสู้เต็งจูกงก็ขับม้าเข้าช่วยเกียงจูแยรบกันได้16เพลงเกียงจูแยก็ชักอาวุธชื่อว่าตาสินเปลี่ยนรูปเหมือนพระขันอาวุธอันนี้มีฤทธิ์ถึงข้าศึกจะซ่อนเร้นอยู่ถึงที่ไหนก็ฆ่าเสียได้ทั้งนั้นเกียงจูแยคว้างไปหมายว่าจะฆ่าขงสวนขงสวนก็ใช้รัศมีนั้นไปยึดอาวุธนั้นไว้เรียกกันว่าไม่ได้มีการแพ้ชนะกันต่างก็พาทหารเข้าค่ายขงสวนให้เอาตัวของอังกิมไปจำเอาไว้เกียงจูแยเสียอังกิมทหารเอกรวมทั้งอาวุธวิเศษก็เสียใจนัก

0: แก่หลิงคุมทหารกองหนึ่งรักษาประตูค่ายข้างซ้ายให้จิวศิลป์คุมทหารรักษาประตูทางฝั่งขวากองหนึ่งส่วนตัวของขงส่วนนั้นคุมทหารคอยรบอยู่ที่ประตูกลางทั้งฝ่ายของเกียงอยู่แย่พอได้เวลาสองยามได้เลิกแล้วก็จุดประทัดสัญญาอึ่งเทียนหัวหลุยจินจูโลเฉียก็ยกออกจากค่ายพร้อมกันทั้งสามกองไปถึงหน้าค่ายของขงสวนโกแกเหลงก็ขับมาออกมารบกับอึ่งเทียนหัวทางด้านซ้ายจิวศิลป์ขับออกมารบกับหลินจินจูทางด้านขวาขงสวนก็ออกกลางรบกับโลเฉียหลุยจินจูกับจิวศิลป์ต่อสู้กันได้หลายเพลงหลุยจินจูได้ทีก็เอากระบองตีถูกจิวศิลป์ตกม้าตายแล้วก็ชักม้ามาช่วยโลเฉียรบกับขงสวนขงสวนก็ให้รัศมีนั้นไปหุ้มหอบเอาโลเฉียกับหลุยจินจูมาได้โกแก่เหลงรบกับอึ่งเทียนหัวนั้นเทถุงวิเศษออกเป็นตัวพึ่งนับร้อยนับพันไล่ต่อยอึ่งเทียนหัวรวมทั้งสิงโตที่อึ่งเทียนหัวขี่สิงโตเจ็บก็สะดุ้งโดดหนีอึ่งเทียนหัวพลัดตกจากหลังสิงโตโกแก่เหลงก็เอาทวนแทงอึ่งเทียนหัวตายแล้วก็ตัดเอาศีรษะของอึ่งเทียนหัวนั้นมาให้ขงสวนขงสวนก็ให้เอาศีรษะนั้นไปเสียบประจานเอาไว้ที่ประตูค่ายแล้วก็ให้เอาโลเฉียกับหลุยจินจูไปจำเอาไว้บรรดาทหารเมืองไซกีซึ่งแตกหนีไปถึงค่ายก็นำความที่เกิดขึ้นนั้นบอกให้เกียงจูหยาทราบว่าโลเฉียกับหลุยจินจูนั้นออกไปรบกับขงสวนและถูกขงสวนจับไปได้อึ่งเทียนหัวก็ตายในที่รบข้าศึกตัดเอาศีรษะไปเสียบเอาไว้ที่ประตูค่ายแล้วเกียงจูแย่พอแจ้งดังนั้นก็เสียใจนักนิ่งตะลึงไปอึ้งป่วยฮอพอรู้ว่าอึ้งเทียนหัวลูกชายตายร้องห่มร้องไห้พอหลำจงกวดเห็นอึ้งป่วยฮอร้องไห้ก็บอกว่าท่านร้องไห้ทำไมไม่ต้องการแกโกเหลงฆ่าอึ้งเทียนหัวตายก็เพราะว่ามีตัวพึ่งวิเศษปล่อยให้ต่อยอึ้งเทียนหัวจึงเสียทีข้าพเจ้าจะบอกอุบายให้ท่านแก้แค้นโกแก่เหลงเองอุบายที่ว่านั้นคืออะไรเรื่องนี้คงต้องติดตามต่อกันในครั้งหน้านะครับเพราะว่าช่วงเวลาของอ่านเล่าเอาเรื่องวันนี้หมดลงแล้วผมวัฒนบุญจับคุณต้องขอลาไปก่อนแล้วติดตามห้องศิลป์กันใหม่ในครั้งหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ
1: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการอ่านเล่าเอาเรื่องครั้งต่อไปได้ในสัปดาห์หน้าตามวันและเวลานี้

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับชลธรจันยาครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังคงระดมฉีดน้ำหล่อเลี้ยงป้องกันการปะทุอย่างต่อเนื่องบริเวณเกิดเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: แป๊ะเจี๊ย
7: ป้ายโต๊ะ
6: สวย
7: สินน้ำใจ
6: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
7: ค่าหัวคิว
6: เงินทอน
7: ค่ารับรองและของขวัญ
6: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
7: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
6: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
1: เจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังคงระดมฉีดน้ำหล่อเลี้ยงป้องกันการปะทุอย่างต่อเนื่องบริเวณเกิดเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์พร้อมอำนวยความสะดวกให้ประชาชนขนย้ายสิ่งของออกนอกพื้นที่ขณะที่ศูนย์รับแจ้งเหตุรายงานจำนวนผู้บาดเจ็บรวม12ราย
8: ความคืบหน้าล่าสุดของเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ขณะนี้ภายในอาคารยังคงมีควันลอยฟุ้งออกมาแม้จะมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ดับเพลิงรายงานว่าภายในอาคารมีจุดความร้อนสะสมสูงสุด80องศาเซลเซียสกระจายอยู่ทั่วบริเวณจุดเกิดเหตุเนื่องจากมีสิ่งกีดขวางกั้นจุดสะสมความร้อนทำให้น้ำไม่สามารถผ่านเข้าไปดับเพลิงบริเวณจุดต้นกำเนิดความร้อนได้ทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจึงได้ระดมกำลังฉีดน้ำเพื่อควบคุมอุณหภูมิบริเวณดังกล่าวไว้ต่อเนื่องควบคู่กับการใช้โดรนตรวจจับความร้อนบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงเพื่อฉีดน้ำให้ตรงจุดป้องกันไม่ให้กลุ่มควันที่มีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นจนเกิดเหตุเพลิงไหม้ปะทุซ้ำขึ้นอีกครั้งซึ่งสาเหตุที่กลุ่มควันยังคงพวยพุ่งเกิดจากสินค้าภายในคลองถมเซ็นเตอร์ส่วนใหญ่เป็นจักรยานไฟฟ้าและสินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงกระดาษทำให้มีความร้อนสะสมเกิดขึ้นหากยังไม่มีการดับความร้อนจากจุดต้นกำเนิดขณะเดียวกันผู้ประกอบการกับประชาชนที่เช่าพื้นที่และอาศัยติดกับคลองถมเซ็นเตอร์บางส่วนทยอยขนของออกจากบริเวณจุดเกิดเหตุโดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกทั้งนี้ปัจจุบันมีผู้ได้รับบาดเจ็บสะสมรวม12รายส่วนผู้มาลงทะเบียนประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐบริเวณวัดพระพิเรนรวมกว่า181รายจากผู้เสียหายเกือบ400รายปฏิพลสถาพมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามการยกระดับระบบสื่อสารโทรคมนาคมในภาวะวิกฤตพร้อมพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว
9: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามการดำเนินงานยกระดับการสื่อสารโทรคมนาคมในภาวะวิกฤตจากภัยพิบัติของจังหวัดสงขลา ณศูนย์บริการ NT 2สถานีควนลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งระบบสื่อสารโทรคมนาคมถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการบริหารจัดการสถานการณ์ภัยพิบัติโดยเฉพาะการเตรียมพร้อมของสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเซลไซต์เพื่อให้ระบบการสื่อสารสามารถให้บริการกับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างต่อเนื่องแม้ในช่วงเกิดสถานการณ์วิกฤตโดยให้ความสำคัญกับระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเซลบอสแคสซึ่งเป็นอีกกลไกสำคัญในการส่งข้อมูลและแจ้งเตือนภัยประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้สามารถเตรียมตัวรับรู้สถานการณ์และปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินสำหรับการยกระดับระบบสื่อสารโทรคมนาคมและระบบแจ้งเตือนภัยในครั้งนี้เป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความพร้อมของจังหวัดสงขลารับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติโดยมุ่งให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและทันท่วงทีผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิตรวจเยี่ยมโรงเรียนห่างไกลพร้อมเดินหน้าลดความเหลื่อมล้ำให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก
10: นายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิตรวจเยี่ยม4สถานศึกษาได้แก่โรงเรียนนนท์ย่าคาหนองสะพิทยาคมโรงเรียนร่วมราชวิทยานุกูลโรงเรียนบ้านหนองกลางวิทยาและโรงเรียนบ้านหนองแซงเพื่อติดตามงานและรับฟังเสียงสะท้อนจากพื้นที่จริงซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งขับเคลื่อนนโยบายสถานศึกษาปลอดภัยควบคู่กับการส่งเสริมการเรียนรู้ที่สร้างทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกลอย่างเท่าเทียมกันพร้อมเดินหน้าผลักดันการแก้ปัญหาด้านอาคารสถานที่และความปลอดภัยของสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพและมีความสุขอย่างทั่วถึงจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสงฆ์

ใช่ในหนังที่เขาจำลองเหตุการณ์หรือว่าสร้างจินตนาการแต่มันคือเรื่องจริงๆและใกล้ตัวเข้ามาทุกวันทุกวันสำหรับวันจะสิ้นโลกหรือว่าการจะต้องเจอภัยพิบัติมหาศาลแบบนี้ครับแรกด้วยว่าดูแล้วว่าเป็น AI ที่ส่งกันแล้วก็กำลังได้เพลิดเพลินอยู่กับทางกำลังได้เพลิดเพลินอยู่กับข่าวที่น้องเน่ได้ไปเข้ารอบชิงแล้วก็ได้ระดับทองเนี่ยนะฮะครับรางวัลโกลบัสเซอร์เนี่ยนะครับแล้วก็มีคอมเมนเตอร์ที่แบบระดับดังๆอ่ะเมลบีเขาให้ข้อคิดแต่ละคิดคือให้ความเห็นคอมเมนต์แต่ละอันมันโดนจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอ้อมน้อมถ่อมตนหลังเวทีดูนิ่งๆเฉยๆแต่ว่ามีพลังมีอะไรเยอะแยะเลยนะครับก็ลองดูแล้วก็ปลื้มอยู่กับเรื่องแต่งกายนะฮะแล้วก็ความเป็นไทยแล้วก็สิ่งที่น้องเขามีความสามารถเนี่ยนะฮะไม่ธรรมดาลูกสาวแห่งโลกแล้วนะครับไม่ใช่แค่แห่งชาติแล้วก็พอผมคิดแล้วนะครับว่าจะต้องมีข้อมูลต่างๆที่ออกมาว่าเป็นเพราะผมก็ถามน้องๆที่ห้องว่าอันนี้มันเรียกอะไรยังไงผ้าเป็นยังไงติตาทิตาหรืออะไรเนี่ยนะฮะที่เขาออกแบบแล้วก็อันนี้เขาเรียกอะไรยังไงนะครับก็ค่อยๆออกมาเป็นข้อมูลซึ่งก็ไม่ธรรมดาที่อวดสายตาชาวโลกแล้วก็ทำให้โด่งดังไปทั่วโลกกับเรื่องของทั้งความอ่อนน้อมถ่อมตนวัฒนธรรมไทยแล้วก็การไหว้แล้วก็รวมไปถึงสิ่งที่เป็นศิลปะวัฒนธรรมของเราที่มีหรือว่าเป็นของดีของบ้านเรานะฮะซอฟต์พาวเวอร์จริงๆนะครับสำหรับน้องเนเน่แล้วปรากฏว่าพอหลังจากนั้นก็เห็นข่าวนี้นะฮะก็คือเรื่องของที่ทานน้ำแข็งนะฮะที่หักลงมาแล้วก็ถล่มลงมาเป็นน้ำสายน้ำพังพลูออกมานะครับมีผู้คนที่ทั้งเสียชีวิตแล้วก็สูญหายตอนนี้ยอดเข้าไปพุ่งกันไปเป็น600-700คนแล้วก็สูญหายนับพันคนก็คงจะไม่ไกลตัวอีกแล้วครับคิดว่าน้ำเรื่องน้ำที่จะล้นนะฮะแล้วก็มีเรื่องของเหตุการณ์ที่ต้องผสมกับน้ำท่วมก็คงจะต้องเตรียมกันเอาไว้นะครับผมก็60แล้วคงจะอีกไม่กี่ปีนะฮะอยู่รอดูลูกๆเขาบอกว่าลูกสาวเขาก็ที่เรียนปริญญาโทต่อทางด้านสถาปัตย์เขาบอกว่ากรุงเทพจมแน่นอนพ่อนะฮะจมน้ำแน่นอนแต่อีกกี่ปี10ปี20ปีไม่รู้แต่เขาบอกไว้อย่างนั้นว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่แท้จริงสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของทนดนตรีในคืนวันเสาร์ผมวินยนต์รุ่งสมัยในสภาพอาการย่ำแย่นะฮะไปฉีดไข้หวัดใหญ่จากที่หมออายุรกรรมได้นัดแล้วเราเลื่อนนัดมาถึง2ครั้งคุณหมอดูเอาก็เลยต้องไปหาแล้วก็หมอก็ฉีดวัคซีนให้นะฮะได้เรื่องเลยครับทั้งไอทั้งไข้ทั้งโอ้โหมาหมดทุกอย่างครับก็มาสภาพแบบแย่เลยนะฮะก็อ่านข่าวมาตอนนี้ต้องให้น้องสโลทอนนะฮะก็จัญญาเราอยู่เป็นแทนเพราะว่าไปไม่ไหวจริงๆเพราะฝนมันตกด้วยแล้วก็หลังจากไปส่งลูกสาวเขาไปสอนต่อที่สถาบันการติวของเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับเขาก็ได้หารายได้นะช่วยจุนเจือครอบครัวของเราผมก็เลยไปไม่ไหวนะฮะฝนตกแล้วก็ไอมากเป็นปวดหัวก็เลยต้องขอมาพักแล้วก็ตอนนี้ก็ค่อยๆฟื้นขึ้นนะครับแล้วก็จะจัดรายการกันไปแต่คงจะอยู่ในสภาพแบบนี้นะฮะกันไปไอไปจัดไปในคืนวันเสาร์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับในคืนวันนี้4ทุ่มติดตามทนดนตรีไลฟ์ในการนำเทปบันทึกการแสดงมาออกอากาศที่ช่อง NBTนะฮะช่อง11 NBT ในช่วง4ทุ่มนะครับทุกวันเสาร์ก็คือวันนี้กับ3พี่น้องบนเวทีเดียวกันก็อย่าลืมติดตามนะครับสำหรับใช่เลยขอให้เหมือนเดิมกับรักปอนๆที่เป็นเทปบันทึกไว้เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาไทยธนาวุฒินะครับกบไมโครแล้วก็อินบุโดกัน4ทุ่มถึง5ทุ่มก็จะออกอากาศกันเดือนละ2เสาร์นะครับต้นเดือนเสาร์จนช่วงปลายเดือนถึงต้นเดือนนี่แหละครับแล้วก็นำเสนอกัน1ชั่วโมงส่วนทางภาคของวิทยุก็ฟังกันได้ครับหลายช่องทางนะฮะแล้วก็ทางคุณเมฆขันแก้วก็ส่งเรื่องของการลิงก์ทางการรับฟังรายการทางออนไลน์ได้ด้วยก็ทั่วประเทศที่จะรับสัญญาณของทนดนตรีก็ทุกช่องทางนะครับ
0816346452ก็คือหมายเลขโทรศัพท์ที่จะได้สื่อสารกัน0816346452แล้วก็ในไลน์ของทนดนตรีและทาง Google Form ที่ขอเพลงมาโดยช้างน้อยหัสดินเทพหัสดินณอยุธยานักเดินทางก็ได้ส่งเพลงกันมาให้แล้วจากองค์การแช่งน้ำวงตะวันพี่ปุ้มพงษ์ผมสิริวงศ์ณอยุธยาได้เขียนขึ้นก็เป็นเรื่องจริงๆที่เกิดขึ้นในยุคสมัยนี้นะบ้านเมืองของเราหรือว่าบ้านเมืองอื่นๆหรือแม้กระทั่งประเทศที่เขาได้ประสบกับเหตุการณ์ทั้งที่เนปาลที่จีนที่เบตและก็อีกหลายๆที่ที่กำลังเกิดขึ้นโลกสมมติครับ

0: รับพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าของเจ้าหรือไม
1: ่ศรัทธาของท่านความเชื่อของท่านก็เป็นของท่านความเชื่อของเราศรัทธาของเราก็เป็นของเรา

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในหลาย Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 3ทุ่ม36นาทีครับนักเดินทางของถนนดนตรีในคืนวันเสาร์ผมบินโยรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงเพลงคนปากบาราที่แฮมเมอร์นำมาร้องจากงานของจันไข่มาริโฮน่าก็ทางเลือกของจิตวิญญาณนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆที่ทั้งผู้แสวงบุญไปต้องการจะไปในพื้นที่ที่เขาถือได้ว่าเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นพื้นที่ที่ว่าเป็นเขาไกรลาดแล้วก็เป็นพื้นที่ที่หลายคนก็ได้เคยขึ้นไปที่นั่นกันนะครับก็ธรรมชาติก็กำหนดไว้ทุกอย่างถ้าเราไปฝืนไปบิดเพี้ยนไปทำอะไรที่ฝืนธรรมชาติทุกอย่างก็อย่างที่เห็นไม่พังราบไม่มีชิ้นดีทั้งนั้นเลยไปสร้างอะไรไปต่างๆไว้ก็จะพังคลื่นลงมาหมดจากสิ่งที่ธรรมชาติได้มาเอาคืนทุกอย่างก็สูญสลายมาลายไปแล้วก็ต้องมีผู้ที่ต้องสูญเสียชีวิตจำนวนมากเลยในช่วงเวลาเพียงแค่พริบตาเดียวนะฮะเดินทางกันด้วยบทเพลงที่เกี่ยวกับธรรมชาติเกี่ยวกับเรื่องของภัยพิบัติต่างๆแล้วก็เข้ากับช่วงเวลาที่จะมีการรำลึก36ปีสืบนาคเสถียรด้วยเดี๋ยวจะมีข้อมูลต่างๆมาฝากกันช่วง4ทุ่มอย่าลืมติดตามถนนดนตรีไลฟ์เทปบันทึกการแสดงของ3พี่น้องบนเวทีเดียวกันไทยธนวุฒิอินบุรกันและกบไมโครทั้ง4ทุ่มก็ทั้งดูทั้งฟังกันไปในเวลาเดียวกันนะครับกับเพลงคนเฝ้าป่าครับ
2: จากวันที่คุณจี๊ดจิรนันท์และคุณเชนหม่อมหลวงปริญญากรมาหาที่บ้านเพื่อชวนทำเพลงครบรอบ30ปีสืบนาคเสถียรพวกเรารีบตอบรับทำโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆเลยการได้เขียนเพลงให้คุณสืบถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งจากนั้นคุณจี๊ดได้มอบกลอนมาให้บทหนึ่งถือว่าเป็นวรรคทองของเพลงนี้ก็ว่าได้เราได้นำวรรคนี้วางตรงหัวใจของเพลงก่อนแล้วจึงค่อยๆเขียนส่วนอื่นมาประกอบจนจบเพลงแล้วก็ได้ปั๊มจากไททันโปรดักชั่นเฮาส์อาสามาทำ MV ให้ซึ่งต้องทั้งบุกป่าฝ่าดงทั้งเอามาทำในสตูดิโอเพื่อให้ได้ภาพที่สวยและให้ความรู้สึกจนเสร็จออกมาเป็นเพลงคนเฝ้าป่าแด่เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าและคุณสืบนาคเสถียร

0: ข้าพเจ้า
1: จะรักษาไว้ซึ่ง
2: ทรัพยากรป่าไม้
3: และสัตว์ป่า
4: ไว้เป็นมรดกตกทอด
5: แก่ลูกหลาน
6: สืบต่อไป
7: ข้าพเจ้า
8: ข้าพเจ้า
9: ข้าพเจ้า
10: จะรักษาไว้
11: จะรักษาไว้
12: ซึ่งทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
13: ป่าไม้และสัตว์ป่า
14: ไว้เป็นมรดก
15: ไว้เป็นมรดกตกทอด
16: แก่ลูกหลาน
17: แก่ลูกหลาน
18: แก่ลูกหลาน
19: สืบต่อไป
20: สืบต่อไป
21: สืบต่อไป
22: สืบต่อ

ี้ต้องขอบคุณทุกอย่างที่คุณพินโยพูดมานะครับแล้วโดยเฉพาะคุณพินโยก็เป็นเพื่อนเก่าแก่มาแต่โบราณโบราณแล้วก็เป็นคนที่ยังมุ่งมั่นกับการทำกิจกรรมทางสังคมนี้ตลอดอันนี้เป็นเรื่องที่โอ้ยากยากมากมนุษย์เราแปลกหมกมุ่นทำมาหากินทำงานเช้ากลางวันเย็นค่ำกินน้อยประหยัดทำงานก้มหน้าก้มตาไม่ห่วงชีวิตไม่ห่วงร่างกายจนได้เงินได้ทองมาเยอะแล้วสักวันหนึ่งป่วยพอป่วยก็เอาเงินที่หามาได้แหละทุกบาททุกสตางค์ทรัพย์สินที่หามาได้ทุ่มเทให้อาการรักษาตัวเองเพื่อกลับมาเป็นเหมือนเดิมผมเองก็ไม่พ้นจากตรงนั้นสุดท้ายก็ต้องร้องเพลงวันนี้ขออนุญาตให้ทุกท่านมีความสุขนะครับไม่ต้องเครียดกับมันไม่ต้องมีอะไรกับมันมันร้องเพลงได้บ้างไม่ได้บ้างมันจะร้องไปหยุดแคะฟันบ้างก็

3:48 ช่วงท้ายของทนดนตรีคืนวันเสาร์ผมพิญจรุ่งสมัยทีมงานของเราคุณคงศักดิ์สายวงคุณเมฆกันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองธนกิจนักการจันทร์วัฒน์สันมงสว่างสุเกียรติแท้มณีมณิภาทีมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินหัดดิศรินเทพหัดสดินนักกีฬาข้างน้อยนักเดินทางและคุณบุญประกอบโอกินควบคุมเสียงนะครับก็เดินเข้าป่าผมก็ตั้งใจว่าจะเดินเข้าป่าวันที่31-1 กันยายนจะไปร่วมงานระลึก36 ปีสืบนะครับเสถียรที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งซะหน่อยแต่ว่าดูครับสะบักสะบอมเรื่องไข้หวัดนี่เดี๋ยวต้องพักให้เต็มที่นะฮะอยากจะเข้าไปในป่าสักรอบหนึ่งก็ตามบรรยากาศนะฮะคิดถึงทั้งเรื่องของการระลึกรู้สึกก็คิดถึงเจ้าหน้าที่แล้วก็คิดถึงธรรมชาติที่มันเข้าไปแล้วมันก็มีพลังนะมันไม่รู้จะพูดยังไงมันมีพลังนะครับก็จะมีงาน31 สิงหาคมถึง 1 กันยายนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งนะครับเขาเปิดพื้นที่เป็นกรณีพิเศษนะครับเพราะโดยปกติจะไม่ได้ให้เข้าไปให้ประชาชนเข้าร่วมงานรำลึกได้ขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และร่วมกันดูแลรักษาความสงบความปลอดภัยตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าโดยมีข้อปฏิบัติดังนี้ครับงดใช้เสียงดังและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดห้ามออกนอกพื้นที่หรือเส้นทางที่กำหนดสำหรับการศึกษาธรรมชาติห้ามขีดเขียนทำลายหรือเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติในพื้นที่ห้ามบินอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นห้ามเก็บพันธุ์พืชดอกไม้หรือทรัพยากรธรรมชาติออกจากพื้นที่และโปรดขับขี่ยานพาหนะด้วยความระมัดระวังเนื่องจากอาจมีสัตว์ป่าข้ามถนนไม่อนุญาตให้กางเต็นท์หรือพักแรมภายในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งนะครับก็ขอความร่วมมือทุกท่านร่วมกันรักษาความสงบความปลอดภัยและความสมบูรณ์ของธรรมชาติเพื่อการจัดงานรำลึก36 ปีสืบนาคาเสถียรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าน้อยที่สุดร่วมรำลึกผู้พิทักษ์ป่าด้วยการเคารพธรรมชาติและร่วมกันดูแลพื้นป่าให้คงอยู่สืบไปสำหรับที่ท่านที่สนใจการเดินทางศึกษาธรรมชาติภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งก็ลงทะเบียนที่จุดประชาสัมพันธ์ที่อาคารส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าหรือสอบถามรายละเอียดที่เพจเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งกันได้นะครับห้วยขาแข้งไวล์ไลฟ์สันเซนชูรี่นะครับเซนชูรี่ก็เว็บไซต์ก็ facebook.com นะฮะ /profile โดยเพจห้วยขาแข้งก็ได้นะครับจะเปิดให้ศึกษาธรรมชาติในวันที่31 สิงหาคม5 รอบนะครับก็คือเส้นทางศึกษาธรรมชาติบ้านของเสือเวลา9 นาฬิกาแล้วก็10 นาฬิกาและ13:30 นาทีเส้นทางศึกษาธรรมชาติหินแดงเวลา10 นาฬิกาและ13 นาฬิกาวันที่1 กันยายน5 รอบมีศึกษาธรรมชาติบ้านของเสือเวลา9 นาฬิกา10

ชนรอบเขตห้วยขาแข้งที่อาคารอนุสรณ์สืบนักคาเสถียรนะครับเช้าเย็นมีดนตรีอะคูสติกจากเครือข่ายอนุรักษ์และคุยตั้งวงคุยเรื่องเล่ามรดกโลกโดยเจ้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าวันที่หนึ่งก็มีพิธีสงฆ์ทำบุญที่ส่วนกุศลที่อนุสรณ์สารสืบนักคาเสถียรในเวลาอุ้ยหายไปแล้วเดี๋ยวนะครับในเวลา7:00 น. 8:00 น. มอบทุนการศึกษาทุนสืบเจตนารักป่าห้วยขาแข้งแล้วก็วางพวงหรีดรำลึกในเวลา10:00 น. นะครับก็ไปร่วมกิจกรรมกันได้ในวันที่31 และ 1 กันยายนรำลึก36 ปีสืบนักคาเสถียรเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2ของทนดนตรีกันครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งตรวจสอบความมั่นคงของเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำที่เกินความจุรอรับฝนรอบใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวง

0: ความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมาถือแป๊บเดียว
2: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
1: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
3: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
4: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
3: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
4: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเอ็กให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
5: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกำชับหน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำเร่งตรวจสอบความมั่นคงของเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำที่เกินความจุเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนที่จะตกเข้ามาเติมพร้อมให้จังหวัดที่เสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มเฝ้าระวังจนถึงวันที่2กันยายนนี้
6: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ติดตามประเมินวิเคราะห์สถานการณ์ฝนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านทรัพยากรน้ำและจังหวัดพื้นที่เสี่ยงภัยต้องรับมือน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งจากฝนตกหนักต่อเนื่องและมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสมที่อาจก่อให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในระยะนี้จนถึงวันที่2กันยายนนี้รวมถึงติดตามแนวโน้มระดับน้ำในแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิดโดยสทนช.ได้ประสานแจ้งเตือนไปยังจังหวัดดังกล่าวล่วงหน้าเพื่อให้กลไกท้องถิ่นเตรียมแผนปฏิบัติรับมือได้ทันต่อสถานการณ์ควบคู่กับบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศที่มีปริมาณน้ำมากในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกซึ่งปัจจุบันมีปริมาณน้ำเกินความจุเก็บกักด้วยการปรับเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณฝนที่จะเข้ามาเติมตลอดฤดูฝนพร้อมเตรียมรองรับปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างจึงกำชับให้หน่วยงานและท้องถิ่นที่รับผิดชอบเร่งตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของตัวอ่างเก็บน้ำควบคู่กับเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและตรวจสอบโครงการก่อสร้างต่างๆไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำเพื่อให้การไหลของน้ำลงสู่ลำน้ำสายหลักเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพปิยาพันยังเทียนรายงาน
5: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขขับเคลื่อนโครงการโรงพยาบาลวัตถุดิบสินค้าเกษตรปลอดภัยเชื่อมโยงสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานสู่ระบบอาหารของโรงพยาบาลยกระดับความปลอดภัยตั้งแต่แหล่งผลิตถึงมื้ออาหาร
7: นายรัฐคลังแสงที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงสาธารณสุขร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยคือเป็นการยกระดับความร่วมมือขับเคลื่อนระบบอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาลให้มีความเชื่อมโยงตั้งแต่เกษตรกรและแหล่งผลิตที่ได้มาตรฐานไปจนถึงผู้ป่วยญาติบุคลากรและผู้รับบริการในโรงพยาบาลที่จะเป็นการส่งเสริมการขับเคลื่อนระบบอาหารปลอดภัยอย่างเป็นรูปธรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะร่วมประสานงานและขับเคลื่อนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยจัดหาแหล่งผลิตและแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรตามมาตรฐานสำหรับโรงพยาบาลรวมถึงเชื่อมโยงและเผยแพร่ข้อมูลวัตถุดิบตามมาตรฐานตลอดห่วงโซ่ผ่านโครงการโรงพยาบาลวัตถุดิบสินค้าเกษตรปลอดภัยขณะที่กระทรวงสาธารณสุขจะร่วมกำหนดนโยบายแนวทางและมาตรฐานการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยไปยังโรงพยาบาลในสังกัดส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูลบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพัฒนาความรู้แก่บุคลากรชาวนันมาลีรายงาน
5: รัฐอุตราขันทางตอนเหนือของอินเดียเพิ่มการเฝ้าระวังทานน้ำแข็งในพื้นที่เกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากครั้งใหญ่บริเวณเทือกเขาหิมาลัยสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายมาดันคาวชิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงจัดการภัยพิบัติของรัฐอุตตราขันธ์ทางตอนเหนือของอินเดียตั้งอยู่ในเขตเทือกเขาหิมาลัยที่ระบุว่า ทางการรัฐอุตราขันสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการเฝ้าระวังทาน้ำแข็งและทะเลสาบทาน้ำแข็งในพื้นที่กว่า 1,260 แห่งหลังเกิดเหตุทาน้ำแข็งขนาดใหญ่พังถล่มจนทำให้เกิดกระแสมวลน้ำโคลนและเศษซากปริมาณมหาศาลไหลทะลักลงมาอย่างพื้นที่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนเขตราสุวาของเนปาลกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาจนทำให้มีผู้สูญหายเกือบ 3,000 รายและเสียชีวิตอย่างน้อย600รายทั้งนี้นักวิทยาศาสตร์เตือนว่าทานน้ำแข็งในเทือกเขาหิมาลัยซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญของประชากรเกือบ 2,000 ล้านคนกำลังละลายอย่างรวดเร็วอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลให้เกิดเหตุภัยพิบัติที่ไม่สามารถคาดการได้1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสงฆ์

เมื่อช่วงชั่วโมงที่แล้วอาจารย์ไข่มาริโอน่าโทรมาก็ช่วงนี้จะโทรหาบ่อยเรื่องศิลปินที่ได้อยู่ในสายทานของบทเพลงเพื่อชีวิตใต้ดินต่างๆอย่างเช่นเมื่อคราวที่แล้วก็ถามถึงเพลงของครูสันคราวนี้ถามถึงเพลงของพี่ตุ๊กแคริออนแล้วก็เพลงแกดีๆหลายเพลงก็ถามเรื่องว่าใครดูแลลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็ถามถึงเรื่องภรรยาเขาบอกว่าก็ตอนนี้เรื่องลิขสิทธิ์คงจะต้องไปที่ทายาทนะครับเดี๋ยวผมก็ลองประสานให้ว่าลูกสาวของทางพี่ตุ๊เนี่ยนะครับยังมีทายาทโดยธรรมดังเรื่องของเพลงลิขสิทธิ์ต่างๆนี้หรือไม่นะฮะหรือว่าจะขายให้เป็นทางบริษัทค่ายเพลงไปหรือเปล่านะฮะก็เดี๋ยวต้องติดตามกันกลับมาชั่วโมงที่2ของทนดนตรีในคืนวันเสาร์ครับผมพี่โยรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงเพลงของใครออนหลายเพลงครับที่เคยเปิดทั้งตอนช่วงที่พี่ตุ๊แหววได้ทำเพลงกันอยู่แล้วก็เคยเล่นดนตรีที่ร้านตุ่งแถวสนามเป้านะฮะจำร้านตรงนั้นไม่ได้ชื่อร้านอะไรตรงข้ามสนามเป้าเนี่ยมีร้านเล็กๆเป็นตรงรถเมล์ปั๊บก็เข้าร้านได้เลยนะฮะก็แต่เล่นโฟกอยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็เคยเชิญมาออกอากาศทางทนดนตรีอะคูสติกด้วยในช่วงปีแรกๆครับเมื่อสักครู่ที่เปิดเพลงบอกของอาจารย์ไว้ศักดิ์สิริมีสมสืบที่เป็นอัลบั้มที่ทำงานในกลุ่มสิ่งแวดล้อมพยุหะก็เลยนึกถึงพี่ตุ๊กด้วยแล้วที่อาจารย์ไข่โทรมาด้วยก็เลยเลือกนำมาต้นชั่วโมงที่2ของทนดนตรีในคืนวันนี้กับเพลงเพื่อชีวิตทาง0816346452หมายเลขโทรศัพท์นะครับ0816346452แล้วก็ทาง Google Form ที่ช่างน้อยนักเดินทางได้ส่งเพลงเข้ามาให้แล้วสำหรับท่านที่ขอเอาไว้ท่านละส่งเพลงทั้งลายของทนดนตรีกันด้วยครับก็อยู่กันไปจนถึงเที่ยงคืนวันนี้ส่วนทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ก็เริ่มออนแอร์แล้วสำหรับทนดนตรีไลฟ์เทปบันทึกการแสดงเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมากับไทยธนาวุฒิอินบรุกันและกบไมโครก็ติดตามกันได้นะครับทั้งทางวิทยุก็ FM 92.5 MHz ทางทีวีก็ NBT นะฮะก็ติดตามกันทุกๆช่องทางจะมีช่องทางไหนอื่นอีกออนไลน์ด้วยใช่ไหมครับที่คุณเมฆเขาส่งกันมาก็เขาก็ส่งต่อไปให้กับทางเครือข่ายทางในไลน์ของทนดนตรีเพื่อที่จะรับฟังออนแอร์กันได้ด้วยเพลงที่คุณขอมานะครับเพลงเหงา

0: พื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ตอนนี้หลายดวงใจก็หลายดวงใจก็ละเหี่ยทั้งที่ปัวทั้งที่พ่อค้าแม่ค้าตลาดคลองถมที่ไฟไหม้ก็มันเป็นความผูกพันนะร้านค้าแล้วกันผมก็เคยเดินบ่อยๆตั้งแต่สมัยตัวนั้นก็ซื้อเทปที่คลองถมซื้อเครื่องไฟฟ้าซื้ออะไรต่างๆที่นั่นซื้อเข้าของจิปาถะที่ก็ที่ไหนไม่มีที่นั่นมีนะฮะก็วันนี้ก็เป็นไฟไหม้อ่ะก็ต้องหมดเนื้อหมดตัวกันหลายท่านที่ในสภาพเศรษฐกิจที่ย่ำแย่กันอยู่ตอนนี้ก็ยังต้องย่ำแย่กันหนักครับพี่อีกก็ไม่รู้จะทำยังไงหัวใจมันละเหี่ยก็ขอให้ได้พลิกฟื้นเดินทางกลับมาให้ได้ที่สุดนะฮะก็ยังไงก็ขอให้มีความหวังแล้วก็ให้มีกำลังใจครับย้ำที่เราต้องดูแลหัวใจแล้วก็ดูแลผู้คนที่ประสบเหตุต่างๆไม่ว่าจะทั้งน้ำท่วมนะแล้วก็ทั้งไฟไหม้แล้วก็รวมไปถึงพี่น้องที่สูญหายอยู่กับเหตุการณ์ที่น้ำถล่มที่เนปาลแล้วก็ที่ทางทิเบตนี่แหละครับส่งกำลังใจกันนะฮะมีผู้ฟังส่งเข้ามาว่าคุณโอ883417ถึงข่าวสารวันพรุ่งนี้ที่อาจารย์ไข่จะไปร่วมร้องบุ่งร้องเพลงวาดศิลป์กินขนมจีนเหรอฮะให้น้องบีบีผู้ที่ร่วมเสียสละเพื่อส่วนรวมกลุ่มของเราตลอดมาสถานที่จัดงานแม็กซ์ทีน10โมงถึง5โมงเย็นผู้เสียสละนัดกินขนมจีนแจมเวิร์กช็อปเออมีอาจารย์ไข่ด้วยพรุ่งนี้ทั้งสาย5ขอเชิญพี่น้องชาวหอไตรและผู้ที่สนใจนะครับต้องสาย5ดีฮะจะไปกินขนมจีนด้วยเนาะเราจะหายหวัดเดี๋ยวหวัดไปเผยแพร่เขาอีกไหมเอาไอโขกเลยปวดหัวไอจนปวดหัวนะครับคุณเลขาเนี่ยนะอยู่ไหนอ่ะเลขาส่งมาคุณโนชาอยู่บ้านม่วงกองตำบลพังล่าอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาที่กำลังเตรียมตัวสำหรับต้อนรับคณะรัฐมนตรีและนายกที่จะไปประชุมสัญจรนอกสถานที่ในอาทิตย์หน้านี่นะครับอังคารหน้าคุณมนบางนาบอกหายไวๆนะคะพี่โยอย่าลืมกินน้ำเยอะๆพักผ่อนเยอะๆบายเหมียวบอกพักผ่อนเยอะๆครับวุฒิเมืองนนท์ก็ฟังอยู่ขอบคุณมากครับคราวนี้คงจะติดตามชมทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กับถนนดนตรีไลฟ์นะครับงั้นทางวิทยุก็เปิดเพลงของไทยธนาวุฒิบ้างก็แล้วกันนะครับน้ำตาลาใสครับ

4:45 นะครับเพลงที่คุณขอมาแม่พ่อร้องห่วงใยจังหวัดแพร่แล้วผมก็ไปเถียงเขาว่าเป็นของเคียสผมเข้าใจว่าเป็นเพลงอ๋ออีกเพลงหนึ่งคือคิดอะไรจะห่วงใยอีกเพลงหนึ่งจริงของหนูพีเตอร์จริงๆไปเถียงเขาอีกนะฮะสมองเริ่มอย่างนี้ครับ60แล้วเริ่มจำได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับใครยืมตังค์ไปนี่จำได้หมดนะแล้วก็ลูกแม่ของครูสันนะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังติดตามงานเพลงต่างๆของทางศิลปินที่ให้กับอาจารย์ไข่เพราะว่าอาจารย์ไข่กำลังหาเพลงดีๆมาร้องแน่ๆเลยทั้งของครูสันทั้งของพี่ตุ๊กแคลิออนครับดีครับจะได้คนจะได้ติดตามแล้วก็ได้รู้จักว่าเพลงดีๆหลายเพลงของเพื่อชีวิตนั้นยังมีอีกเยอะเลยเหมือนกับเพลงที่ครูสันยังไม่ได้ทำแล้วเป็นบทกวีของพี่จี๊ดจิรนันท์ที่ทางลูกสาวนะฮะคนเล็กก็คือต้องฮาร์ปส่งมาให้ว่าใช่ลายมือใช่บทกลอนบทกวีของพี่จี๊ดหรือเปล่าก็เลยส่งมาให้พี่จี๊ดดูตอนนี้ผมก็เลยเป็นเหมือนสื่อกลางให้กับศิลปินทุกท่านเลยนะครับก็ดีเหมือนกันนะฮะช่วงจะได้ไม่อัลไซเมอร์วัยใกล้เกษียณวัยเกษียณแล้วนี่นะครับหลังเดือนกันยายนนี้นะครับก็ถามเรื่องดนตรีไลฟ์จะมีต่อไปหรือยังไงหรือไม่ยังไงเนี่ยก็ตอบไม่ได้หรอกครับเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องรอคอยนะฮะบางอย่างอยู่ที่จะทำให้เราเดินทางกลับมาได้หรือเปล่านั้นก็ต้องรอคอยกันต่อไปครับแต่เราได้ทำหน้าที่ของเราเรียบร้อยแล้วนะฮะอําลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อช่วงที่ผ่านมากับดนตรีไลฟ์ที่อําลาโดยอาจารย์ไข่มาริโฮน่ากันไปเพลงที่คุณขอมาแล้วบอกฟังอยู่ที่เขาใหญ่อากาศดีนะฮะฝนฟ้าตกแล้วก็ธรรมชาติถ้ามีฝนลงมาเนี่ยเขาสดชื่นต้นไม้ใบยานี่เวลาเขาได้น้ำมีฝนตกเนี่ยดูได้เลยนะครับเขามีชีวิตนะฮะมีชีวิตจริงๆแล้วก็ชื่นใจจริงๆเวลาที่กลิ่นของดินหรือว่าน้ำชะไปที่ดินแล้วก็มีกลิ่นของดินโชยขึ้นมาแล้วถ้าก็เราอยู่ในบรรยากาศที่เราซึมซับกับธรรมชาติเหล่านี้นะฮะก็ปิดท้ายไว้นะครับด้วยเพลงเขาใหญ่ที่คุณขอมาเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายกันครับ

ที่สุดบนผืนแผ่นดินถิ่นอาศัยเพียงแห่งเดียวมีอยู่ที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเท่านั้นสมันตัวสุดท้าย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับชลธรจันยาครับกรุงเทพมหานครปรับแผนจัดการจุดความร้อนคลองถมเซ็นเตอร์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมาถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: กรุงเทพมหานครปรับแผนจัดการจุดความร้อนคลองถมเซ็นเตอร์หลังพบโครงสร้างเสี่ยงถล่ม
6: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครยังคงติดตามและประเมินสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์อย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ใช้โดรนตรวจจับความร้อนสำรวจพื้นที่เป็นระยะแต่ต้องหยุดปฏิบัติการชั่วคราวในช่วงฝนตกหนักขณะที่ภายในอาคารยังมีความร้อนสะสมสูงแม้สถานการณ์จะยังไม่ลุกลามขยายวงกว้างแต่การประเมินพบยังมีจุดความร้อนภายในอาคารที่รถแบคโฮและเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าถึงได้เนื่องจากมีซากวัสดุทับถมจำนวนมากประกอบกับโครงสร้างเหล็กภายในอาคารพังถล่มและเกี่ยวรั้งกันอยู่ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเคลื่อนตัวหรือพังถล่มหากรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายด้วยแรงมากเกินไปอาจทำให้อากาศเข้าไปเพิ่มและกระตุ้นให้จุดความร้อนปะทุขึ้นอีกครั้งรวมทั้งกระทบต่อเสถียรภาพของโครงสร้างโดยรวมทีมประเมินสถานการณ์จึงต้องปรับแผนการปฏิบัติงานโดยพิจารณาวิธีการตัดและรื้อโครงสร้างอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อให้สามารถเข้าถึงจุดที่มีความร้อนสูงได้อย่างปลอดภัยโดยจะประเมินการใช้โดรนและเครื่องจักรให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่พร้อมย้ำว่าความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดจุดทำมาตรฐานรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีวิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาครั้งที่3พร้อมย้ำจังหวัดสงขลาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จะเป็นโอกาสดีช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที
6: ่นายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีวิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาครั้งที่3ชิงถ้วยพระราชทานนครสำโรงอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาพร้อมกล่าวว่าการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีครั้งนี้เป็นความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชาวลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาซึ่งการแข่งขันเรือยาวเป็นกิจกรรมที่สร้างความรักความสามัคคีและสะท้อนวิถีชีวิตของประชาชนที่ผูกพันกับสายน้ำมาอย่างยาวนานสำหรับคลองสำโรงเป็นพื้นที่สำคัญที่จังหวัดสงขลาได้คัดเลือกให้ดำเนินการฟื้นฟูภายใต้กิจกรรม1ตำบล1แหล่งน้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ปี2567ดังนั้น การจัดแข่งขันเรือยาวจึงเป็นการยกระดับประเพณีท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างนำไปสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่สำหรับการที่จังหวัดสงขลาได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ถือเป็นโอกาสดีที่ได้นำเสนอศักยภาพของจังหวัดสงขลาทั้งด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยววัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กรมการค้าภายในร่วมกับจังหวัดเพชรบูรณ์ตรวจเข้มผู้ประกอบการค้าพืชไร่กระจายเป็น8สายตรวจเพื่อคุมเข้มการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไม่ให้เอารัดเอาเปรียบเกษตรกร
7: จังหวัดเพชรบูรณ์เดินหน้ากำกับดูแลรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่เกษตรกรและป้องกันการเอารัดเอาเปรียบในการซื้อขายผลผลิตนายสุพลศรีทับทิมพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับจังหวัดเพชรบูรณ์สำนักงานช่างตวงวัดภาคเหนือและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์จัดชุดสายตรวจพิเศษลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แบ่งเป็น8สายตรวจกระจายตรวจสอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งจังหวัดผลการตรวจสอบผู้ประกอบการจำนวน162รายพบการกระทำความผิด13รายซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับแล้ว13รายรวมเป็นเงิน 155,000 บาทโดยความผิดส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องวัดความชื้นเครื่องชั่งน้ำหนักและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อให้การซื้อขายเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมแก่เกษตรกรเพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ิ่งแรกที่เข้ามาในงานแล้วเห็นแว็บแรกก็คือเห็นกลุ่มคนที่เป็นนายทหารบ้างอะไรบ้างกำลังรุมเกี้ยวหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งอยู่ในงานเนี่ยเป็นโทนสีที่แว็บออกมาแบบรุนแรงมากคือเป็นคนสวยที่สุดของงานนั้นเราก็เหลือบไปมองเอ๊ะเด็กคนนี้เคยเห็นจำได้ว่าเธอน่าจะเป็นดาวของมหาวิทยาลัยเพิ่งเรียนจบเรียนได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเป็นคนที่จะถวายช่อดอกไม้เมื่อท่านเสด็จมาอยู่ทุกครั้งเราก็ไม่ได้สนใจอะไรก็พาได้ช็อปดริงก์แก้วก็เดินไปหลังโรงแรมไปนั่งที่โต๊ะหินอ่อนมองทะเลตอนประมาณ5 โมงครึ่งเกือบ6 โมงพระกำลังมุ้งมิ้งจะเข้าใต้เข้าไฟกำลังสวยมากปรากฏนั่งอยู่สักพักหนึ่งก็มีเสียงเดินมาไอ้ไม้ที่นอนมันยาวนะปรากฏเดินแล้วรู้สึกเสียงที่เดินมามันนั่งอยู่ที่อีกมุมหนึ่งของโต๊ะหันไปดูก็ตกใจมากว่าในความรู้สึกเพราะการเป็นหญิงสาวคนนั้นคนที่สวยที่สุดของงานมันนั่งอยู่ใกล้ๆก็นั่งนิ่งไม่รู้อะไรไปสักพักหนึ่งก็มีเสียงเปลยขึ้นมาว่าพี่คะแสดงว่าเธอไม่รู้ว่าผมมาสอนหนังสือดีว่าเรียกพี่คะเธอเพิ่งเรียนจบยังไม่รับปริญญาเลยตอนนั้นก็ปรากฏว่าผมถามว่าครับเธอถามว่าผมเห็นแววตาของเธอที่มองไปข้างหน้าฟ้าที่กำลังมุ้งมิ้งชี้ไปที่ข้างหน้าพี่ว่าเส้นขอบฟ้ามีเจ้าของไหมผมใจหายวาบลงไปอยู่ตาตุ่มเลยนึกในใจว่าไอ้กูเป็นกวีหรือเธอเป็นกวีวะก็เลยกลายเป็นไอ้เบื่อนิ่งไม่สามารถตอบอะไรได้เลยนั่งกันอยู่สักพักก็หลังผมก็ต่างลุกก็เข้ามาในงานผมก็กลับบ้านนะเธอคงจบอยู่แค่นั้นนะแต่ผมไม่จบบางคนก็กลับมาบ้านแล้วไอ้คำถามที่มันก้องอยู่ในหัวพี่ว่าเส้นขอบฟ้ามีเจ้าของไหมตื่นเช้าขึ้นมาต้องขับรถจากหาดใหญ่เพื่อไปทำงานที่สงขลาไอ้คำถามเนี่ยมันก็จนกระทั่งเที่ยงวันนั้นแหละผมต้องกลับไปนั่งที่เดิมที่โต๊ะตัวนั้นที่โรงแรมนั้นนะแล้วก็ทำอะไรบางอย่างคือเขียนบทกวีขึ้นมาชิ้นหนึ่งที่ชื่อว่าที่เธอถามซึ่งเป็นที่มาของเพลงที่โด่งดังเพลงหนึ่งของพงษ์เทพประโดนชำนาญเพลงตรงเส้นขอบฟ้า

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดิน

มีไม่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับต่อไปนี้ก็ที่เห็นในภาพทั้งข่าวทั้งเรื่องราวต่างๆก็ได้เห็นเป็นประจักษ์กันอยู่แล้วนะครับจะทำยังไงได้นะฮะสักครู่ก็ทางผู้ฟังก็โทรมาทาง0816346452บอกว่าก็เห็นภาพเห็นแล้วก็ตกใจมันต้องเป็นอย่างนี้แหละครับเพราะว่าเราสะสมในการทำลายธรรมชาติกันมาเนิ่นนานแล้วนะฮะอันนี้เขาก็ถึงเวลามันเป็นอย่างนี้แหละครับอย่างเช่นที่น้องศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภาทิตย์ท่านประเมินความเสี่ยงรอบใหม่หลังทานน้ำแข็งถล่มความสูง 1,200 เมตรเนี่ยจับเวลา10วินาทีนั่นคือเวลาทั้งหมดที่คนอยู่ข้างล่างมีน้ำแข็งร่วงลงมาด้วยความเร็ว20เมตรต่อวินาที10วินาทีกินระยะทาง200เมตรคนที่จะรอดต้องวิ่งเร็วกว่านักวิ่งลมกรดระดับโลก2เท่าซึ่งไม่มีมนุษย์คนไหนทำได้ก็เตือนในสิ่งที่ตามมาหลังที่ภูเขาถล่มมาเศษหินเศษน้ำแข็งไหลลงไปอุดลำน้ำกลายเป็นเขื่อนที่ไม่มีวิศวกรคนไหนออกแบบตอนนี้เกิดทะเลสาบใหม่แล้วกว่า40แห่งรอบเทือกเขาหิมาลัยระดับน้ำสูงขึ้นทุกวันไม่มีใครรู้ว่าจะแตกวันไหนรู้อย่างเดียวว่าจะแตกแล้วก็จีนส่งโดรนขึ้นบินและเฝ้าเนปาลเราทำได้แค่รอแต่ภาพระยะยาวหนักกว่าน้ำท่วมเฉียบพลันถ้าน้ำแข็งคือถังเก็บน้ำของทั้งทวีปเมื่อถังรั่วจนหมดต้นน้ำโขงและต้นน้ำสารวินจะลดลงไปตามลำดับเหมือนแม่น้ำดานูบเหมือนแม่น้ำไรที่วันนี้แห้งจนเรือสินค้าวิ่งไม่ได้ไทยจะรับแรงกระเพื่อมยาวไปถึงปี2027วันนี้เรากลัวว่าน้ำจะมาเร็วไปเกินไปอีกไม่นานเราก็กลัวว่าจะกลัวว่ามันจะไม่มาอีกเลยนะครับก็นี่แหละครับสภาวะของโลกในยุคปัจจุบันชีวิตสัมพันธ์ที่เรื่องนำมาในต้นชั่วโมงสุดท้ายคนต้นดนตรีผมพิโยรุ่งสมัยและคุณบุตรเกาะโอกรินควบคุมเสียงทั้งไลน์แล้วก็ทาง Google Form นะฮะแล้วก็ทั้งในที่ติดตามทางออนไลน์ก็ติดตามทนดนตรีได้อันนี้ก็จบไปแล้วสำหรับทนดนตรีไลฟ์เทปบันทึกการแสดงที่นำบรรยากาศมาฝากกันทุกคืนวันเสาร์ยังมีต่ออีกเสาร์หน้าอีกหนึ่งเทปสำหรับศิลปินแต่ละท่านที่มาในเดือนละครั้งที่ห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่ของกรมประชาสัมพันธ์ที่วิภาวดีรังสิตและมีให้ชมฟรีเป็นประจำทุกเดือนแต่ตอนนี้ก็ได้อำลากันไปก็เหลือแต่เทปบันทึกที่ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยได้บันทึกไว้แล้วก็นำมาออกอากาศกันขอบคุณน้องโอทีมผลิตทุกท่านด้วยที่ตัดต่อแล้วก็ให้พิธีกรทรงลุงนี่เข้ามาทำหน้าที่นะครับก็หลังจากเกษียณแล้วก็ต้องไปทำหน้าที่ตรงนี้คงจะเข้ามาเดือนละครั้งสองครั้งนะครับเพื่อบันทึกรายการที่ยังไม่ได้ออกแอคออกอากาศออนแอร์อยู่จะมีเป็นประจำทุกวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มนะครับและจะมีเพลงเพื่อชีวิตที่เป็นบรรยากาศในการแสดงสดที่เราบันทึกเอาไว้มาถ่ายทอดให้คุณในทุกวันเสาร์ต้นเดือนที่1ที่2ส่วนของทนดนตรีภาควิทยุเนี่ยก็จะมีเทปบันทึก3ชั่วโมงเต็มนะฮะเดี๋ยวเรารอเทปไอ้ตอนนี้ของไข่อาจารย์ไข่แล้วเหรอของเราออกอากาศอะไรคุณเมฆเราเหลืออะไรอีกที่ผ่านมานั้นออกคาราบาวไปแล้วใช่ไหมก็เหลือแต่มาริโอน่าสุดท้ายนะครับก็เดี๋ยวต้นเดือนหน้าต้นเดือนกันยากันแล้วกันนะครับครับเดินทางกันในช่วงสุดท้ายของทนดนตรีกับเพลงที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติอีกช่วงเวลานี้นะครับกาวาวและลุงฝากครับ

ครอบครัวของผมมีบ้านพักอยู่ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดหนองคายเป็นบ้านพักคนงานอยู่ติดกับโรงเก็บศพในโรงพยาบาลคนแถวนั้นเขาเรียกโรงเก็บศพว่าโรงเย็นเพราะฉะนั้นเด็กในโรงพยาบาลเนี่ยเพื่อนๆก็จะล้อว่าพวกผีโรงเย็นผมเขียนเพลงนี้ขึ้นมาตอนเรียนหนังสืออยู่ชั้นป.6เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจอะไรบางอย่างแบบเด็กๆก็เลยเขียนเพลงนี้ขึ้นมาชื่อเพลงผีโรงเย็น

การประมาณนั่งมองจอแล้วไม่พูดซะอย่างนั้นนะคือมันสตันแบบหลับในเพราะยาที่กินเรื่องไข้หวัดนี่มันเหมือนกดประสาทแล้วโดยเฉพาะเรื่องการไอเนี่ยฮะที่เราจะต้องกินยาแล้วมันคำว่ามีความรู้สึกมันจะให้เราพักอย่างเดียวก็เลยเหมือนประสาทไม่ไปมองกำลังดูว่าจะทำอะไรต่อไปอะไรเงี้ยครับต้องขออภัยด้วยก็เลยเพลงต่อเนื่องเลยกันนะฮะสำหรับเพลงที่ขอมาจากปทุมผีโรงเย็นแล้วก็ที่ขอมาในไลน์นะครับจากดร.ณรงค์ชูศรีชัยที่บอกว่ายามค่ำคืนเงียบสงบขอเพลงให้ทหารผู้เป็นรั้วของชาติเป็นกำลังใจสู่แนวหน้าผู้กล้าผู้เสียสละครับเพลงอานนท์ก็มอบให้แล้วนะครับมีส่งข้อในไลน์กันเยอะแต่ผมไม่ค่อยได้ตอบเพราะว่าก็อ่านแล้วนะครับก็จะซ้ำๆก็ขอให้หายไข้หายเจ็บหายป่วยก็เช่นเดียวกันกับผู้ที่ประสบชะตากรรมต่างทุกที่นะครับไม่ว่าจะทั้งเรื่องน้ำที่พัดพาทำให้ผู้คนสูญหายเสียชีวิตจำนวนมากนะฮะที่เนปาลหรือก็ที่ฮิมาลัยเนี่ยครับก็ที่น่านนะฮะที่ปัวการสูญเสียแล้วก็ก็เรื่องการฟื้นฟูซึ่งทางภาครัฐแล้วก็ทุกหน่วยงานก็ระดมกำลังกันอยู่นะฮะที่จะช่วยให้ขี้โคลนล้างบ้านล้างทำความสะอาดข้าวของเครื่องใช้ที่พัดพาไปกับน้ำให้ฟื้นคืนกลับมาด้วยความรวดเร็วเงินเยียวยาแล้วก็การซ่อมแซมรวมไปถึงการดูแลสภาพจิตใจของผู้คนด้วยพวกเราก็ไม่นิ่งนอนใจครับก็ช่วยกันนะครับทางศิลปินเพลงประชิดก็ระดมกันอยู่ในขณะนี้ด้วยฮะทางดนตรีก็กำลังได้มีที่ระดมบริจาคในหน่วยงานต่างๆที่เขารอรับอยู่แล้วก็เขาของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับผู้ที่หมดเนื้อหมดตัวไปหรือตอนนี้ก็ที่ของถมตลาดของถมที่ไฟไหม้กันนี่นะครับให้เพลงเป็นเครื่องเยียวยาหัวใจก็แล้วกันนะครับนกเงือกน้ำหมูพงเทพและคงไพรมาริโอน่าครับ

านของลุงพยับคำพันธ์ที่เขียนไว้ตั้ง30กว่าปีแล้วมาลงตัวที่การไขมาริโฮน่าทำงานที่มีชื่อว่าคงไพรเล่นนำมาฝากกันในช่วงเวลาที่ลำลึกสืบนักข่าวเสถียร

กลิ่นก็คงเสร็จในคืนวันนี้ผมประโยชน์ทั้งสมัยจะกลับมาทำหน้าที่กันในวันพรุ่งนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามทนดนตรีขอบคุณสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยทั่วประเทศที่รับสัญญาณอยู่และก็เราจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้สามทุ่มถึงเที่ยงคืนเรายังเป็นนักเดินทางลากันด้วยเพลงหัวหน้าสืบไทยทศวินพรุ่งนี้พบกันนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ

รังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไปพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันวันนี้วันที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันอาทิตย์แรม2ค่ำเดือน9ปีมะเมียรายการกระจายเสียงในภาคเช้าวันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วท่านผู้ฟังจะได้ติดตามรับฟังรายการคติธรรมประจำวันและต่อด้วยรายการตามรอยพ่อเพื่อพอเพียงเวลา6:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วติดตามรับฟังรายการสวัสดีบุรีรัมย์เวลา7:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายงานพิเศษและต่อด้วยสารคดีเวลา8:00 นเทียบเวลาเคารพธงชาติจบแล้วติดตามรับฟังรายการปาฐกถาธรรมและต่อด้วยรายการคุณของแผ่นดินเวลา9:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการอปมช.คุยข่าวเวลา10:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการรักสินถิ่นอีสานเวลา11:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการปันรักชาลิงเลิฟและต่อด้วยรายการเพื่อนใจวัยรุ่นเวลา12:00 นถ่ายทอดข่าวเวลา13:00 นรับฟังรายการร่วมคิดร่วมคุยกับสกต.บุรีรัมย์เวลา14:00 นถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นรับฟังการแจ้งรายการกระจายเสียงในพักบ่ายต่อไปค่ะสำหรับพักเช้าวันนี้พิมพากาอุ้ยรำทำหน้าที่ผู้ประกาศกุลชาติสุจิรัตน์ทำหน้าที่ช่างเทคนิควีรยุทธน้อยพรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการคติธรรมประจำวันค่ะ

เช้าของวันนี้รายการคติธรรมประจำวันได้กลับมาเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมไ

ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามเช้าๆก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมแล้วก็สาระอื่นๆนั้นเนี่ยต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์คุณวีรยุทธน้อยพรมนะที่ได้ถวายเวลาเพื่องานประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนะที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านที่ตื่นขึ้นมาในยามเช้าเปิดวิทยุรับฟังอยู่ทางบ้านแล้วก็รับฟังผ่านเฟซบุ๊กของสวทบุรีรัมย์ตลอดทั้งอนุโมทนากับคณะศรัทธาที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเช้าวันนี้ได้รับการอุปถัมภ์การจัดทำรายการจากคุณพ่อวิวัฒน์จะเชิญรำตลอดทั้งญาติโยมบ้านหนองกระทุ่มตำบลตุ่มใหญ่อำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้นิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศอานิสงส์หนึ่งกันนะเมื่อช่วงเช้าวันที่ผ่านมาเพื่อเป็นการอุทิศบุญให้กับคุณแม่อนุวัฒน์ดัดตนรำหรือคุณแม่แอดนะโยมก็อุปถัมภ์การจัดทำรายการส่วนคณะสถาที่ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศไปชี้แจงแสดงธรรมนั้นโยมญาติทั้งหลายวันนี้เวลา 16:00 นจะเดินทางไปเทศปุจฉาที่บ้านเสม็ดปราสาททองตำบลสูงเนินอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดบอกกล่าวกันไปหมายเลข0866531417 0866531417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันพอพูดถึงข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลนั้นโยมญาติทั้งหลายวันพรุ่งนี้31สิงหาคมเชิญเจริญพรญาติโยมไปร่วมบุญฟังธรรมที่วัดอัมพารามตำบลตะเป็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ในพิธีทำบุญครบรอบ1ปีแห่งการละสังขารของหลวงปู่โฉมหรือหลวงพ่ออรุณคุณากรอดีตเจ้าวาดวัดอัมพารามตำบลตะเป็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์เอาละญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในเช้าของวันนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องธรรมะรักษาตนนะธรรมะรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ให้ตกไปสู่ที่เสื่อมหรือไม่ให้ตกไปสู่หลุมอบายนั้นเราพุทธศาสนิกชนมีโอกาสในการปฏิบัติธรรมเสริมสร้างสมคุณงามความดีเชื่อว่าชีวิตของเรานั้นเนี่ยจะมีความสุขในภพภูมิปัจจุบันนี้ก็จะไม่มีทุกข์เพราะเรามีธรรมะในการรักษาตนนะในช่วงนี้อยู่ในช่วงเทศกาลพรรษาโยมญาติทั้งหลายมีโอกาสเข้าวัดเข้าวาสร้างสมคุณงามความดีก็ชื่อว่าเรานะได้ทำหน้าที่ของความเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีนะศึกษาเรียนรู้หลักธรรมปฏิบัติธรรมนะชื่อว่าจะทำให้เรานั้นเนี่ยอยู่อย่างมีความสุขรักษาตนเองได้ห่างไกลจากสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายสิ่งเสพติดให้โทษหรืออบายมุขอื่นๆนะถ้าเราประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในหลักศีลหลักธรรมสิ่งเหล่านั้นจะไม่มากล้ำกลายเรานั้นโยมญาติทั้งหลายบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติตนดีนะชื่อว่าเป็นบุคคลที่รักตนหรือรักษาตนคำว่าตนในที่นี้ก็หมายถึงจิตหรือว่าใจของเราการรักษาตนจึงหมายถึงการระวังรักษาควบคุมจิตใจของเราเนี่ยให้ดำเนินเดินทางไปในทางที่ถูกการรักษาตนเนี่ยจึงหมายถึงการระวังรักษาควบคุมจิตใจให้ดำเนินไปถูกทางแล้วก็ถูกวิธีทางในที่นี้หมายถึงทางแห่งชีวิตทางแห่งชีวิตนั้นญาติโยมกล่าวสั้นมีอยู่สองทางนะคือทางถูกกับทางผิดเมื่อมีทางสงสัยอย่างเนี้ยผู้เดินทางชีวิตจึงจำต้องเลือกนะในการเลือกนั้นญาติโยมพระพุทธองค์เนี่ยทรงแนะนำให้เลือกทางถูกไม่ควรที่จะเลือกทางผิดนะถูกกับผิดเนี่ยจะเอาอะไรมาเป็นเครื่องชี้ชัดตัดสินเพราะทางบางสายจะถูกสำหรับคนคนหนึ่งแต่ผิดสำหรับคนอีกคนหนึ่งตัวอย่างเช่นคนดื่มเหล้าเข้ากับคนได้ดีทำให้สังคมยอมรับนับถือก็ชี้ว่าเดินทางถูกส่วนอีกคนหนึ่งเห็นว่า
การดื่มเหล้าเป็นอบายมุขเพราะเป็นทางผิดทางเสียเช่นเสียทรัพย์เสียเวลาแล้วก็เสียเกียรติก็ชี้ว่าเดินทางถูกเช็คเช่นเดียวกันนั้นความถูกหรือว่าความผิดเนี่ยจึงขึ้นอยู่กับเจตนาคือความหวังตั้งใจเป็นเครื่องชี้ชัดตัดสินแล้วก็เจตนานั้นญาติโยมต้องเป็นเจตนาที่บริสุทธิ์ดังเดิมหาใช่เจตนาที่เกิดจากความหลงไหลมัวเมาเข้ามาตัดสินไม่เพราะตามปกตินั้นเนี่ยในการเดินทางชีวิตญาติโยมบุคคลทุกคนเนี่ยมีความหวังตั้งใจอยากดีไม่อยากเสียความต้องการดีนั่นเองก็คือเจตนาที่บริสุทธิ์ดังเดิมนั้นการที่เรามีเจตนาที่ดีมีความตั้งใจในการสร้างสมคุณงามความดีตั้งใจที่จะห่างไกลจากสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายนะก็ชื่อว่าเรามีเจตนาที่บริสุทธิ์แล้วนะการประพฤติปฏิบัติการกระทำก็ย่อมมีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาหาตัวเราบุคคลผู้หวังดีเมื่อทางชีวิตใดที่ดำเนินไปแล้วบรรลุถึงความดีสมกับเจตนานะก็คือความตั้งใจเอาไว้ทางนั้นก็นับว่าเป็นทางที่ถูกต้องเพราะถูกกับเจตนาของผู้ที่ดำเนินเดินไปที่อยากให้ดีสมความปรารถนาตรงกันข้ามทางใดที่เป็นทางเสียกล่าวคือผู้ใดดำเนินไปแล้วได้รับความเสียหายจะเป็นการเสียทรัพย์เสียเกียรติเสียประโยชน์หรือเสียศีลเสียธรรมะก็ตามทางนั้นก็นับว่าเป็นทางผิดเพราะผิดเจตนาดั้งเดิมของผู้ดำเนินทางเดินแห่งชีวิตจึงมีทางถูกคือทางดีทางผิดคือทางเสียเท่านั้นญาติโยมบัณฑิตชนคนฉลาดผู้รู้ว่าตนเป็นที่รักเมื่อรู้จักทางดีคือทางเจริญทางเสียคือทางเสื่อมแล้วเนี่ยมาดำเนินชีวิตให้ถูกทางอย่างเนี้ยได้ชื่อว่ารักษาตนด้วยดีเพราะได้นำพาวิถีชีวิตให้ดำเนินไปในทางที่ถูกส่วนการรักษาตนให้ถูกวิธีนั้นเนี่ยหมายถึงการปฏิบัติตามคำแนะนำพร่ำสอนเพื่อให้บรรลุถึงประโยชน์ตามที่ตั้งใจเอาไว้ในทางพระพุทธศาสนานั้นญาติโยมสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแนะนำให้บุคคลปรับปรุงตนเองด้วยวิธีการ5อย่างก็คือ 1. การปกครองตนเอง 2. การพึ่งตนเอง 3. การเชื่อมั่นตนเอง 4. การสำรวจตนเองและ 5. การชนะตนเองก็ถือว่าเป็นหลักการที่สำคัญที่เราพุทธศาสนิกชนสามารถที่จะนำไปปฏิบัติตนให้เป็นคนดีมีความสุขได้พ้นจากความอยู่ร้อนนอนทุกข์ในวิธีการ5อย่างนะที่เราท่านทั้งหลายสามารถที่จะกระทำได้ประการแรกก็คือการปกครองตนเองก็คือการประคองตนตามพุทธนิพนธ์ภาษิตที่ว่าตัณหะมัญญตรังยามังปฏิชะเขยะปันทิโตบุคคลผู้ฉลาดพึงประคองตนตลอดยามทั้งสามยามใดยามหนึ่งคำว่ายามในที่นี้ญาติโยมหมายถึงวัยในพระพุทธศาสนาแบ่งวัยออกเป็น3วัยก็คือปฐมวัยมัชฌิมวัยแล้วก็ปัจฉิมวัยความจริงนั้นน่ะญาติโยมความรักตนหรือชีวิตของตนย่อมอยู่เหนือความรักอื่นใดหมดอัตหิปรมังปิโยตนแลเป็นที่รักอย่างยิ่งนัตถิอัตสมังเปมังความรักอื่นเสมอด้วยตนไม่มีความรักตนหรือชีวิตของตนเป็นที่หนึ่งรักคนอื่นและสิ่งอื่นเป็นที่สองทุกคนอยากให้ตนเป็นคนดีมีความสุขก่อนกว่าใครๆในโลกไม่ต้องการให้ตนเป็นคนเลวตกต่ำหรือมีความเดือดร้อนผู้รักตนนะจึงควรที่จะประกอบตนไม่ให้ตกไปในอบายมุขนะหรืออุปกิเลสเครื่องเศร้าหมองประคองถนอมรักษาตนเหมือนมารดาถนอมรักษาบุตรถ้าเราสามารถที่จะถนอมรักษาตนเองให้ดีตลอดทั้ง3วัยนะได้ชื่อว่ารักษาตนด้วยดีตลอดไปนะถ้าหลงประมาทมัวเมาในวัยต้นมาประกอบตนให้ถูกทางถูกวิธีในวัยกลางหรือวัยสุดท้ายเช่นในปฐมวัยใจยังเป็นทารกตกอยู่ในเวลาขนองจะต้องประคับประคองตนในวัยอื่นต่อไปการทำตนได้แม้ในวัยใดวัยหนึ่งย่อมเป็นการดีชื่อว่ามีความรักตนเพราะได้ทำประโยชน์ตนบุคคลผู้ดำเนินทางผิดมาก่อนแล้วกลับตัวได้
กลับใจถูกในภายหลังดังโบราณท่านกล่าวว่าต้นคดปลายตรงก็ยังพอใช้ได้แต่ถ้าต้นตรงปลายคดใช้ยากหากคดทั้งต้นทั้งปลายอันนี้ก็ใช้ไม่ได้เลยนะเป็นคนที่ตายทั้งเป็นเน่าทั้งดิบมีชีวิตที่อาภัพตกอับแล้วก็ล้มเหลวนั้นโยมญาติทั้งหลายการประคองตนถ้าเป็นไปได้เราชาวพุทธในช่วงเทศกาลพรรษาอย่างนี้เข้าวัดทุกวันพระแล้วก็นำหลักศีลหลักธรรมที่เราได้ฟังในวันพระเนี่ยที่พระท่านเทศสอนนะเราก็นำมาเป็นข้อปฏิบัติหลักในการครองตนก็คือเอาศีล5นี่แหละนะศีลแต่ละข้อแต่ละข้อเป็นเกราะป้องกันไม่ให้เราเนี่ยตกไปสู่ที่ชั่วได้คนที่มีศีลมีธรรมะย่อมที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีเกียรตินะคนที่มีเกียรติได้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องรอให้คนอื่นก็ยกย่องหรือรอให้บุคคลอื่นก็ให้เกียรติเราแต่เราเนี่ยต้องให้เกียรติตนเองก็คือปฏิบัติตนอยู่ในหลักศีลในหลักธรรมเคารพกฎกติกาของสังคมเมื่อเราประพฤติปฏิบัติตนตามหลักศีลหลักกฎหมายบ้านเมืองแล้วไปที่ไหนเขาก็ให้เกียรติเราเนี่ยญาติโยมนะส่วนคนที่ไม่เคารพเกียรติบุคคลอื่นและไม่ตั้งมั่นอยู่ในหลักศีลหลักธรรมไปไหนใครก็จะให้เกียรติได้นะนั้นตัวนี้อยู่ที่ตัวเราด้วยศีลส่งทำให้จิตใจเราสูงศีลปรุงทำให้กายเรางามศีลนำทำให้เรารวยศีลช่วยจะทำให้เรารอดนั้นหลักในการปกครองตนได้ดีส่วนหนึ่งก็คือหลักศีลนี่แหละนอกนั้นก็กฎหมายบ้านเมืองเราต้องเคารพนะแล้วก็ต้องรู้จักรักษาตนเองให้อยู่รอดปลอดภัยโดยเฉพาะในเรื่องของสติสติมาปัญญาเกิดสติเตลิดจะเกิดปัญหาต่างๆที่เกิดมีนะส่วนมากเกิดจากการที่เผลอสติหรือขาดสติไปยกตัวอย่างคนที่ผิดศีลข้อที่5เมื่อดื่มสุรายาเมาหรือเสพสิ่งเสพติดแล้วจะขาดสตินะขับขี่ยวดยานพาหนะก็มีอุบัติเหตุอุบัติภัยเกิดขึ้นหรือไปไหนมาไหนก็แล้วแต่ถ้าเมาหรือหลอนอะไรต่างๆเหล่านี้ก็มักจะไปเบียดเบียนบุคคลอื่นนะทำร้ายบุคคลอื่นแม้บุพการีคนที่หลอนคนที่เมาก็สามารถที่จะทำกรรมอันหนักได้นั้นตรงนี้ฝากญาติฝากโยมว่าสติถ้าเรามีอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้และก็ปลอดภัยด้วยนะเป็นกำลังใจให้กับบรรดาโยมญาติทั้งหลายพุทธศาสนิกชนในช่วงเทศกาลพรรษาอย่างนี้ก็มีโอกาสเข้าวัดปฏิบัติธรรมรักษาศีล5รักษาศีล8นะเราชาวพุทธเราปฏิบัติตนให้เคร่งขึ้นมาหน่อยหนึ่งก็ได้ในช่วงเทศกาลพรรษาจะเข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษางดสุรายาเมางดสิ่งเสพติดให้โทษเพราะทุกวันนี้มันระบาดในญาติโยมสิ่งเสพติดให้โทษเนี่ยนะอันตรายต่อเยาวชนอันตรายต่อลูกต่อหลานและเป็นภัยต่อสังคมด้วยนั้นถ้าคนเราต่างคนต่างก็ดูแลรักษาตนดีปกครองตนดีสามารถที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขแล้วก็มีเกียรติด้วยนะต่อมาก็คือการพึ่งตนเองอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะโยมนะนอกจากปกครองตนเองได้แล้วนะต่อมาก็คือการพึ่งตนเองอันบุคคลจะพึ่งตนเองได้แล้วก็เป็นที่นับถือของตนเองได้จะต้องใส่ใจถึงคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระพุทธองค์ตรัสเอาไว้นะอัตหิอัตโนนาโถโกหินาโถปโรสิยาตนแลเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นใครเล่าจะพึงเป็นที่พึ่งได้อัตนาหิสุทันเตนะนาถังลปติทุลพังความจริงบุคคลผู้มีตนอันฝึกดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งอันหาได้โดยยากสาธุชนทั้งหลายที่พึ่งในที่นี้หมายถึงทรัพย์สมบัติและคุณสมบัติในฐานะที่เป็นคฤหัสถ์จะต้องพึ่งพาอาศัยทรัพย์สมบัติที่บริหารจัดการชีวิตบุคคลจะต้องประกอบกิริยกิจน้อยใหญ่ด้วยความขยันหมั่นเพียรแสวงหาทรัพย์สินสมบัติแสวงหามาได้แล้วก็ต้องรู้จักรักษาแบ่งปันจัดสรรให้เป็นส่วนๆเพื่อความสะดวกแก่การบริหารจัดการการคบหาสมาคมก็ต้องนิยมคบหาสมาคมกับคนดีที่เป็นกัลยาณมิตรเพื่อนดีเพื่อนงามไม่ควรคบเพื่อนที่ตามเกาะตามกินพอหมดสิ้นทรัพย์แล้วก็นายหนีดังที่ได้กล่าวกันว่าเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากมั่งมีเพื่อนมากตกยากเพื่อนหายแม้การใช้จ่าย
ก็ให้พอเหมาะพอดีพอสมควรไม่เบียดกรอจนเกินไปไม่ฟุ่มเฟือยจนเกินไปจะใช้จะจ่ายให้ดูรายรับรายได้ไม่ใช่เสียเกินได้ใช้เกินมีรายจ่ายควรที่จะให้พอดีกับรายรับหรือน้อยกว่ารายรับจึงจะนับว่าถูกต้องสอดคล้องกับหลักคำที่ว่ามีเกินใช้ได้เกินเสียส่วนที่พึ่งคือคุณสมบัตินั้นในญาติโยมก็หมายถึงคุณงามความดีที่เกิดจากการประพฤติปฏิบัติฝึกหัดดัดกิริยาวาจาใจโดยให้กิริยามีความอ่อนน้อมวาจามีความอ่อนหวานจิตใจมีความอ่อนโยนในส่วนนี้ก็เชื่อว่าเราพุทธศาสนิกชนนะสามารถที่จะทำได้จิตใจของเราเนี่ยสำคัญในญาติโยมนะเมื่อคนเรามีจิตใจดีการพูดการจาหรือการกระทำก็ย่อมที่จะออกมาดีกิริยาอ่อนน้อมนะก็คือถ่อมตนไม่ลดตัวจนเกินไปแล้วก็ไม่ถือตัวจนเกินงามวาจาอ่อนหวานก็คือพูดคำไพเราะดุจดื่มเปล่งออกจากใจที่ใสสะอาดไม่มีโทษนะเป็นคำพูดที่หวานหูชูกำลังใจผู้ฟังให้ชื่นบานเป็นเสน่ห์มหานิยมเป็นที่ชื่นชมรักใคร่นับถือของผู้ฟังจิตใจมีความอ่อนโยนคือใจที่นอบน้อมละมุนละม่อมถ่อมตัวสงบเสงี่ยมสุภาพเรียบร้อยมีเมตตากรุณาปราณีโอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จุนเจือกายวาจาใจที่อ่อนก็ถือว่าเป็นพรอันประเสริฐเพราะเป็นเหตุก่อให้เกิดให้มีบุคคลยกย่องเชิดชูแล้วก็แนะนำไปสู่ความเป็นบุคคลที่น่ารักน่าเคารพนับถือในที่ทุกสถานตลอดการทุกเมื่อเนี่ยนั้นตรงนี้โยมญาติทั้งหลายความอ่อนโยนทั้งด้านกายวาจาแล้วก็จิตใจยังเสน่ห์ให้เกิดมีแก่บุคคลนั้นๆอยากให้คนรักคนชอบคนชมก็ปฏิบัติตามนี้ก็แล้วกันนะกายอ่อนโยนวาจาอ่อนหวานจิตใจก็อ่อนโยนเหมือนกันจิตใจของเราดีมีจิตใจที่ผ่องใสจิตใจที่งดงามไม่มีความโลภความโกรธความหลงเข้ามาครอบงำการแสดงออกย่อมจะเป็นที่ประทับใจของบุคคลที่สมาคมกับเรานะเรียกว่าเป็นบุคคลที่มีอัธยาศัยที่งดงามจิตใจดีย่อมเป็นที่รักเป็นที่เคารพนับถือของบุคคลทั่วไปนั้นโยมญาติทั้งหลายในยามเช้าๆอย่างนี้นะเรามีโอกาสตื่นมาฟังคติธรรมประจำวันเราก็เตรียมพร้อมที่จะทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์องค์สมณเณรวันพระก็ผ่านไปแล้ววันพระใหญ่ผ่านไปแล้วต่อไปก็เป็นวันพระถัดๆไปก็ใกล้ที่จะออกพรรษาแล้วในญาติโยมนะเราเข้าพรรษาได้มา1เดือนแล้วนะเราก็เข้าใจในส่วนของวันเดือนปีแต่สำหรับคนที่มีอายุมากก็จะรู้สึกว่าวันเวลาเนี่ยมันช่างรวดเร็วเหลือเกินนะก็ไม่เป็นไรตามอายุตามวัยเราก็รู้สึกกันได้แต่วันเวลามันก็เป็นปกติของมันธรรมชาติวันหนึ่งก็มี24ชั่วโมงเหมือนกันตื่นเช้ามาเราก็ทำกิจหน้าที่ของเรากันต่อไปวันเวลามันจะผ่านไปก็เรื่องของวันเวลาไปแต่เราต้องมีสติดำเนินชีวิตอย่างมีสติและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้เกิดมีในตนอยู่ตลอดเวลาอย่าผลัดวันประกันพรุ่งในการสร้างสมคุณงามความดีเพราะวันนี้ถ้ามันผ่านไปแล้วมันไม่สามารถที่จะเรียกย้อนกลับมาได้นะอันนี้ก็ขอให้เราท่านทั้งหลายตั้งใจก็แล้วกันสร้างสมคุณงามความดีเราสามารถที่จะปกครองตนรักษาตนเองให้อยู่รอดปลอดภัยได้ต่อมาก็คือความเชื่อมั่นตนเองอันนี้ก็สำคัญนะโยมนะความเชื่อมั่นของบุคคลเนี่ยเป็นเหตุส่งผลให้เกิดการกระทำเพราะการกระทำการพูดและการคิดที่จะก่อให้เกิดผลผลิตที่มั่นคงได้นั้นในญาติโยมต้องอาศัยศรัทธาความเชื่อมั่นเป็นตัวนำและมีความตั้งใจทำเป็นตัวจักนะความเชื่อมั่นนั้นในญาติโยมกล่าวสั้นก็คือความเป็นตัวของตัวเองความเป็นตัวของตัวเองนั้นเนี่ยหาได้หมายถึงการอยู่โดดเดี่ยวไม่เกี่ยวข้องคบหาสมาคมหรือพึ่งพาอาศัยคนอื่นก็หาไม่หากแต่หมายถึงความสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยสมรรถภาพของตัวเองไม่เป็นเครื่องมือหรือบันไดรั้งร้านให้คนอื่นเนี่ยเขาเหยียบปีนนะเรียกว่ามีความเชื่อมั่นตนเองนะบุคคลผู้ที่จะกระทำตัวให้เป็นที่เชื่อมั่นตัวเองได้นั้นเนี่ยจะต้องอาศัยการเตรียมพร้อมเป็นเบื้องต้นนะเช่นเป็นคนที่มีศรัทธาอันเป็นญาณสัมปยุตเชื่อผลของกรรม
มีเหตุมีผลเชื่อภูมิธรรมหรือพระปัญญาตรัสรู้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีวิชาความรู้คู่กับจรณะความประพฤติมีความขยันหมั่นเพียรมีความเห็นเป็นสัมมาทิฏฐิน่ะมั่นคงหนักแน่นในหลักธรรมคำสอนผู้ที่มีความหนักแน่นมั่นคงอย่างเนี้ยญาติโยมเชื่อว่าเป็นคนที่มีความอิสระมีสมรรถนะที่เป็นกำลังมีกำลังใจเป็นที่ในอันที่จะสร้างตัวสร้างครอบครัวแล้วก็สร้างคุณประโยชน์ให้เกิดมีแก่ตนตรงกันข้ามกับบุคคลผู้ไม่มีความเชื่อมั่นตนเองนั้นน่ะญาติโยมจะทำจะพูดหรือจะคิดอะไรก็แล้วแต่มักจะเป็นคนที่จับจดนะจับจดในการทำการทำงานด้วยความลังเลสงสัยแม้จะมีวิชาความรู้มากหากแต่ว่าเป็นคนที่ไม่กล้าตัดสินใจไม่เด็ดเดี่ยวนะนั้นเนี่ยความเชื่อมั่นตนเองก็สำคัญแต่คนเราจะมีความเชื่อมั่นตนเองได้นั้นจะต้องมีการฝึกปรือมีการฝึกฝนหรือการอบรมหรือมีการพัฒนาอยู่เนืองจึงจะเชื่อมั่นตนเองในสิ่งที่ทำในคำที่พูดและสิ่งที่เราคิดไปนะในส่วนนี้เรามีการฝึกมีการอบรมย่อมที่จะมีความเชื่อมั่นจะทำอะไรก็แล้วแต่จะไม่ลังเลไม่สงสัยนะเพราะเราเชื่อว่าสิ่งที่เราทำนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนี่เรียกว่ามีความเชื่อมั่นตนเองต่อมาก็คือการสำรวจตนเองการสำรวจตนเองนี่ก็สำคัญเหมือนกันนะโยมนะเราทุกคนนะถ้าไม่ประมาทนะมีสติในการดำเนินชีวิตตรวจสอบตัวเองอยู่ตลอดเวลาก็ย่อมสามารถที่จะประสบความสำเร็จในวิถีชีวิตของตนเองได้การสำรวจตนเองนั้นเนี่ยเป็นหลักสำคัญประการหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเอาไว้ว่าปฏิมังเสตมัตตนาจงสำรวจตนด้วยตนเองคำว่าสำรวจก็คือการตรวจสอบหรือตรวจค้นการตรวจสอบตนหรือตรวจค้นตนก็คือการตรวจสอบกายวาจาใจได้แก่การเรียนรู้ตนเองการเรียนรู้ตนเองนั้นน่ะญาติโยมเป็นลักษณะแห่งการสำรวจตนเองเพราะไม่มีผู้ใดที่รู้จักตนเองได้ดีกว่าตัวของเราเหมือนอย่างที่นักปราชญ์ท่านกล่าวไว้ว่าผู้ที่รู้ความลึกของทะเลก็คือทะเลผู้ที่รู้ความกว้างของฟ้าก็คือฟ้าผู้ที่รู้ความดีความชั่วของตัวก็คือตัวเองหนวดแมวเป็นมกุเทศของแมวฉันใดการสำรวจตนเองย่อมเป็นมกุเทศทางดำเนินชีวิตที่เจริญของบุคคลฉันนั้นนั้นโยมญาติทั้งหลายเราพุทธศาสนิกชนสามารถที่จะสำรวจตรวจสอบตนเองได้นะด้วยการใช้สตินี่แหละดำเนินชีวิตอย่างมีสตินะพิจารณาอยู่เนืองๆเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของตนว่าเราใช้ชีวิตของเราอย่างไรมีสติกำกับหรือประมาทในการดำเนินชีวิตเราก็มีสติกำกับในส่วนนี้บุคคลผู้ที่จะทำตนให้เป็นที่รักจำต้องคอยสอดส่องสำรวจตรวจตราตนอยู่ตลอดเวลาว่าในการใดควรทำถ้อยคำใดควรพูดอารมณ์ใดควรนึกคิดจะได้รู้ผิดรู้ชอบประกอบตนให้เหมาะสมพอดีไม่แคบเกินไปเพราะถ้าแคบนักมักขยับยากไม่กว้างเกินไปเพราะกว้างนักมักไม่มีอะไรจะใส่สมไม่สูงเกินไปเพราะสูงนักมักจะลอยไปตามลมไม่ต่ำเกินไปเพราะต่ำนักมักจะจมลงบาดาลบุคคลบางคนนิยมดูคนอื่นมากกว่าดูตนเองและชอบดูคนอื่นด้วยตาหน้าดูตัวเองด้วยตาหลังแม้ดูตนเองก็ดูในลักษณะเป็นคนที่ตาบอดไม่เห็นความผิดความบกพร่องของตนเองมองคนอื่นด้วยตาสว่างแจ่มใสใส่ใจถึงโทษความผิดของบุคคลอื่นถ่ายเดียวความผิดของคนอื่นนั้นน่ะญาติโยมแม้จะเล็กขนาดเท่าเมล็ดพันธุ์ผักกาดก็สามารถที่จะมองเห็นได้ง่ายฝ่ายความผิดของตนเองนั้นเนี่ยถึงจะโตเท่าผลมะตูมก็เห็นได้ยากหากถูกถามก็จะกลบเกลื่อนเงื่อนงำอำพรางบางคนเห็นเรื่องบางคนเห็นเป็นเรื่องสนุกสนานเป็นอาหารปากอาหารใจไม่รู้สึกผิดชอบชั่วดีมักดื้อด้านต่อคำตำหนิยินดีเพลิดเพลินในคำชมเพลินจนหลงหลงจนเหลิงและเหลิงจนลอยก็มีบุคคลผู้คอยสำรวจดูตนเองอย่างเนี้ยย่อมสามารถที่จะยังเห็นข้อบกพร่องข้อบริสุทธิ์ข้อพิรุธหรือข้อบริสุทธิ์นั้นเนี่ยได้โดยง่ายเมื่อพบข้อพิรุธก็แก้ไขปรับเปลี่ยนให้บริสุทธิ์ไป
เมื่อพบข้อบกพร่องก็ต่อเติมสร้างเสริมให้บริบูรณ์ตามพุทธวิธีที่ว่าอัตนาโยทยตานังจงเตือนตนด้วยตนเองและอีกข้อหนึ่งนั้นในญาติโยมการเอาชนะตนเองความจริงความชนะมีอยู่คู่กับความแพ้แต่ในโลกนี้หามีผู้ใดต้องการที่จะเป็นผู้แพ้ไม่มุ่งหวังแต่จะเป็นผู้ชนะเรื่อยไปเช่นในการทำศึกสงครามการแข่งขันอะไรต่างเหล่านี้ก็อยากจะเป็นผู้ชนะแต่การชนะแบบนี้มันสามารถที่จะกลับแพ้ได้แต่ถ้าเราสามารถเอาชนะใจตนเองชนะกิเลสตนเองได้เราจะมีความสุขดังพุทธภาษิตที่ว่าความชนะใดที่ชนะแล้วกลับแพ้ได้ความชนะนั้นไม่ดีไม่แน่นอนเป็นที่ตั้งแห่งความเดือดร้อนเพราะผู้ชนะย่อมก่อเวรผู้แพ้ย่อมอยู่เป็นทุกข์เป็นความชนะที่ไม่เด็ดขาดไม่แท้อาจกลับแพ้ได้อีกและไม่เป็นไปเพื่อความระงับกลับเกี่ยวพันไปด้วยเวรส่วนความชนะใดที่ชนะแล้วไม่กลับแพ้ความชนะนั้นดีเป็นความชนะที่ประเสริฐเป็นความชนะเลิศเป็นความชนะเด็ดขาดและไม่เกี่ยวพันด้วยเวรฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการกติธรรมประจำวันในเช้าของวันนี้หมดลงแล้วก่อนที่จะกันไปฝากข่าวถึงสมาชิกรายการว่าวันนี้เวลา 16:00 น.พระผู้ดำเนินรายการจะเดินทางไปเทศปุจฉาที่บ้านเสม็ดตำบลสูงเนินอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์พระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกลางรามหลวงบุรีรัมย์ขอมลาภจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญ

0: วท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเมืองแง่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรท่อมรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรท่อมหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง

าติศาสนาพระมหากษัตริย์มีความสำคัญและผูกพันกับสังคมไทยและประชาชนชาวไทยมาตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและเป็นบ่อเกิดของความรักความสามัคคีของคนในชาติอีกทั้งยังเป็นปัจจัยแห่งความมั่นคงที่นำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยสร้างความรักความสามัคคีความสำนึกจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในชาติให้เกิดกับประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

0: พ่อพ่อครับ1บวก1เท่ากับเท่าไรครับ
1: เท่ากับ2สิลูก
0: บอกครับ2บวก2เท่ากับเท่าไร
1: 4ไงลูก
0: บอกครับ1บวกครับเท่ากับเท่าไร
1: หืออันนี้พ่อไม่รู้นะ
0: โอ้พ่อเชื่อจริงๆ1บวกครับเท่ากับสี่ครับครับถูกจับจำคุกกุมปะพฤติไงล่ะพ
1: ่
0: อ
1: ไอ้ยะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปท่านจะได้รับฟังรายการตามรอยพ่อเพื่อพอเพียงค่ะ

0: ไทยเรายังโชคดีที่มีสวนนาไร่มีผลไม้พืชพันธุ์ธัญญาหารไม่หรูหราแต่อิ่มท้องไม่ทรมานแหล่งอาหารมีทั่วพื้นแผ่นดินไทยคืออาหารคือพลังอันสะอาดคือครัวชาติคือปัจจัยให้อยู่ได้เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงลูกไทยอีสานกลางเหนือจดใต้อยู่ได้เมื่อภัยมาสบายดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับครับมาพอกันเป็นประจำทุกเสาร์ของวันอาทิตย์ในรายการตามร้อยพอเพื่อพ่อเพียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรายการตามร้อยพ่อเพื่อพ่อเพียงอยู่ภายใต้การอำนวยการของท่านพ่อวิรยุทธ์หน่อยพ่อมท่านพ่อสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้มอบให้ผู้ขาติคำลูกพ่อพันแม่ฝ่ายพร้อมทั้งอาจารย์สายร่มเขียวร่มเป็นผู้ดำเนินรายการในใจสำเนียงภาษาอีสานพื้นบ้านสื่อสารกับพี่ครับน้องอาจารย์สายร่มมือนิติประจิตผู้ขาติคำลูกพ่อพันแม่ฝ่ายเขารายการคนเดียวหัวหน้าวิทยุการบรรจงอำนวยความสะดวกในการดำเนินรายการของผู้ขามื้อนี้เฮามาพอกันมื้อนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569มื้อนี้แล่ม2ค่ําเดือน9ปีมะเมียครับเมื่อวานนี้เนาะครับตอนบ่ายๆจักหน่อยบ่แม่นบ่ายน้อยเนาะครับก็ประมาณสักบ่าย3นะครับใบสองใบสามฝนเพิ่นได้ตกลงมากตกทั่วถึงบ่เนาะครับเห็นฝนตกก็ดีใจนะครับที่เขาค่อยน้ำนะครับน้ำมากพอดีเขาหลายๆหม่องหลายๆพื้นที่เขาก็เหี่ยวเนาะครับเนาะเขาเหี่ยวเขาเช้าเขาตายทุกคนก็แงนขึ้นทั้งฝ่าเพื่อค่อยฝนมาเพราะเฮาทำหน้ากับฝนเพราะเห็นฝนตกมากก็ดีใจเมื่อวานในภูขาไปว่างไปทรงสการญาติผู้ใหญ่ของภูขาคุณพ่อท่านเดินแจงร่ำอยู่ที่วัดม่วงเนื้อนะครับก็ได้พ่อพี่ได้พ่อน้องทั้งตำบลพระคู่พุ่นละนามสกุลเดินแจงร่ำนะครับเพิ่นมาตุ่มมาโฮมกันแล้วก็มีผู้รักผู้ใหญ่นะครับผู้บริหารท้องถิ่นหลายท่านนะครับที่ไปเป็นประธานประสงค์ก็หลายนะครับพอช่วงที่สิว่างดอกไม้จันทร์ฝนตกลงมากครับทั้งพระคุณเจ้าทั้งแขกผู้ใหญ่นะครับเปียกปอนกันก็เป็นการชุ่มฉ่ำอีกอย่างหนึ่งถึงว่าสิลำบากแต่ว่าก็เห็นฝนมาตกลงมาให้ก็ดีใจนี่ก็คือส่วนหนึ่งเนาะครับถ้าฝนตกมากก็ดีนะครับเขาป่าหน้าน้ำก็จะได้ซุ่มเบื้องแนวนะครับในช่วงนี้เขายังอยู่ในช่วงเขาพรรษาภูขาได้มีโอกาสลงไปพ่อพี่พ่อน้องทั้งตำบลหายโศกและก็เป็นพื้นที่ในการขับเคลื่อนเรื่องของการรถเหล่าเขาพรรษาเชี่ยชุ่มแช่นะครับเพื่อให้กำลังใจกับผู้ปฏิญาณตนในเรื่องของการรถละเลิกและก็เป็นการพักโตเจ้าของและก็พักทับให้ทับแต่มีโอกาสนะครับส่อมแซมสุขภาพและก็ให้สุขภาพของตัวเจ้าของดีขึ้นในช่วง3เดือนในช่วงของขันเขาพรรษาก็ได้พ่อพี่พ่อน้องหลายๆผู้หลายๆคนบ่ว่าสิเป็นคุณพ่อเวทคุณพ่อทรงฤทธิ์และก็แม่ๆทั้งหลายนะครับที่อยู่นั้นได้เว้าได้คุยกันก็ถือว่าเป็นเรื่องของคนที่ปฏิญาณลดละเลิกนะครับ3เดือนนี่ก็บ่น้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็ดีใจแล้วก็อ่อนซ้อนน้ำพีน้ำหนองเฮานะครับสายในการทำงานครับสบายดีครับผม
1: สบายดีค่ะพ่อค่ำ
0: สบายดีครับแม่บุญไปเยี่ยนนะครับ
1: ไปร่วมกิจธุระอีกเนาะ
0: ครับผมเพิ่งกิจธุระครับแม
1: ่ทั้งบ้านพ่อค่ำฝนตกบ่คะ
0: ตกอยู่ครับแม่หมู่ว่านเนี่ยครับตอนประมาณสักบ่ายสามนี่แหละครับผม
1: โอ้ทั้งพี่ก็เมื่อคืนวานก็ตกบัดนี้มื้อวานนี่ก็ตกสองรอบสามรอบคือกันเราพ่อแต่ว่าก็พอได้น้ำซุ่มๆอยู่ดอกพ่อบ่ได้พ่อต้นใหม่ต้นไหลมันซึ้งใจอยู
0: ่ครับดีใจน้ำครับที่เพิ่นไปทัว
1: ร์แม่นอยู
0: ่ย่างน้อยๆก็เข้าป่าน้ำอยู่ในหน้าก็สิได้ซื้นในบ้านครับผม
1: เอาในหน้าก็พ่อบ่คนเติบซึ้งใจเนาะ
0: ครับ
1: วานไปงานขาวดำญาติพี่น้องเด้อ
0: ครับผมงานขาวดำของญาติพี่น้อง
1: ครับขอแสดงความเสียใจน้ำเด้อพ่อ
0: ครับมันเป็นเรื่องธรรมดาครับเกิด ขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไป
1: อีกอย่างบ่ได้จะค้นดอกเพราะว่าตะไคร่ดอก
0: ครับ
1: เนี่ยตะไคร่คนเฮากับนี่อยู่แค่3มื้อเน
0: า
1: ะ
0: ครับผม
1: มีมื้อวานกับมื้อนี
0: ้แม่นบ่ครับจังซั่นว่าแต่มื้อวานต้องเฮ็ดให้ดีมื้อนี้ก็ต้องดีต่อไปครับ
1: แม่นมื้ออื่นแกบ่แน่บ่นอนจักสิเป็นจังได๋แม่นบ
0: ่บ่ฮู้ว่าแรงนี่เฮาสิหม่มบ่ครับบ่ฮู
1: ้แค่นั้นล่ะ
0: ครับ
1: ก็บ่มีหยังดอกพ่อ
0: ครับผม
1: เป็นกําลังใจให้เด้อสู้ๆ
0: ขอบคุณหลายครับขอบคุณหลายครับ
1: กําลังเตรียมตัวสิไปวัดคือกันล่ะมีก
0: ็
1: ได
0: ้อนุโมทนาสาธุนะครับนี่แหละครับเพิ่นว่าเฮ็ดบุญไว้กับตัวนะครับสิบ่ไปไสนะครับบุญก็สิอยู่
1: ครับแค่นี้ล่ะพ่อ
0: ครับผมขอบคุณหลายครับแม่บุญเรียนนะครับเนี่ยแหละครับเพิ่นมาทั้งสายแล้วเนาะครับเพราะว่าตะเบิงทั้งเฟซเนี่ยครับแม่บุญเรียนเพิ่นเข้ามาเนาะครับสวัสดีพ่อค่ำอาจารย์สายร่มนะครับนะครับพร้อมทั้งยกท้องให้แม่บุญแม่บรรเทาสำราญใจสวัสดีครับพ่อค่ำสบายดีครับแม่แม่ทองพูนคงสืบชาติสบายดียามมื้อเช้าท่านครับอากาศเย็นๆนะครับผมแล้วก็กอปอครับนี่ว่อนร่ํานะครับสบายดีตอนเช้าครับผมครับก็ขอบคุณหลายๆนะครับทั้งเฟซนะครับที่ให้กำลังใจกับผู้ดำเนินรายการนะครับเนาะบึงสถานการณ์ลังเทียกะอ๋อครับอีกสายครับสบายดีครับผม
2: สบายดีครับพ่อครับ
0: สบายดีครับยายของนโม
2: จ้าแม่บุญเรียนเนาะแกทำบุญได้ทุกวันเลยอนุโมทนาบุญทุกๆค่ะ
0: นี่แหละแม่เขาบอกว่าทำบุญไว้ที่ใจพาเราไปในทุกที่ทรัพย์อื่นที่เรามีทิ้งทันทีเมื่อเราตายครับแม
2: ่จ้ายายนโมก็ไปทำเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ทุกวัน
0: ครับ
2: เมื่อวานก็ไปเพลนสัญจรที่บ้านหลักเพ
0: ลสาธุ
2: จ้าแล้วก็เพลนทุกอาทิตย์เลยจ้า
0: สาธุเลยครับแม่
2: จ้าวันพระก็ไปตามวัดบ้านเรานี่เนาะ
0: ครับ
2: วันนี้หน้าบรรเทาเจก็ชวนไปวัดอินยู
0: ครับใกล้ตรงไหนไปตรงนั้นเลยครับผมครับ
2: จ้าก็เลยไม่ว่างจะไปงานเขาดำเหมือนกันเลยไปญาติห่างๆเขาเสียชีวิต
0: ครับผม
2: จ้าก็เลยบ่ได้ไปจ้าก็มีน้ำโดก็โทรมาให้กำลังใจเฉย
0: ๆขอบคุณหลายๆครับแม่
2: สวัสดีครับพ่อ
0: ครับสวัสดีครับขอให้แม่มีสุขภาพแข็งแรงนะครับเดินทางไปใส่มาใส่ปลอดภัยปลอดภัยครับแม่ครับผมนี่ก็คือยายของน้ำโอนะครับที่ให้กำลังใจแล้วก็บ่ว่าสิเป็นทั้งเฟซทั้งหน้าไม้เนาะครับที่ส่งกำลังใจมาให้ก็ขอบคุณหลายๆนะครับแล้วก็หัวหน้าเพิ่นก็สื่อสารในเรื่องของการรับสายได้ดีนี่ก็คือส่วนหนึ่งหัวหน้าวิริยุทธ์การบังจนที่อยู่ก็เข้ามาตลอดเนาะครับเนาะบ่ว่าสิเป็นรายการยังก็แล้วแต่เนาะครับละบางรายการเพิ่นก็จัดรายการเองนะครับหัวหน้าวิริยุทธ์เพราะจังซั่นนะครับเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับงานอีหลีเนี่ยครับเพราะบอกว่าหน้าที่คือหน้าที่เฮ็ดหน้าที่เพื่อหน้าที่อย่างจริงใจสร้างไทยให้สบายดีครับอีกสายครับผม
3: สวัสดีค่ะพ่อคำ
0: สบายดีครับแม่บรรเทาขอบคุณมากครับ
3: วันนี้10โมงพอมาจัดไหมเถือกลักหินลักศิลป์น่ะ
0: อ๋อมาครับแม
3: ่อ๋อนึกว่าจะไปธุระอะไรอีกจ้ะยังไม่บอกดอก
0: ก็
3: ปิดเอาไว้ก่อนหรือว่ารู้แล้ว
0: ไม่รู้อะไรหรอกครับแม
3: ่โอ้จ้าจ้าอุบเอาไว้อุบเอาไว้
0: ขอบคุณเป็นอย่างสูงครับ
3: ชวนชวนยายน้องนโมแหละจะไปงานศพที่บ้านเนี่ย
0: อืมครับ
3: แม่ได้โทรศัพท์ใหม่ไม่ยอมปิดเสียงวิทยุเลยเน
0: า
3: ะ
0: โอ้ยายไม่มียายของนโมได้โทรศัพท์ใหม่นี่แม่
3: ใช่ก็เลยไม่ยอมปิดวิทยุสงสัยอยากได้ยินเสียงตัวเองหรือวะก็ได้แบบรุ่นใหม่เด้อพ่อ
0: โอ้ดีเด้อครับผม
3: จ้า
0: เป็นกำลังใจให้เลยครับแม
3: ่จ้าสวัสดีค่ะพ่อสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณหลายๆครับผมนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะครับเนาะย่ามือเสาได้ยินเสียงเอฟซีทั้งหลายก็จะได้หูว่าเออแม่บรรเทาอยู่ใสเมื่อว่านี่ก็มีพี่น้องทั้งบ้านประกู้พนาอ่อนซ่อนกับแม่บรรเทาอยู่กับอีกสายครับสบายดีครับผมสบายดีครับสบายดีครับไปหือยังเนาะสบายดีครับผมอ้าวครับโทรมาใหม่เด้อครับ0926633523นะครับหัวหน้าวิทยุการบรรจงพร้อมที่จะรับสายกับเสียงรับสายรับเสียงกับพี่กับน้องครับผม อันนี้คือส่วนหนึ่งนะครับเนาะเมื่อไปแล้วได้เห็นอย่างครับทั้งพุทธสงฆ์ทั้งพุทธสงฆ์กันแห่งคือกันนะครับแต่ว่ามีส่วนหนึ่งที่เพิ่นได้นำนะครับจากแหล่งน้ำแม่น้ำมูลที่มีแหล่งสูบน้ำเนาะครับขึ้นมาแล้วก็เห็นน้ำอยู่ข้างๆทางทั้งสองทางระหว่างตำบลบ้านแพ่เนี่ยครับนี่จากเข้าไปมองที่มีความแห่งแหล่งว่ามีน้ำมีทานเนี่ยพอเข้าไปเห็นตรงไหนตรงหน้าที่มีน้ำมีทานเนี่ยเขาก็อ่อนซ่อนเลยเนาะครับเนาะคืออ่อนซ่อนเนี่ยคือดีใจนะครับผมอ่อนซ่อนกับอย่างอ่อนซ่อนกับเขากับน้ำอ่อนซ่อนกับหญ้าที่มีน้ำเนาะเขียวนี่คืออ่อนซ่อนเนาะครับเพราะฉะนั้นสันก็ดีใจที่เพิ่นมีให้มีหน้าอยู่หม่องนั้นมีน้ำแล้วก็มีเขาถือว่าเป็นหยังล่ะครับเป็นอาหารเป็นพืชที่เป็นอาหารเป็นเมล็ดที่ให้เฮาได้อยู่ได้กินเป็นความอุดมสมบูรณ์ที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เจ้าที่เก่าเป็นพระองค์ท่านได้ให้กับเฮาไว้ว่าเฮาต้องปลูกถึงเขาจีราค่าถูกราคาแพงจังไดเฮาต้องปลูกเพราะว่าคนอยู่ข้างหน้านะครับอีกบ่โดนคนสิหลายกว่าเขาเสียนะครับสิบ่มีเขากินคนไทยบ่ยอมเด้นะครับพระองค์ท่านตัดไปแม้เขาประเทศอื่นเขาสิดีเป็นใดก็สู่เขาเฮาบ่ได้หรอกครับเพราะว่าเขาเฮานี่ครับทั้งหอมทั้งดีสบายดีครับอีกสายครับผม
1: อันขอโทษด้วยความคำอย่าว่ารบกวนเด้อ
0: ว่าบ่ว่าครับแม่มีหยัง
1: อันพอธนสารโทรไปหาบ
0: ่ครับเพิ่นกะเพิ่นบอกแล้วครับพอธนสารเพิ่นบอกอยู
1: ่อ๋อนึกว่าเมื่อนั้นเพิ่นโทรมาหาแต่มื้อวันอังคารพุ่นล่ะแล้วบอกว่าให้บอกว่าคำนี้เด้อว่าซั่น
0: อืม
1: ก็โอ้ยพอคำก็ติดต่อยากหลายสันดอกงานเพิ่นยุ่งกันดอก
0: ครับผม
1: ก็บ่มีหยังดอกแค่นี้แหละลืมมาหันน่ะขอโทษเด้อ
0: ครับผมขอบคุณหลายครับผมครับติดต่อเพิ่นอยู่นะครับพอธนสารนะครับเฮาก็สื่อสารกันอยู่เนาะครับบ่ว่าสิเป็นนะครับพอธนสารอาจารย์สายลมแล้วก็คุณครูวิลินแล้วก็ลูกสาวลูกชายนะครับบ่ว่าจะเป็นวรเทพบุรันล้ำล่ะก็น้องลูกสาวล่ะพักบุงเนาะครับแล้วก็ลูกสาวใหม่ที่เป็นนักศึกษานะครับที่กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนบัวหลวงเนี่ยก็พยายามนะครับที่พยายามที่หาช่องทางนะครับให้ลูกๆหลานๆเรานั้นได้มาเรียนรู้ในเรื่องของการดำเนินรายการเรื่องของการจัดรายการโดยการเชื่อมประสานของคุณครูสุภณิปิยวงศ์หรือคุณครูวิรินปิยวงศ์นี่แหละครับผมเพื่อให้เด็กนะครับได้มีได้เรียนรู้ได้ศึกษานะครับได้สัมผัสกับสิ่งที่มีคุณค่านะครับในเรื่องของการดำเนินรายการนะครับก็ได้รับความสนับสนุนนะครับจากหัวหน้าฝ่ายรายการและท่านพ่ออ๋อเป็นอย่างนี้นี่ก็คือส่วนหนึ่งนะครับที่เฮ็ดให้นะครับผู้ดำเนินรายการนะครับที่มีอายุแล้วจังผู้ขานี่เนาะครับต้องหาอย่างครับหาคนรุ่นใหม่นะครับที่สิมาสานต่อนะครับเพื่อให้เห็นในเรื่องของอาสาสมัครนะครับในเรื่องของจิตใจที่ชอบงานอาสาสมัครด้วยหัวใจนะครับเพราะว่าเฮาเฮ็ดงานอาสาสมัครเนี่ยครับเฮ็ดด้วยหัวใจเฮ็ดด้วยสมองเฮ็ดด้วย2มือนะครับสิ่งที่เฮาได้ก็คือความภูมิใจได้ซอยเหลือสังคมได้บอกได้กล่าวนะครับได้บอกเรื่องเล่าที่ดีๆกับพี่กับน้องเฮาสิ่งที่ไปตำบลหายโศกที่ได้รับหูได้รับความอ่อนซ่อนหลายนั่นก็คือพี่น้องร่วมแล้วมีการปฏิญาณตนนะครับในเรื่องของงดเหล่าของพรรษานะครับ335คนบ่หน่อยเด้ครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งเนาะครับเนาะแล้วก็ทั้งเขาคอกน้ำแล้วก็ทั้งตำบลโคกสะอาดของแม่อำนวยน้ำเนาะครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งเลยครับที่ได้ขับเคลื่อนแล้วก็ลดละลงกันส่วนทั้งเขาคอกก็จะเป็นคุณแม่ประมวลอาจารย์สุภาพนะครับนี่ก็คือกลไกในเรื่องของการประชาคมรถปัจจัยเสี่ยงนะครับที่เหตุด้วยความรับผิดชอบหลักการดำเนินการกันมากนะครับเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าการได้ร่วมคนมาสร้างความดีเพื่อให้เห็นความดีกับตัวเจ้าของเนี่ยว่าเป็นเรื่องเพราะมันเรื่องง่ายนะครับเป็นเรื่องยากที่จะไปซ่อนชวนคนหนึ่งคนหนึ่งให้ได้ลดละเลิกใดเนี่ยครับดีขึ้นกันนะครับมันเป็นเรื่องที่ ง่ายพอสิเหตุใดง่ายๆเพราะอย่างสั้นนะครับจึงมีองค์กรถึงมีเครือข่ายจึงมีแรงที่เพิ่นให้ทรัพยากรละกะให้พี่น้องในครับเกื้อนเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานนะครับก็ถือว่าขอแสดงความดีใจเนาะก็เราก็ให้กำลังใจกันเนาะครับเนาะเพราะขอพรรษามาเกือบ4เดือนแล้วเด็ดครับเพราะจังซั่นอ้อก็เดือนพอดีแล้วครับผมเดือนพอดีเนาะครับเพราะว่าว่านี่ 2-3 มื้อที่ผ่านมาก็เป็นวันพระใหญ่เนาะครับมีหยังอีกเนาะที่ยังบ่ได้บอกได้กล่าวกับพี่กับน้องเฮาในเรื่องของการลงไปในพื้นที่ก็ถือว่ากติกานี่แหละครับสำคัญกติกาชุมชนนะครับหรือแผนชุมชนหรือแผนชีวิตชุมชนนี่แหละครับเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับเนาะเราก็ต้องให้กำลังใจกับพี่กับน้องอีกส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าเดือนนี้ก็ถือว่าสิ้นเดือนนี้ก็สิงหาเนี่ยก็กันยานะครับไทยซอยไทยนี่ก็น่าจะเป็นเดือนสุดท้ายเลยเนาะพี่น้องเขากับพยายามใส่นะครับใส่เป็นประโยชน์กับตัวเจ้าของนี่แหละครับเพราะว่าเงินที่รัฐบาลเพิ่นให้มาเนี่ยครับเพื่อมาเลี้ยงชีพเจ้าของมาเบิ่งความจำเป็นเจ้าของอันไหนที่มันจำเป็นของตัวเจ้าของในการเลี้ยงชีวิตเลี้ยงครอบครัวเบิ่งครอบครัวนี่แหละครับเป็นสิ่งที่ดีที่สุดต้องครับเนาะแล้วก็อีกอันนึงก็ดีใจนำนะครับที่รัฐบาลให้พี่ให้น้องจักเดือนมาแล้วครับ4เดือนแม่นบ่ครับโอ้4เดือน 4,000 บ่น้อยเด้เนาะครับเนาะคนที่ได้รับก็ถือว่าพี่น้องเฮาได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลเป็นอย่างดีแล้วก็ทั่วถึงกันสู้ผู้สู้คนอาจสิจากนี้ไปถ้าบ่มีค่าตอบแทนหรือค่าไทยซอยไทยบันนี้เนี่ยพี่น้องสิอยู่กันจังได๋เนาะในเรื่องของฝ่าฝนแรงอยู่จังซี่เศรษฐกิจเป็นจังซี่เนี่ยครับประหยัดกันจักหน่อยเนาะครับเนาะเพราะหยังเพราะว่าถ้าประหยัดเนี่ยก็ได้ไผได้ตัวเจ้าของเฮาเองนี่แหละครับได้ครอบครัวเฮาได้เบิ่งลูกได้เบิ่งพ่อได้เบิ่งแม่ได้เบิ่งพี่น้องนะครับเจ็บไข้ก็จะได้ส่งกันไปหาโรงพยาบาลได้รักษานะครับเวลาเสียชีวิตขึ้นมากับไปซอยกันจังซี่ล่ะครับบ่มีหยังสิหนีพ้นหรอกครับเพราะว่าชีวิตของคนเฮาก็อยู่จังซี่ล่ะครับอยู่จังได๋ล่ะก็อยู่จังซี่ก็อยู่ก็คือวิถีและวัฒนธรรมของเฮาก็คือชัยฮีด12ข้อง14นี่ล่ะครับก็อยู่กันตามฮีด12เข้าพรรษาก็ไปวัดไปว่าไปเฮ็ดบุญไปเพ่นสัญจรนะครับทั้งตำบลหนองตาดเพิ่นก็มีเพ่นสัญจรนะครับคือกันนะครับบ่ว่าสิเป็นทางฝ่ายท้องถิ่นนะครับในนางยกนายกนะครับนางสาวพิมานมาศบ่ว่าสิเป็นท้องที่ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านโดยการนำของนายธีรศักดิ์ท่องส่วงนะครับบ่ว่าสิเป็นทางพระสงฆ์นะครับทั้ง2เขตนะครับทั้งตำบลหนองตาด71หลวงพ่อพระคู่เกษมพัฒนากรนะครับแล้วก็หนองตาด72นะครับหลวงพ่อพระคู่นะครับอ้าวสื่อพระคู่เพิ่นจําบ่ได้อีกเด้อครับจําได้แต่ท่านมหาไพบูลย์เนาะครับอ๋อก็ต้องกราบขออภัยหลายๆครับผมบางเทื่อก็ถ้าเว้าเร็วนะครับก็สิคิดถึงเรื่องของทินนามของพระคุณเจ้าบ่ได้เนาะครับก็ได้ร่วมกันนะครับได้เฮ็ดให้พี่ให้น้องเฮาได้แสวงบุญแล้วก็ไปร่วมกันก็ต้องขออนุโมทนาผู้ข่าเองก็บ่มีเวลาที่ได้ไปกับพี่กับน้องจักเทื่อส่วนหลายก็สิเป็นเวลามื้อเพิ่นเฮ็ดมือเพิ่นจัดมือเพิ่นไปก็สิตรงกับมือที่ผู้ขาบ่ว่างคือกันก็เลยต้องบ่ได้ไปน้ำเพิ่นเนาะครับเนาะอ้าวแน่เบิ่งเวลาจากรายการตามร้อยพ่อปู่พ่อเพียงให้กำลังใจพี่น้องสู้ปู่สู้คนทีมท้ายด้วยบทเพลงนี่นะครับให้พี่ให้น้องเขาได้ฟังครับจากขันขับร้องของคุณแม่ผ่องศรีเพียงนี่จบบ่จบจังไหนผู้ขาที่การบุพพันธ์ไม่ฝ่ายพร้อมทั้งอาจารย์สายร่วมเชียวล้ำแล้วหัวหน้าวิทยุการบรรจุให้พี่ให้น้องอยู่ดีสัมผัสกันสู้ปู่สู้คนครับผม

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมทรัพยากรธรณีเฝ้าระวังดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากจากฝนตกหนักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมาถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
7: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่

0: มกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
1: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมทรัพยากรธรณีเฝ้าระวังดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากจากฝนตกหนักพร้อมขอให้ประชาชนปฏิบัติตามแนวทางและคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3: นายยงยุทธนาควิโรจน์อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำชับให้กรมทรัพยากรธรณียกระดับการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเนื่องจากเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่จนเสี่ยงเกิดภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้รวมทั้งยังขอให้เครือข่ายอาสาสมัครแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยในพื้นที่ตรวจวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องโดยศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยจะติดตามประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมขอให้ประชาชนปฏิบัติตามแนวทางและคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประกอบด้วยติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่มีฝนตกหนักสะสมมากกว่า100มิลลิเมตรในรอบ24ชั่วโมงสำหรับพื้นที่ลุ่มต่ำที่เสี่ยงน้ำท่วมควรรีบขนย้ายสิ่งของสัตว์เลี้ยงและทรัพย์สินขึ้นไปอย่างที่ปลอดภัยคอยสังเกตสัญญาณสิ่งบอกเหตุตามธรรมชาติเช่นน้ำในลำห้วยเปลี่ยนเป็นสีขุ่นข้นหรือมีเศษซากไม้ลอยมากับน้ำจัดเวรยามเฝ้าระวัง24ชั่วโมงวางระบบแจ้งเตือนภัยตั้งแต่ต้นน้ำถึงท้ายน้ำเตรียมอุปกรณ์ส่องสว่างพร้อมเคลื่อนย้ายไปยังจุดปลอดภัยทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับทุกพื้นที่เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยช่วงฤดูฝนอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะกำลังพลและอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชน
4: นายกิตตินันท์เซงกัจฉรีนายอำเภอศรีสาครกล่าวว่าผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้กำชับทุกพื้นที่เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยช่วงฤดูฝนปี2569ด้วยการติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมกำลังพลเครื่องมือเครื่องจักรกลและอุปกรณ์กู้ภัยให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือดินโคลนถล่มเพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: กระทรวงยุติธรรมขอเชิญลูกหนี้เกือบ 12,000 คนเข้าร่วมไกล่เกลี่ยหนี้ในงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนจังหวัดปทุมธานีวันนี้วันสุดท้าย
5: พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่ากระทรวงยุติธรรมจัดงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนจังหวัดปทุมธานีณโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตศูนย์การค้าเซียรังสิตโดยมีสถาบันการเงินและหน่วยงานเข้าร่วมจัดกระบวนการไกล่เกลี่ย17แห่งพร้อมเชิญลูกหนี้รวม 11,531 รายทั้งลูกหนี้ก่อนฟ้องและลูกหนี้หลังฟ้องรวมจำนวนทุนนะทรัพย์กว่า 33,000 ล้านบาทเข้าร่วมงานโดยวันนี้เป็นวันสุดท้ายสำหรับกิจกรรมภายในงานยังมีการบรรยายสร้างการรับรู้การสนทนาหัวข้อรู้ทันภัยรู้จักสิทธิ์เสริมพลังชีวิตด้วยความยุติธรรมการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารวมถึงการจัดแสดงนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ภารกิจหน่วยงานให้คำปรึกษาทางกฎหมายการสร้างวินัยทางการเงินจากสถาบันการเงินและหน่วยงานในพื้นที่จุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมวิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.thแอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
4: บุรีรัมย์พาราเกมส์การแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติครั้งที่23กับการชิงชัย5ชนิดกีฬากรีฑาว่ายน้ำเปตองแบดมินตันและโกลบอล31สิงหาคมถึง4กันยายน2569ณสนามแข่งขันจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมส่งพลังใจและส่งเสียงเชียร์ทัพนักกีฬาจากทั่วประเทศบุรีรัมย์พาราเกม2569เกมกีฬาแห่งโอกาส
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสวัสดีบุรีรัมย์ค่ะ

าสาทหินถิ่นภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรมเลิศล้ำเมืองกีฬาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ขอนำท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสวัสดี

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสวัสดีบุรีรัมย์ค่ะเช้าวันนี้เราก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะวันนี้จะเจอกันก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569แรม2ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะเช้านี้อยู่กับดิฉันมนัญญาม่วงสมมุกนะคะแล้วก็ทีมงานของเราอาจารย์จินนี่ช่างเทคนิคค่ะดูแลในเรื่องของการออกอากาศขอบคุณมากนะคะวันนี้กับรายการสวัสดีบุรีรัมย์มาพบกันด้วยความสดชื่นนะเพราะว่าเมื่อวานช่วงบ่ายแก่ๆเอาฝนตกลงมาพอเย็นๆอ่ะตกหนักเลยนะคะคุณผู้ฟังได้น้ำได้เนื้อกันพอสมควรละนะคะสำหรับเมื่อตอนเย็นที่ผ่านมาก็ดีใจเพราะว่าดิฉันไปต่างอำเภอนะคะช่วงนี้ไปต่างอำเภอในหลายๆอำเภอบางอำเภอก็ข้าวก็แห้งแล้วอ่ะนะคะสงสารพี่น้องเกษตรกรชาวนาเราอยู่บางพื้นที่ก็มีน้ำอยู่นะคะวันนี้จะมีอะไรมาฝากคุณผู้ฟังบ้างในแต่ละช่วงของดีๆที่ชุมชนค่ะวันนี้ดิฉันยังคงนำเรื่องราวที่จังหวัดบุรีรัมย์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติครั้งที่23บุรีรัมย์พาราเกมส์โดยร่วมกับกรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดกำหนดจัดระหว่าง31สิงหาคมถึง4กันยายนพรุ่งนี้แล้วนะคะเมื่อวานนี้เราได้ฟังนางกัญญรัตน์ท่วมไทยสงท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์พูดถึงความพร้อมในการจัดการแข่งขันว่าบุรีรัมย์เราเตรียมความพร้อมไว้เรียบร้อยและในวันนี้เราจะมาฟังอีกหนึ่งหน่วยงานนะคะจริงๆวันแถลงข่าวมีอยู่3หน่วยงานนะคะมีทางท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมีทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้พิการโดยตรงเลยนะคะแล้วก็มีทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะคะซึ่งรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดท่านก็มาร่วมในการแถลงข่าวด้วยนะคะวันนี้เราจะพูดถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดูแลนักกีฬาคนพิการที่มาแข่งขันก็คือนางปิยนาถเสงี่ยมศักดิ์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะได้กล่าวกับสื่อมวลชนนะคะในโอกาสที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์จัดสัมมนาสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์เตรียมพร้อมบุรีรัมย์พาราเกมส์นี่แหละนะคะเดี๋ยวมาฟังกันค่ะส่วนช่วงภาษาภาพเลินกับอาจารย์จินนี่นะคะจินตนาวัชระโพธิกรวันนี้อาจารย์จินนี่ยังคงนำเรื่องราวของเห็ดมาเล่าต่อจากเมื่อวานเดี๋ยวมาฟังกันนะคะว่าวันนี้ว่าด้วยเรื่องของเห็ดเนี่ยจะมีคำศัพท์อะไรบ้างนะคะเดี๋ยวดูพยากรณ์อากาศกันก่อนค่ะวันนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทางตะวันตกของภาคส่วนในช่วงวันที่31สิงหาคมถึง4กันยายนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ถึง40ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งทางตะวันตกของภาคในวันที่31สิงหาคมนะคะบุรีรัมย์ค่ะวันนี้อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ33องศาเซลเซียสต่ำสุด25องศาเซลเซียสแล้วก็มีฝนอยู่นะคะฝนร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่ช่วงของดีๆที่ชุมชนกันเลยนะคะคุณผู้ฟังวันนี้อย่างที่บอกว่าเราจะมาฟังนางปิยนาถเสงี่ยมศักดิ์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์พูดถึงการดูแลเด็กๆนักกีฬาพิการที่จะมาแข่งขันการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติครั้งที่23บุรีรัมย์พาราเกมที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเริ่มพรุ่งนี้แล้วไปฟังกันค่ะ
1: กีฬาคนพิการเนี่ยจะเป็นบททดสอบว่าบุรีรัมย์เราจะจัดงานได้เฉพาะงานที่สำหรับคนปกติคนวิ่งมาราธอนคนเก่งๆความเป็นเลิศฟุตบอลพอคนไม่ปกติมาเราแฮนเดิลหรือว่าเรารับมือได้ไหมอันนี้เป็นโจทย์ความท้าทายแต่ว่าเราทำให้ดีที่สุดนะคะทำให้ดีที่สุดเรื่องจำนวนอันนี้เรื่องหนึ่งว่าบุรีรัมย์เรามีคนพิการเยอะสองเป็นโจทย์ความท้าทายของจังหวัดว่าจังหวัดเราจะต้อนรับและดูแลเด็กๆพิการเหล่านี้เนี่ยได้ให้อยู่ปลอดภัยมีประสบการณ์ที่ดีเป็นความทรงจำของเขาเพราะอย่าลืมว่าเด็กเหล่านี้เขาก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายตัวเองเนาะสามารถเอาตัวเองออกมาจากขีดจำกัดที่คนบอกว่าทำไม่ได้ จนมาเป็นนักกีฬาได้ซึ่งต้องอาศัยการสนับสนุนทั้งโรงเรียนผู้ฝึกสอนครอบครัวนะคะแล้วเขามาแข่งเนี่ยสมควรจะไปให้กำลังใจเขาเพื่อไม่ให้เขารู้สึกว่าเขาด้อยกว่าคนอื่นทีนี้ท่านสื่อมวลชนจะทำหน้าที่อะไรหนึ่งสนับสนุนให้บุรีรัมย์เป็นเมืองที่โอบรับกับเด็กๆ เหล่านี้ถ้าเขารู้สึกว่าสังคมโอบรับเขาเขาจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพได้อย่างที่พี่น้อยบอกว่าไม่ใช่เด็กเดินสายป้ายก็ขับรถเร็วหรือไปตามร้านเด็กพูดไม่รู้เรื่องพูดไม่ได้ก็ไปเอ็ดไปดูเขาหรือเด็กออทิสติกหรือเคลื่อนไหวประตูร้านค้าประตูร้านอาหารแบบผักเขาก็ผักไม่ได้เขานั่งรถเข็นนะใช่ไหมคะฉะนั้นให้ชาวบุรีรัมย์ต้อนรับเด็กที่มีความบกพร่องเหล่านี้เป็นเจ้าบ้านที่ดีอันนี้เราต้องการประการที่สองเชิญชวนให้คนปกติเด็กปกติมาให้กำลังใจเด็กพิการเพราะอะไรคะเด็กปกติบางทีโอ้โหคร่ำครวญฉันไม่ได้อันนั้นแม่ไม่รักพ่อไม่รักไม่ซื้อของให้อยากจะไปเข้าแคมป์ต่างประเทศพ่อไม่ให้ไปอยากได้ไอโฟนให้เขามาดูว่ามันมีเด็กวัยเดียวกันกับเขาอ่ะซึ่งเกิดมาในสภาพที่แบบไม่มีแขนไม่มีขาแต่เขาต่อสู้แล้วมันจะสร้างแรงบันดาลใจสร้างความตระหนักรู้ว่าเออเขาโชคดีมากมายแค่ไหนที่เขาเกิดมาครบ32รวมถึงสนับสนุนให้พ่อแม่ที่มีลูกพิการที่ยังอายอยู่พาลูกออกมารับชมกีฬาเหล่านี้แล้วก็ผลักดันให้ลูกๆได้พัฒนาศักยภาพที่เขามีมันก็จะไม่มีปรากฏการณ์ว่าบุรีรัมย์ไม่มีนักกีฬาคนพิการแต่มันก็มีสาเหตุอยู่ค่ะอย่างที่ท่านผอ.บอกอันนี้ถูกต้องเลยหนึ่งเราไม่มีโรงเรียนที่เพราะว่าเด็กเหล่านี้มันจะต้องมีการฝึกค่ะเราไม่มีโรงเรียนที่มุ่งตรงนั้นมันก็เลยไม่มีประกอบกับพ่อแม่ผู้ปกครองส่วนใหญ่อันนี้พูดจากประสบการณ์เป็นพมจ.เลยนะคะไม่คิดว่าลูกตัวเองจะมีความสามารถพอมีลูกพิการปุ๊บก็คิดว่าเป็นห่วงลูกกอดลูกเอาไว้ค่ะกอดลูกเอาไว้ไม่ให้ลูกไปโรงเรียนไม่ให้ลูกลำบากไม่ให้อะไรเลยโดยลืมไปว่าวันหนึ่งพ่อแม่ก็ตายนะคะแล้วปรากฏว่าเด็กเหล่านี้ที่พ่อแม่รักมากเลยกอดไว้กับตัวอยู่ที่ไหนคะเข้าสถานสงเคราะห์ค่ะเพราะว่าช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยอันนี้เรื่องจริงค่ะล่าสุดมีประสบการณ์คือผอ.โรงเรียนคนพิการตาบอดนะคะที่เขาใหญ่เป็นโรงเรียนเอกชนที่ดีมากสภาพแวดล้อมดีมากมาลงในพื้นที่แล้วมาพบพมจ.ว่าจะขอเข้าไปเชิญชวนให้พ่อแม่ผู้ปกครองที่มีลูกตาบอดเนี่ยส่งลูกไปเรียนหนังสือขอข้อมูลจากทางพมจ.พมจ.ให้ข้อมูลไปท่านทราบไหมคะเกิดอะไรขึ้นพอออกก็ลงไปตามบ้านพอออกมาเองเลยนะคะกับทีมครูน่ารักมากมาพูดคุยเราให้รายชื่อไป10ครอบครัวใน10ครอบครัวที่มีลูกเป็นเด็กพิการทางการมองเห็นนะคะมีครอบครัวเดียวที่อนุญาตให้ลูกไปเรียนที่เหลือไม่ให้ไปค่ะเป็นห่วงลูกกลัวโดนหลอกกลัวลูกไปลำบากเราก็โอ้โหถ้าไม่ให้ไปเด็กก็จะใช้ภาษาอักษรเบลไม่ออกเด็กใช้ไม้เท้าขาวไม่ได้เด็กจะไม่มีอาชีพเด็กไม่มีอะไรเลยเด็กจะเติบโตมาโดยรับเงินเบี้ยยังชีพเดือนละ800จนตายพอพ่อแม่ตายคนเหล่านี้อยู่ไม่ได้เลยค่ะใครจะมาดูแลเขาต่อก็ส่งเข้าสถานสงเคราะห์ของพม.อันนี้น่าเป็นห่วงมากนะคะฉะนั้นก็ถ้าถามในมุมของพมจ.ก็คือสื่อมวลชนจะช่วยได้มากหนึ่งเรื่องการยอมรับว่าคนพิการเป็นคนหนึ่งในสังคมเราต้องสร้างสังคมที่ทุกคนอยู่ร่วมกันได้นะคะกระตุ้นให้เกิดความเข้าใจและการยอมรับนะคะสองเชิญชวนไปให้กำลังใจนะคะเชิญชวนไปให้กำลังใจหาให้แรงบันดาลใจเด็กนักเรียนปกติเนี่ยควรจะได้มานั่งเชียร์ว่ายน้ำแล้วไปดูซิคนพิการที่แขนขาไม่มีเนี่ยเขาว่ายได้ยังไงนะใช่ไหมคะแม้กระทั่งโกลบอลเนี่ยซึ่งได้ยินแค่เสียงจากลูกบอลเนาะได้ยังไงนะคะแล้วท่านอย่าลืมว่าตัวพาราลิมปิกที่เป็นระดับโลกนะคะนักกีฬาไทยได้เหรียญเยอะมากนะคะจากวิลแชร์จากอะไรเก่งมากมีเป็นครองสถิติโลกเยอะซึ่งคนเหล่านี้มาจากไหนก็มาจากกีฬานักเรียนเนี่ยแหละค่ะถ้ากีฬานักเรียนเราไม่แข็งแรงมันก็ไปต่อไม่ได้เชิญชวนไปดูไปชมไปหาแรงบันดาลใจไปชมไปเชียร์แล้วก็เปิดบ้านต้อนรับเด็กๆเหล่านี้นะคะเขาภูมิใจแล้วก็เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ใครอยากจะไปสนับสนุนที่ขนมมีอะไรยังไงเขาก็เป็นเด็กนะคะต่อให้เขาเป็นนักกีฬาเขาเป็นเด็กซึ่งตอนนี้หลายท่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะเอาขนมไปแจกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ยินดีนะคะแสดงให้เห็นว่าเราเป็นเมืองที่แบบผู้คนเอื้ออารีแบ่งปันมีน้ำใจใครช่วยอะไรได้ก็ช่วยกันนะคะก็คงประมาณนี้
0: ก็ฟังค่ะการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติครั้งที่23บุรีรัมย์พาราเกมนี่จัดแข่งขันภายใต้คำขวัญเท่าเทียมหัวใจเดียวกันรวมพลังสร้างโอกาสทุกความสามารถคือพลังของเราก็สัญลักษณ์นำโชคประจำการแข่งขันก็คือน้องพลังใจนะคะตัวแทนของนักกีฬาผู้เต็มเปี่ยมด้วยความมุ่งมั่นไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคพร้อมส่งต่อพลังบวกนะคะโดยรายการนี้ก็จะมีนักกีฬามีผู้ฝึกสอนมีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 2,200 คนนะจาก84โรงเรียนทั่วประเทศค่ะอันนี้ก็นับเป็นอีกหนึ่งมหกรรมกีฬาสำคัญที่สะท้อนถึงพลังแห่งความมุ่งมั่นความสามารถและความเสมอภาคของเยาวชนคนพิการไทยเริ่มพรุ่งนี้แล้วนะคะ31สิงหาคมถึง4กันยายนค่ะและพรุ่งนี้ก็จะมีพิธีเปิดการแข่งขันที่โดมสวนรมบุรีเทศบาลนครบุรีรัมย์แข่ง5ชนิดกีฬานะคะมีกรีธานี่แข่งที่สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ว่ายน้ำก็แข่งที่โรงเรียนมารีอนุสรณ์เปตองแข่งที่สนามแขวงทางหลวงบุรีรัมย์แบดมินตันก็แข่งที่สนามแบดมินตันโรงพยาบาลบุรีรัมย์แล้วก็โกลบอลแข่งที่ตึกคอมเพล็กซ์ชั้น3มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะคะก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวบุรีรัมย์เรานะคะร่วมต้อนรับคณะนักกีฬาด้วยอัธยาศัยไมตรีอันดีงามซึ่งบางส่วนเนี่ยก็เดินทางเข้าที่พักแล้วนะคะตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็อยากเชิญชวนคุณครูค่ะพานักเรียนไปชมนะคะผู้ปกครองพาลูกหลานไปเชียร์นะคะก็อย่างที่ท่านพบจ.บอกนะคะว่าไปให้กำลังใจน้องๆนักกีฬาผู้พิการคือถึงเขาจะมีความด้อยในร่างกายแต่ว่าเขามีความสามารถในเรื่องของการแข่งกีฬาได้เนี่ยก็ถือว่าสุดยอดมากนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ควรไปเชียร์ไปให้กำลังใจนะคะลูกหลานที่เป็นเด็กปกติเนี่ยถ้าเขาได้ไปเห็นการแข่งขันได้ไปให้กำลังใจคนพิการก็จะได้รู้นะคะว่าโอ้ยตัวเองเกิดมาดีโชคดีขนาดไหนครบ32มีพ่อแม่ดูแลอะไรแบบเนี้ยนะคะแต่ว่าเด็กบางคนก็ยังเรียกร้องนู่นนี่นั่นนะคะจากผู้ปกครองอยู่แล้วอย่างพ่อแม่ที่มีลูกพิการพาลูกๆไปดูไปเชียร์กีฬานะคะเพื่อที่จะให้ลูกๆที่เป็นเด็กพิการเนี่ยได้เป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาแล้วก็ช่วยเหลือตนเองของลูกของท่านนะคะก็เชิญชวนนะคะภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี่ต่อเลยนะคะคุณผู้ฟังวันนี้กับเรื่องราวของเห็ดค่ะ
2: ภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี่
3: Good morning สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันอาทิตย์ที่สดใสของหลายๆท่านนะคะขอให้ทุกคนมีวันอาทิตย์ที่เป็นวันที่มีความสุขนะคะเรามาต่อกันด้วยเรื่องของเห็ดกันดีกว่านะคะสำหรับเมื่อวานนี้เนี่ยเราพูดกันถึงเรื่องเข้าป่าไปเก็บเห็ดแล้วก็เรียนรู้คำศัพท์ต่างๆนะคะเกี่ยวกับการเดินป่าการเก็บเห็ดนะคะคือเมื่อวานเนี่ยเรารู้แล้วว่าเห็ดพิษเนี่ยเราใช้คำว่า poisonous mushroom นะคะทีนี้จินนึกได้ว่ามันมีอีกคำหนึ่งซึ่งง่ายน่าจะง่ายกว่าคำว่า poisonous mushroom นะคะก็เลยเอามาฝากกันนั่นก็คือคำว่า toxic ค่ะ toxic mushroom toxic เนี่ยแปลว่าเป็นพิษนะคะสะกดด้วยตัว toxic ค่ะ toxicแล้วก็ตามด้วยคำว่า mushroom แต่ว่าเขียนแยกกันนะคะ toxic mushroom ก็คือเห็ดที่เป็นพิษนั่นเองค่ะแล้วก็เห็ดที่กินได้เมื่อวานนี้ค่ะเรารู้จักคำว่า edible mushroom ไปแล้ว it's safe to eat ปลอดภัยที่จะกินอีกคำหนึ่งค่ะเมื่อกี้เรารู้จักคำว่าเป็นพิษนั่นก็คือคำว่า toxic ทีนี้เราลองเอาคำว่า non toxicเอานันมาเติมข้างหน้านันที่แปลว่าปฏิเสธหรือไม่เช่นนันท็อกซิกก็คือไม่มีพิษปลอดภัยนั่นเองค่ะใช้ตัวนี้ก็ได้นะคะนันท็อกซิกมัชรูมก็ได้ยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่น always make sure the mushroom is edible before eating always make sure the mushroom is edible before eating ก็มันตรวจสอบให้แน่ใจนะคะว่าเห็ดที่เรากินเนี่ยมันกินได้แน่นอนก่อนที่เราจะทานนะคะและการจำแนกหรือว่าการแยกประเภทนะคะว่าเห็ดอันนี้เป็นเห็ดกินได้นะคะเห็ดอันนี้เป็นเห็ดพิษนะคะการจำแนกเนี่ยเราใช้คำว่า classification ค่ะ classification นะคะตรงนี้ยาวนิดนึงจำไม่ได้ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าถ้าได้ยินคนพูดแล้วคุ้นๆนะคะ classification ตัวนี้แปลว่าการแยกประเภทนะคะการจำแนกค่ะและลักษณะหรือว่าคุณสมบัติในภาษาอังกฤษค่ะเพราะว่าบางทีเราต้องดูใช่ไหมคะว่าเห็ดกินได้เนี่ยจะมีลักษณะหรือว่าคุณสมบัติแบบไหนเห็ดกินไม่ได้เนี่ยจะมีวิธีการดูแบบไหนภาษาอังกฤษค่ะเราจะใช้คำว่า characteristic ค่ะ characteristic หรือว่า feature ก็ได้ดูจากอะไรบ้างนะคะเราดูจาก color ค่ะ color ก็คือสีเราดูจาก shape ค่ะ shape ก็คือลักษณะรูปร่างของเห็ดเราดูได้จากอะไรอีก smell คือกลิ่นของเห็ดนั่นเองค่ะและดูจากอะไรอีกTexture ก็คือเนื้อสัมผัสของเห็ดนะคะยกตัวอย่างประโยคค่ะ Pay attention to the color and shape of the mushroom cap Pay attention to the color and shape of the mushroom cap แปลว่าสังเกตสีและรูปร่างของหมวกเห็ดนะคะไอ้ตรงที่เป็นไม่ใช่โคนเห็ดอะค่ะแต่เป็นเหมือนหมวกเห็ดอะค่ะตรงนั้นนะคะจะเป็นการบอกเราได้ว่าเห็ดไหนกินได้แล้วก็เห็ดไหนเป็นเห็ดพิษด้วยนะคะและจินก็มีวิธีสังเกตเห็ดพิษด้วยนะคะมาฝากกันเขาบอกว่าถ้าเห็ดที่มันมีสีสดใสนะคะอันนี้เราก็ต้องระวังนิดนึงค่ะสีสดใสอาจจะเป็นสีแบบแดงสดส้มสดนะคะหรือว่าเหลืองสดพวกนี้ค่ะมันอาจจะเป็นสัญญาณเตือนภัยเราก็ได้ว่าอ๋อเห็ดนี้ไม่คุ้นเลยนะแบบอาจจะเป็นเห็ดที่เป็นพิษก็ได้ก็อย่าเพิ่งทานนะคะเราเรียกว่า warning sign ค่ะ warning คือคำเตือนและ sign แปลว่าสัญญาณค่ะ warning sign ก็คือเราเนี่ยอาจจะเป็นสัญลักษณ์เตือนก็ได้สีสดใสภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า bright color ค่ะหรือบางทีอ่ะถ้าเราเจอเห็ดที่มันเป็นจุดหรือว่าเป็นลายค่ะอันนี้ก็ต้องระวังนะคะไม่ว่าจะเป็นจุดสีขาวหรือว่าจุดสีดำก็ตามนะคะต้องระวังเลยจุดเนี่ยเราใช้คำว่า spot หรือว่า pattern ก็ได้นะคะเห็ดบางอย่างก็จะมีกลิ่นแรงค่ะกลิ่นแรงอันนี้ก็ต้องระวังนะคะบางทีเห็ดพิษอาจจะมีกลิ่นแรงฉุนกลิ่นเหมือนพวกสารพิษสารเคมีก็ได้ต้องระวังค่ะ strong odor ไม่ดีนะคะส่วนเห็ดที่กินได้ค่ะแน่นอนเชื่อว่าพี่ๆที่เป็นสายเก็บเห็ดเนี่ยก็จะรู้ดีอยู่แล้วนะคะเห็ดที่กินได้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีสีขาวสีครีมสีน้ำตาลนะคะจะไม่ค่อยเจอเห็ดสีที่แบบสดๆเท่าไหร่นะคะแล้วก็กลิ่นจะค่อนข้างอ่อนกลิ่นอ่อนๆเราใช้คำว่า mild smell นะคะ mild ค่ะหรืออาจจะใช้คำว่า earthy smell ก็ได้คือเหมือนกลิ่นธรรมชาติอะค่ะไม่ใช่กลิ่นแบบฉุนๆเป็นสารเคมีนะคะแล้วก็เนื้อของเขาตัว texture ก็จะค่อนข้างแน่นๆนะคะเราจะใช้คำว่า firm texture ค่ะแต่กฎที่สำคัญที่สุดเลยค่ะถือว่าเป็นกฎทองคำเลยก็คือถ้าเราไม่รู้จักค่ะว่าเห็ดเนี้ยมันกินได้ไม่ได้เนี่ยเอาเป็นว่าอย่าเพิ่งเก็บอย่าเพิ่งกินเลยนะคะ If you don't know it don't pick it and don't eat it wait รอก่อนนะคะอาจจะเป็นเห็ดพิษก็ได้ให้สงสัยไว้ก่อนนะคะและอาการพิษค่ะในภาษาอังกฤษเนี่ยอาจจะมีอาการ nausea ก็ได้ nausea ก็คือคลื่นไส้ค่ะหรืออาจจะมีอาการ vomiting ก็ได้คืออาเจียนนะคะหรือว่าอาจจะ stomach ache ปวดท้องหรือไม่ก็อาจจะ dizzyก็ได้ค่ะเวียนหัวก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นไม่แน่ใจอย่าเสี่ยงนะคะ When in doubt throw it out If in doubt leave it out ก็คือไม่แน่ใจอย่าเสี่ยงค่ะควรต้องศึกษาหาความรู้ก่อนนะคะอันนี้กินได้อันนี้กินไม่ได้นะคะเราก็จะทานฤดูการเก็บเห็ดคานเห็ดอย่างมีความสุขนะคะ Bye thank you so much for today
0: ขอบคุณอาจารย์จินนี่ค่ะช่วงนี้เห็ดนะคะมีออกมาเยอะนี่ยิ่งเมื่อบ่าฝนตกโอ้ยชาวนี้แถวเขากระโดงนี่คงพรึบกันเลยนะคะรถราจอดกันเต็มละนะเก็บเห็ดกันระวังด้วยนะคะเรื่องของการทานเห็ดระวังเห็ดมีพิษเดี๋ยวช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันก่อนนะคะดิฉันเลือกเพลงกำลังใจแต่ว่าไม่ใช่โฮปขับร้องไม่ใช่พี่หงาขับร้องผู้ที่ขับร้องเพลงนี้เป็นศิลปิน ที่เป็นผู้พิการทางสายตานะคะชื่อวง S2S Fly High นะคะเป็นผู้พิการทางสายตาทั้งนักดนตรีทั้งนักร้องเลยนะคะคุณผู้ฟังไปฟังกันนะคะกำลังใจค่ะ

0: หลายท่านอาจจะได้เคยดูวงนี้นะคะวงของน้องๆผู้พิการ S2S เนี่ยนะคะคุณผู้ฟังยังไงก็ไปดูทาง YouTube ได้นะคะโอ้เสียงดีมากเลยนะคะอย่างที่คุณผู้ฟังได้ยินนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังก็กำลังอยู่ในช่วงของรายการสวัสดีบุรีรัมย์ค่ะเราพบกันเป็นประจำนะคะวันเสาร์และวันอาทิตย์ติดตามรับฟังกันได้ค่ะขอบคุณผู้ดูแลหอกระจายข่าวเจ้าของสถานีวิทยุที่รับสัญญารายการแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการด้วยนะคะอยู่กับดิฉันมนัญญาม่วงสมมุกแล้วก็ทีมงานของเราค่ะมาเข้าสู่ช่วงเก็บข่าวมาเล่าค่ะเก็บข่าวมาเล่าในเช้าวันนี้ก็จะมาเริ่มต้นด้วยเรื่องราวข่าวคราวในห้วงเดือนกันยายนเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังอยากจะเชิญชวนประชาชนที่สนใจร่วมชมการฝึกจัดรูปกระบวนในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินปีพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายนโดยเรือพระราชพิธีจะเริ่มเคลื่อนขบวนบริเวณสะพานพระราม8ตั้งแต่เวลา 15:00 นแล้วก็สิ้นสุดการฝึกซ้อมที่วัดอรุณราชวรารามนะคะพื้นที่ที่ท่านสามารถไปนั่งชมได้นะคะทางฝั่งทนก็ชมบริเวณใต้สะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8แล้วก็สวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาข้างโรงพยาบาลสิริราชแล้วก็ที่ท่าน้ำวัดระฆังโคสิตารามอีกจุดหนึ่งก็คือที่วัดอรุณราชวรารามค่ะถ้าเป็นทางฝั่งพระนครก็ไปชมได้บริเวณสวนสันติสวนสันติชัยปราการข้างป้อมพระสุเมนแล้วก็ท่ามหาราชท่าช้างนะคะก็จะมีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์จนถึงวันพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนปลายปีค่ะกำหนดการฝึกซ้อมย่อยประจำเดือนกันยายนนะคะวันที่3กันยายนค่ะเป็นการฝึกซ้อมย่อยครั้งที่4นะคะในวันที่3กันยายนครั้งที่5วันที่8กันยายนครั้งที่6วันที่17กันยายนครั้งที่7วันที่23กันยายนค่ะมีโอกาสเข้ากรุงเทพก็ไปชมได้นะคะเมื่อวานนี้เราเห็นราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศปลดล็อกกฎหมายท้องถิ่น4ฉบับค่ะซึ่งมีผลวันที่29สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่อายุ25ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนับจนถึงวันเลือกตั้งจากเดิมที่35ปีนะคะสามารถเข้ามาเป็นตัวเลือกในการขับเคลื่อนบริหารท้องถิ่นได้พร้อมยกเลิกเกณฑ์วาระเดิม2ปีค่ะก็มีนายกอบจ.นายกเทศมนตรีนายกอบต.เนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีตัวเลือกผู้ที่จะเข้ามาบริหารบ้านเมืองท้องถิ่นของท่านเพิ่มมากขึ้นนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามในการเลือกตั้งแต่ละครั้งก็ขอให้พิจารณาเลือกคนที่ดีมีความรู้มีความสามารถมีวิสัยทัศน์ดีทำงานเป็นให้เขาได้เข้ามาทำงานเพื่อที่จะได้บริหารบ้านเมืองนะคะบริหารท้องถิ่นของท่านให้มีการพัฒนานะคะวันพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ฟังวันที่31สิงหาคมเป็นวันสุดท้ายในการยื่นทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะตอนนี้ยังมีอยู่ประมาณ 4,500,000 กว่ารายค่ะที่ยังไม่ดำเนินการเพราะฉะนั้นก็ขอให้ยื่นคำขอก่อนนะคะส่วนการแก้ไขข้อมูลผ่าน OSS นี่ทำได้จนถึงวันที่20กันยายนนี้นะคะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็บอกว่าทางรัฐบาลแจ้งเตือนประชาชนที่ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569แล้วก็ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติหากประสงค์ขอให้ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งต้องยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการยื่นคำขอเพราะฉะนั้นก็ขอให้ผู้ที่ยังไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานะและยื่นคำขอให้ดำเนินการภายในเวลากำหนดนะคะ31สิงหาคมวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายนะคะ ข้อมูลของกรมการปกครองณวันที่26สิงหาคมเวลา 8:30 น.บอกว่ามีผู้ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติรวม9,300,000กว่ารายค่ะในจำนวนนี้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้ว4,700,000กว่ารายหรือร้อยละ 51.18 แล้วก็ยังไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์อีก4,500,000กว่ารายนะคะเพราะฉะนั้นผู้อุดถือว่าเยอะนะคะเนี่ยนะคะประมาณสัก40กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะเยอะเลยเกือบครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นผู้ประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์สามารถดำเนินการได้ผ่านเว็บไซต์โครงการหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหรือสาขาของธนาคารรับลงทะเบียน5แห่งมีธนาคารไหนบ้างมีกรุงไทยออมสินธกส.อาคารสงเคราะห์แล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนควรจะแยกกำหนดเวลาในการดำเนินการออกเป็น2ส่วนนะคะโดยวันที่31สิงหาคมวันพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันสุดท้ายสำหรับการยื่นคำขอทบทวนสิทธิ์ส่วนผู้ที่ต้องแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลสามารถนำเอกสารประกอบไปยื่นผ่านศูนย์ประสานงาน One Stop Service หรือ OSS ระดับอำเภอได้จนถึงวันที่20กันยายนนี้ค่ะหากเห็นว่าผลการตรวจสอบคุณสมบัติหรือข้อมูลในระบบไม่ตรงกับข้อเท็จจริงขอให้ยื่นคำขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้ก่อนส่วนการนำเอกสารไปแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังดำเนินการได้ถึงวันที่20กันยายนเพื่อไม่ให้พลาดกำหนดการเวลายื่นทบทวนสิทธิ์นะคะแล้วก็กระทรวงการคลังจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ตั้งแต่วันที่30กันยายน2569เป็นต้นไปแล้วผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและดำเนินการตามขั้นตอนครบถ้วนจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปค่ะสำหรับผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ที่ต้องยืนยันตัวตนมีอยู่3,100,000กว่ารายค่ะดำเนินการยืนยันตัวตนแล้ว2,500,000กว่ารายหรือร้อยละ79แล้วก็ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนอีก 620,000 กว่ารายเพราะฉะนั้นก็ขอให้ผู้ที่ยังไม่ได้ดำเนินการได้เร่งยืนยันตัวตนตามช่องทางที่โครงการกำหนดอย่างที่ดิฉันได้บอกเมื่อสักครู่นี้นะคะเพื่อให้สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตามกำหนดค่ะการยื่นทบทวนสิทธิ์นี้เป็นการขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลแล้วก็คุณสมบัติอีกครั้งนะคะไม่ได้หมายความว่าผู้ยื่นทบทวนสิทธิ์จะผ่านเกณฑ์โดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนตรวจสอบสถานะดำเนินการตามขั้นตอนให้ครบถ้วนนะคะแล้วก็ติดตามข้อมูลจากเว็บไซต์โครงการหรือว่าช่องทางที่ราชการได้แจ้งนะคะที่ดิฉันได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะมาที่เรื่องนี้ค่ะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวยอมความไม่ได้นะคะแล้วเพิ่มโทษหนักขึ้นด้วยค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพุทธศักราชตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอเนื่องจากพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพุทธศักราช2550ใช้บังคับมาเป็นเวลานานนานแล้วนะคะไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบันก็จึงมีการปรับปรุงให้การคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวมีประสิทธิภาพโดยแก้ไขบทนิยามความรุนแรงในครอบครัวให้ครอบคลุมถึงการก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรือความกลัวจนไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ปกติบุคคลในครอบครัวให้ครอบคลุมถึงอดีตคู่สมรสนะคะแล้วก็ผู้ที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกันก็ถือว่าเป็นบุคคลในครอบครัวกำหนดให้ความผิดฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัวเป็นความผิดที่ไม่สามารถยอมความได้ค่ะกำหนดมาตรการคุ้มครองก่อนเกิดเหตุเพื่อให้ผู้จะถูกกระทำได้รับความปลอดภัยและระงับการเกิดความรุนแรงและคุ้มครองผู้แจ้งเหตุโดยสุจริตไม่ให้ต้องรับผิดทางกฎหมายนะคะแล้วก็ปรับเพิ่มโทษกรณีกระทำความผิดฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัวต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และกำหนดบทลงโทษหนักขึ้นค่ะหากกระทำต่อเด็กอายุต่ำกว่า18ปีหรือถ้าเป็นการกระทำความผิดซ้ำภายในเวลา3ปีนับแต่วันที่ได้กระทำความผิดครั้งก่อนพร้อมทั้งกำหนดเหตุบรรเทาโทษกรณีผู้กระทำผิดเป็นผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวมาอย่างต่อเนื่องจนเกิดภาวะพิเศษทางจิตใจอันควรได้รับความปราณีโดยข้อมูลในปี2568ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันนะคะพบเหตุมากกว่า 2,000 เคสในจำนวนนี้ประมาณ 20% เกิดจากการใช้อารมณ์และความโกรธจนทำร้ายกันขณะที่มากกว่า 20% มีความเกี่ยวข้องกับการใช้ยาเสพติดอันนี้ก็สะท้อนว่าความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เพียงปัญหาภายในบ้านนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่ามันเชื่อมโยงกับปัจจัยทางสังคมเพราะฉะนั้นร่างพระราชบัญญัตินี้มีเป้าหมายสำคัญก็คือคุ้มครองผู้ถูกกระทำป้องกันความรุนแรงลดการเกิดเหตุซ้ำและสร้างระบบช่วยเหลือที่รวดเร็วและเป็นธรรมค่ะเพื่อให้ครอบครัวและสังคมไทยมีความปลอดภัยและเข้มแข็งยิ่งขึ้นลดปัญหาอาชญากรรมแล้วก็ทำให้บ้านเนี่ยเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนในครอบครัวค่ะมาที่เรื่องหอกระจายข่าวนะคะคุณผู้ฟังเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมานะคะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายรัฐมนตรีเดินหน้าพัฒนาทักษะเครือข่ายหอกระจายข่าวยกระดับการสื่อสารภาวะวิกฤตนะคะย้ำเลยค่ะแจ้งเตือนต้องเร็วชัดและเข้าถึงชุมชนนะคะในฐานะที่ท่านเป็นรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์นะคะท่านเดินทางมาที่อุดรเมื่อวันที่28เนี่ยมาเป็นประธานเปิดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้ดูแลหอกระจายข่าวเพื่อการสื่อสารในภาวะวิกฤตในช่วงฤดูน้ำหลากคือโซนนู้นฝนเขาตกดีๆนะคะแต่โซนเรานี่ไม่ค่อยตกนะคะคุณผู้ฟังก็มีหัวหน้าส่วนราชการผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ดูแลหอกระจายข่าวแล้วก็เครือข่ายในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมนางสาวสุภมาศกล่าวว่ากรมประชาสัมพันธ์ได้บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยในการใช้หอกระจายข่าวเป็นกลไกสำคัญของชุมชนเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลจากภาครัฐไปสู่ประชาชนในระดับหมู่บ้านปัจจุบันมีเครือข่ายหอกระจายข่าวประมาณ 80,000 แห่งทั่วประเทศซึ่งสามารถเชื่อมโยงการทำงานกับสถานีวิทยุโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ของกรมประชาสัมพันธ์ทำให้ข้อมูลสำคัญเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงค่ะท่านบอกว่าผู้ดูแลหอกระจายข่าวเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงผู้ประกาศข่าวแต่เป็นส่วนหนึ่งของระบบการสื่อสารภาครัฐมีบทบาทสำคัญในการรับในการตรวจสอบแล้วก็ส่งต่อข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรวมทั้งช่วยสร้างความเข้าใจและลดความสับสนของประชาชนในสถานการณ์ที่ต้องการข้อมูลอย่างรวดเร็วค่ะภารกิจการสื่อสารในภาวะวิกฤตไม่สามารถดำเนินการโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่ว่าต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะเครือข่ายการสื่อสารในระดับพื้นที่เพราะฉะนั้นกิจกรรมครั้งนี้จึงมุ่งยกระดับความรู้และทักษะของผู้ดูแลหอกระจายข่าวพร้อมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับเครือข่ายในพื้นที่เพื่อให้การประสานและส่งต่อข้อมูลในภาวะวิกฤตเป็นไปอย่างถูกต้องและทันเวลาค่ะเพราะฉะนั้นกรมประชาสัมพันธ์เราเป็นสื่อของรัฐนะคะเป็นสื่อของรัฐที่ประชาชนเชื่อถือและพึ่งพาได้ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤตเพราะฉะนั้นการเสริมความพร้อมให้เครือข่ายผู้ดูแลหอกระจายข่าวก็จะช่วยการสื่อสารของรัฐเข้าถึงประชาชนถึงระดับหมู่บ้านและชุมชนแล้วก็ทำให้ข้อมูลเตือนภัยไปถึงพื้นที่เสี่ยงได้ทันเวลาค่ะบ้านเรานะคะผู้นำชุมชนผู้ดูแลหอกระจายข่าวก็คือกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบางทีก็เป็นอสมนะคะบางทีก็เป็นประชาชนทั่วไปที่เป็นจิตอาสานะบางทีก็เป็นพระคุณเจ้าวัดวาอารามนะคะท่านก็เปิดหอกระจายข่าวให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารนะคะมาดูเรื่องราวของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรค่ะเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมานะคะที่บริเวณหน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถนนราชดำเนินกลางค่ะที่นายฐานเอกสุรัตน์คำแหงรองผู้อำนวยการสำนัก จัดการหนี้ของเกษตรกรและทีมงานนะคะก็ได้รับมอบหมายให้ชี้แจงทำความเข้าใจกับเกษตรกรกลุ่มเกษตรพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชรประมาณ20คนค่ะยกกันไปนะคะเพื่อที่จะไปยื่นหนังสือติดตามและเร่งรัดการจัดสรรงบประมาณปรับโครงสร้างหนี้ตามมติคณะรัฐมนตรีในโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรซึ่งเป็นลูกหนี้ธนาคารของรัฐ4แห่งตามที่ดิฉันได้นำมารายงานให้ได้ทราบเป็นระยะนะคะก็นำโดยนายโกวิทเทพไพฑูรย์ค่ะเป็นประธานองค์กรเกษตรกรนะคะของกำแพงเพชรนะคะซึ่งตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูซึ่งเป็นลูกหนี้ธนาคารของรัฐ4แห่งเนี่ยเป้าหมายอยู่ที่ประมาณ 18,000 รายนะคะที่อยู่ระหว่างการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในระยะที่2เนี่ยค่ะในการยื่นหนังสือครั้งนี้องค์กรเกษตรกรได้นำส่งเอกสารปคน.1แล้วก็ปคน.1ก็คือเอกสารปรับโครงสร้างหนี้นะคะแล้วก็พค 1/4 ของเกษตรกรที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน14รายพร้อมกับยื่นรายชื่อเกษตรกรผู้ประสงค์เข้าร่วมเพิ่มเติมอีก29รายค่ะซึ่งตัวแทนสำนักงานกองทุนฟื้นฟูก็ได้ลงมาพบปะแล้วก็แจ้งความคืบหน้าต่อกลุ่มเกษตรกรนะคะว่าขณะนี้เนี่ยการดำเนินการก็อยู่ระหว่างขั้นตอนที่ธนาคารของรัฐทั้ง4แห่งกำลังตรวจสอบแล้วก็ยืนยันข้อมูลลูกหนี้เมื่อได้ข้อมูลที่ครบถ้วนแล้วก็จะเร่งนำเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูเพื่อที่จะขอความเห็นชอบก่อนที่จะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามลำดับต่อไปนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ดิฉันก็นำรายละเอียดมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังแล้วนะคะเป็นการเบื้องต้นนะคะในเรื่องนี้ค่ะในส่วนของสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์เราถ้าสงสัยหรือว่าอยากรู้รายละเอียดอยากรู้ความคืบหน้าอะไรเพิ่มเติมท่านก็สอบถามได้นะคะกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรนะคะหมายเลขโทรศัพท์ก็044-602-262อีกหมายเลขหนึ่งก็080-067-3212ก็โทรไปสอบถามได้นะคะ
1: ถ้าพี่น้องเกษตรกรกำลังเครียดเพราะประสบปัญหาภาระหนี้สินสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรพร้อมช่วยพี่น้องเกษตรกรให้กลับมาใจฟูเหมือนเดิมโดยให้การช่วยเหลือแก้ปัญหาหนี้สินให้แก่เกษตรกรจึงขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรขึ้นทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับสิทธิประโยชน์ส่งเสริมสนับสนุนและการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืนและเพื่อรับการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สินในระบบของพี่น้องเกษตรกรเพื่อรักษาที่ดินทำกินและส่งต่อเป็นมรดกให้ลูกหลานสืบไปพี่น้องเกษตรกรสามารถขึ้นทะเบียนหนี้และสมัครสมาชิกได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดบุรีรัมย์โทร044-602-261-2และ080-067-3212แล้วพี่น้องเกษตรกรจะมีเฮเมื่อแวะมาขึ้นทะเบียนที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรนะครับ
0: คุณนงลักษ์หัวหน้างานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลบุรีรัมย์ฝากแจ้งเตือนญาติผู้ป่วยที่มานอนเฝ้าไข้ที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์นะคะว่าขณะนี้มีกลุ่มมิจฉาชีพได้เข้ามาแอบแฝงในเขตโรงพยาบาลบุรีรัมย์แล้วก็อาจจะสร้างความไม่ปลอดภัยให้แก่ญาติที่มาเฝ้าไข้เพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยของญาติญาติที่มาเฝ้าไข้ตลอดจนผู้มารับบริการทีมงานรักษาความปลอดภัยโรงพยาบาลบุรีรัมย์ก็นำทีมงานลงตรวจพื้นที่ตามจุดพักญาติอาคารต่างๆโดยรอบค่ะเพื่อความปลอดภัยแต่ทีนี้ก็อยากจะแนะนำญาติที่มาเฝ้าไข้นะคะมาดูแลผู้ป่วยเนี่ยขอให้ท่านระมัดระวังทรัพย์สินที่นำติดตัวมาด้วยนะคะอย่างเช่นดิฉันเวลาไปเฝ้าไข้บางทีเรายังไม่ได้เข้าห้องพิเศษต้องนอนข้างนอกหาที่นอนบางทีเราก็เหนื่อยเนาะหลับไม่รู้ตัวนะยังไงถ้าท่านเงินทองอะไรใส่กระเป๋าท่านก็ต้องกอดหรือพันเอาไว้ให้แน่นนะคะก็จะได้ปลอดภัยถ้าพบเห็นความผิดปกติก็แจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาลเขาได้นะคะวัดกลางพระอารามหลวงขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพงานบุญสลากพัดประจำปี2569 โดยจะมีการทำบุญถวายสลักพัดในวันที่3ตุลาคมนะคะเวลา9นาฬิกาณวัดกลางพระอารามหลวงอำเภอเมืองบุรีรัมย์การทำบุญสลักพัดในเพื่ออุทิศส่วนบุญให้แก่บรรพชนนะคะเพราะฉะนั้นท่านที่ประสงค์จะร่วมสนับสนุนกิจกรรมนะท่านแจ้งความประสงค์ถวายสลักพัดได้นะคะหรือแจ้งความประสงค์ร่วมออกโรงทานแจ้งความประสงค์สนับสนุนป้ายจัดงานได้ค่ะสอบถามไปได้นะคะที่พระครูภาวนาสุตตาภิวัตวิหมายเลขโทรศัพท์มันก็0959474491ค่ะคุยไปคุยมาช่วงเวลาของรายการสวัสดีบุรีรัมย์เช้าวันนี้หมดลงอีกแล้วนะคะคุณผู้ฟังดิฉันมนัญญาม่วงสมมุกอาจารย์จินนี่และช่างเทคนิคลาคุณผู้ฟังไปก่อนเราจะกลับมาพบกันใหม่นะคะในวันเสาร์อาทิตย์หน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ได้เกือบทั้งหมดแล้วโดยกรุงเทพมหานครเปิดให้ผู้ค้าและผู้ประกอบการที่ประสบภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐรัฐบาลพร้อมจัดสรรงบประมาณจากพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
1: รัฐมนตรีต่างประเทศเนปาลและจีนเห็นพ้องที่จะแบ่งปันข้อมูลอุทกวิทยาตามเวลาจริงของเทือกเขาหิมาลัยหลังเกิดน้ำป่าไหลหลากครั้งใหญ่วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ไทยชนะญี่ปุ่น3-1เซตเข้าชิงชนะเลิศพบกับทีมชาติจีนในวันนี้เพื่อลุ้นตั๋วไปโอลิมปิกเกม2028ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันที่1กันยายนนี้เมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีบางส่วนได้ลงพื้นที่ตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้แล้ว
2: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตลาดนัดโกชุนตำบลบางดีอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยสั่งเร่งแก้ไขจุดเสี่ยงบนทางหลวงหมายเลข4236บริเวณตลาดโกชุนซึ่งเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งทั้งการปรับปรุงป้ายเครื่องหมายจราจรไฟส่องสว่างและสัญญาณไฟพร้อมวางแผนระยะยาวขยายและปรับปรุงเส้นทางนอกจากนี้เตรียมยกระดับโครงข่ายทางหลวงสายสำคัญในจังหวัดตรังเพื่อเพิ่มความปลอดภัยเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและรองรับการขนส่งสินค้าเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามการดำเนินงานการยกระดับการสื่อสารโทรคมนาคมในภาวะวิกฤตจากภัยพิบัติของจังหวัดสงขลาณศูนย์บริการ NT2 สถานีครัวลังเพื่อติดตามความพร้อมของระบบสื่อสารโทรคมนาคมซึ่งถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการบริหารจัดการสถานการณ์ภัยพิบัติโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมของสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเซลไซต์เพื่อให้ระบบการสื่อสารสามารถให้บริการแก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องแม้ในช่วงเกิดสถานการณ์วิกฤตโดยให้ความสำคัญกับระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเซลบอดแคสต์ซึ่งเป็นอีกกลไกสำคัญในการส่งข้อมูลและแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้อย่างรวด